0: อเมริกาวันนี้และหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
1: พรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นกันจุฑาภัทรบุญซ่อนชิงเหรียญทองกีฬาต่อสู้ MMA วันนี้ขณะที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชิงเหรียญทองแดงกับเกาหลีใต้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเตรียมพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติวันนี้นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569เพื่อติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยหรือทรท.ตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีตามที่สำนักพระราชวังแจ้งระหว่างวันที่15-19ธันวาคมนี้โดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิและวันเสาร์ที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาสน์และบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหาร
1: นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาในวันนี้และจะหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและนักลงทุนเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ
2: ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจประชุมทีมประเทศไทยณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยได้เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีเมื่อเวลา 15:05 ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจากนั้นนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภารกิจสำคัญรวมถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมสำหรับในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และร่วมการอภิปรายทั่วไปณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติ ก่อนที่ช่วงบ่ายจะเข้าร่วมการประชุมหารือโต๊ะกลมกับนักลงทุนร่วมกับธนาคารแห่งอเมริกาเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศรวมทั้งจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพเนื่องในโอกาสการประชุมอริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวที Miss Universe Cambodia 2026กรณีละเมิดใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยจะดำเนินการผ่านการทูตเพื่อไม่ให้กระทบการขึ้นทะเบียนมรดกโลกปลายปีนี้นางสาวสมิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาปรากฏชัดว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้ว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุดวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มกระจกมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลโดยจะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้
3: จริงๆเราก็สามารถยืนยันได้เพราะว่าแหล่งที่มาเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางกรมศิลปากรก็ได้มีการโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียนะคะ

0: ใช้นั้นประเทศไทยไม่ได้ผิดอะไรเลยค่ะขอแค่มีการอ้างอิงแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนและชัดเจนเท่านั้นเองค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยืนยันรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลัง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพแทนการลดราคาน้ำมันว่าวิกฤตพลังงานขณะนี้เป็นสถานการณ์ที่กระทบไปทั่วโลกไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในประเทศไทยซึ่งรัฐบาลไทยมีเครื่องมือในการรับมือหลายส่วนเครื่องมือแรกคือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วส่วนเครื่องมือที่3คือการลดภาษีสรรพสามิตที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้เนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงและท้ายที่สุดรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินการจะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วย
3: สิ่งที่เราดำเนินการมาตลอดเนี่ยบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขาถึงเชื่อมั่นไงครับเพราะว่าบทเรียนต่างประเทศต่างๆเนี่ยพิสูจน์แล้วครับว่าถ้าไปลดภาษีแล้วทำให้ฐานะการคลังเสียเนี่ยมันจะทำให้เกิดวิกฤตซ้อนวิกฤตถ้าเราจะทำนโยบายใดๆเราต้องทำให้คนไทยดีขึ้น
2: ส่วนกรณีที่นายกรจาติกวานิชเสนอให้โยกงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาใช้นำร่องลดภาษีน้ำมันดีเซลนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอเนื่องจากตระหนักดีว่าน้ำมันดีเซลเป็นต้นทุนหลักในภาคการขนส่งเกษตรกรรมและประมงแต่การดำเนินมาตรการภาษีจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยรอบด้านให้รอบคอบไม่ว่าจะเป็นรายได้ของรัฐที่จะสูญเสียไปการส่งผ่านประโยชน์ไปถึงราคาสินค้าและค่าขนส่งรวมถึงการดูแลผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึงปฏิพลสารพรมารายงาน
4: คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกำหนดธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะรองประธานคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เปิดเผยว่าการประชุมกรอ.ครั้งนี้ได้วางแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนผ่านธุรกิจเป้าหมาย7กลุ่มได้แก่เกษตรและการแปรรูปอาหารยานยนต์การค้าปลีกและการค้าอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการแพทย์และเวลเนสการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พลังงานและระบบการเงินโดยเน้นการลงทุนสมัยใหม่ที่สร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรวมถึงเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานโดยตั้งเป้าให้เศรษฐกิจไทยเติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ3เพิ่มสัดส่วนการลงทุนจากปัจจุบันที่ประมาณร้อยละ23เป็นร้อยละ30ของ GDP และผลักดันประเทศไทยสู่ประเทศรายได้สูงภายในปี2580
1: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นจากการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับน้ำหลากจากตอนบนของประเทศเมื่อวานนี้นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานประชุมติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะลุ่มน้ำเจ้าพระยาเพื่อปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรหลังจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นจังหวัดแพร่เชียงรายกำแพงเพชรและสุโขทัยที่มีปริมาณฝนตกมากกว่า100มิลลิเมตรส่งผลให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสายต่างๆเพิ่มสูงขึ้นจนถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันกรมชลประทานต้องทยอยปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนซึ่งการระบายน้ำในอัตราดังกล่าวอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณพื้นที่ริมแม่น้ำด้านท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมชลประทานได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าพร้อมบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสม
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: อกแม่พระธรณีจวนไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูมพลังสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
9: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
8: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
9: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
10: เรารักประเทศไทย
11: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนาเอล่าปัมฟิโลวาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกลางของรัสเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียอย่างไม่เป็นทางการแสดงให้เห็นว่าพรรคยูไนเต็ดรัสเซียของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลายโดยคว้าที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรราว355ที่นั่งจากทั้งหมด450ที่นั่งและทำลายสถิติเดิมที่343ที่นั่งในการเลือกตั้งปี2559ซึ่งทำให้รัฐบาลสามารถแก้ไขรัฐธรรมนูญได้อย่างอิสระการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติรัสเซียในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2565และการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาวรัสเซียกับผู้นำรัสเซียที่ครองอำนาจมานานกว่า26ปีอย่างไรก็ตามสหภาพยุโรปและอีกหลายประเทศอาทิอังกฤษและออสเตรเลียออกมาประณามการเลือกตั้งของรัสเซียในครั้งนี้โดยกล่าวว่าเป็นการเลือกตั้งที่ปิดปากผู้เห็นต่างกีดกันผู้สังเกตการจากนานาชาติและการยึดครองพื้นที่บางส่วนในยูเครน
1: นายสกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC เมื่อวานนี้โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะถูกระงับการให้บริการทั่วโลกในวันที่23กันยายนนี้พร้อมย้ำว่าหากเครื่องบินของอิหร่านลงจอดที่ท่าอากาศยานในแต่ละประเทศจะไม่สามารถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงได้และไม่สามารถให้บริการภาคพื้นรวมถึงขายตั๋วโดยสารได้เนื่องจากหลีกเลี่ยงการถูกตัดจากระบบการเงินของสหรัฐความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐดำเนินมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของอิหร่านรอบใหม่ที่จะตัดเส้นทางการเงินและปิดล้อมทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านอย่างเบ็ดเสร็จทั้งนี้สหรัฐกับอิหร่านอยู่ในสภาวะสงครามตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและน่านฟ้าของอิหร่านถูกปิดอย่างสิ้นเชิงซึ่งภาคการบินของอิหร่านเผชิญมาตรการคว่ำบาตรมาอย่างยาวนาน
11: สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นดูจวนกำลังเคลื่อนตัวออกจากแนวชายฝั่งของภูมิภาคคันโตและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกเฉียงเหนือก่อนออกสู่ทะเลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นด้วยความเร็วลมที่อ่อนกำลังลงเล็กน้อยขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2รายหลังมีฝนตกหนักเป็นประวัติการณ์จนส่งผลให้เกิดดินโคลนถล่มในจังหวัดชิบะและคานากาวะสำนักงานจัดการอัคคีภัยและภัยพิบัติของญี่ปุ่นประกาศเตือนให้ประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนในกรุงโตเกียวเมืองหลวงของญี่ปุ่นและพื้นที่ใกล้เคียงอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่สายการบินหลัก2แห่งของญี่ปุ่นยกเลิกเที่ยวบินรวมกันกว่า275เที่ยวและประชาชนที่อยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวมากกว่า 9,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาวอลเลย์บอลหญิงรอบรองชนะเลิศทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติจีนอันดับ7ของโลกบัดนี้ทีมนักตบสาวไทยแพ้ทีมชาติจีน 2-3 เซตลงไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้แข่งขันในวันนี้เวลา 14:00 น.ส่วนทีมชาติจีนไปเข้าไปชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.นักกีฬาต่อสู้บิ๊กมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมส์ในรอบรองชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA รุ่น54กิโลกรัมหญิงกันจุธาพัชระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูรีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรุ่นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 12:10 น.แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบกับมาเก๊าโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตัวชนะปุยปังฟอง 2-1 เกมจากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีรรัตน์สกุลมืออันดับ17ของโลกชนะปุยชิชอน 2-0 เกมและเดี่ยวมือ3ภูริทัศน์อาลีชนะเหลียงล็อกชง 2-0 เกมทีมนักแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย 3-0 คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไต้หวันแข่งขันในวันนี้เวลา 13:00 น.ตัวประเภททีมหญิงเธอพบกับจีนเวลา 7:30 น.อย่างไรก็ตามพิชามนโอภาสนิพัฒน์ถูกสั่งพักการแข่งขันชั่วคราวหลังตรวจพบฟูโรซิไมซึ่งอยู่ในบัญชีสารต้องห้ามซึ่งพิชามนยังมีสิทธิ์คัดค้านคำสั่งการพักการแข่งขันชั่วคราวต่อไปมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนพ่ายให้กับสุมิตนักชกจากอินเดีย0-5เสียงอยู่เส้นทางวิ่งรอบ32คนสุดท้ายฟุตบอลหญิงกลุ่ม E นัดที่3ทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามเสมอกับเวียดนาม0-0ทำให้ทีมนักเตะสาวไทยมี1คะแนนเท่ากับเวียดนามแต่ประตูได้เสียเป็นรองตะกร้าไปอย่างน่าเสียดายตะกร้าทีมชายกลุ่ม A ทัพตะกร้าชายไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป 3-0 ทีมโดยทีม A ชนะไป 2-0 เซตตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวดและทีม C ชนะไป 2-1 เซตโดยเกมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันที่23กันยายนเวลา 7:00 น.สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินรถถังจิตเมืองนนท์เจ้านักชกของไทยสัญญาฉบับใหม่ขึ้นชกบนสังเวียนศึกวันแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งอย่างเป็นทางการโดยทั้ง2ฝ่ายยืนยันจะยกเลิกการฟ้องร้องกันในทุกข้อกล่าวหาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมกรุงเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาที
13: 1นาทีกับกปท.
14: การขับรถในหน้าฝนผู้ขับขี่ไม่ควรใช้ความเร็วเกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและควรเพิ่มลมยางให้มากกว่าปกติประมาณ 2-3 ปอนด์เพื่อให้หน้ายางแข็งและมีกำลังในการรีดน้ำควรตรวจสอบสภาพยางรถและควรเลือกใช้ยางดอกละเอียดมีร่องยางที่รีดน้ำได้ดีเพราะน้ำฝนฝุ่นโคลนจะรวมกันกลายเป็นฟิล์มรองรับระหว่างยางกับถนนหากมีโคลนติดอยู่ที่ล้อจะยิ่งเพิ่มความลื่นทำให้รถเสียการทรงตัวได้ง่ายส่วนเทคนิคการขับรถขณะฝนตกควรใช้เกียร์และความเร็วต่ำซึ่งจะทำให้รถเกาะถนนได้ดีหลีกเลี่ยงการเบรกอย่างกระทันหันเพราะจะทำให้รถลื่นถลายและให้เปิดไฟหรี่หรือว่าไฟหน้าเพื่อช่วยให้มองเห็นได้ง่ายหากรถเริ่มเสียการทรงตัวให้ตั้งสติและยกเท้าออกจากคันเร่งอย่าเบรกกระทันหันอย่าหักพวงมาลัยแต่ควรจับพวงมาลัยให้แน่นเพื่อบังคับทิศทางของรถอย่างมั่นคงค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของกรมกลองชนะกับกรมแตรโดยเจ้าพนักงานในสองกรมนั้นร่วมกันประโคมประจำยามแต่ละยามเจ้าพนักงานในกรมกลองชนะที่จัดมาประโคมประจำยามมีจ่าปี1จ่ากลอง1และพนักงานตีกลองชนะจำนวน1เจ้าพนักงานในกรมแตรที่จัดมาประโคมประจำยามร่วมกับกรมกลองชนะในเวลาเดียวกันนั้นมีพนักงานเป่าสังแตรงอนแตรฝรั่งและกระทั่งมโหระทึกมีจำนวนตามเกณฑ์แต่ละคราวการประโคมประจำยามในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นราชประเพณีมีมาแต่สมัยอยุธยาจ จนถึงปัจจุบัน
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยยามุ่งเปิดหลอดเลือดที่อุดตันลดการเกิดลิ่มเลือดซ้ำและป้องกันภาวะแทรกซ้อนโดยอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดในผู้ป่วยที่มาถึงโรงพยาบาลได้ทันเวลาร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเลือดหรือยาต้านกริดเลือดตามความเหมาะสมควบคู่กับการควบคุมปัจจัยเสี่ยงเช่นความดันโลหิตเบาหวานและไขมันในเลือดทั้งนี้การเลือกใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การพิจารณาของแพทย์เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุด
17: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานจะมาให้รายละเอียดถึงแผนปรับเพิ่มการระบายน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักค่ะ
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายต่างๆเพิ่มขึ้นเมื่อน้ำไหลมาถึงภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำมากขึ้นไปด้วยส่งผลให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช้านี้เราฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับ
3: สวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับผมอธิบดีกรมชลประทานครับ
2: ครับท่านอธิบดีครับทราบว่าเมื่อวานนี้ครับเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยได้มีการปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำครับและอยากจะสอบถามครับผมว่าอัตราที่เราปรับขึ้นเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุไหนแล้วก็ตอนนี้11จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับสถานการณ์นี้อย่างไรบ้างครับผม
3: สถานการณ์สืบเนื่องจากที่ต้องปรับในส่วนของการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานะครับสืบเนื่องจากมีฝนที่ตกในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำปิ่งโดยเฉพาะที่จุดที่เราจุดวัดน้ำของเราที่เราเฝ้าระวังที่ P17 เนี่ยมีทิศทางที่สูงขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเนี่ย529ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ยังไงเชื่อก็เราดูฟอร์แคสต์เป็นล่วงหน้าเนี่ยคิดว่าอาจจะมากถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่27ครับบวกกับในแม่น้ำน่านก็เช่นกันนะครับก็เกิดจากที่ฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตอนนี้ที่แม่น้ำน่านที่จุดเฝ้าระวังเราที่จุดวัดน้ำ N67 เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่840ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับยังไงก็เราพอแค่ไปคิดว่าน่าจะอยู่ที่900ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในวันที่26ที่จะถึงนี้ครับมันก็ส่งผลให้ปริมาณหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราในค่อนข้างที่จะสูงต่อเนื่องจำเป็นต้องปรับการระบายน้ำครับ
2: ครับผมก็คือเราไม่ได้ปรับขึ้นเป็นอัตรา 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทันทีทันใดเลยถูกต้องไหมครับเราค่อยๆดูค่อยๆปรับไป
3: ถูกต้องครับก็คือเราก็พยายามที่1ในส่วนของดูปริมาณน้ำที่จุดพระรังที่ C2 ของเรานะครับที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับว่ามีปริมาณน้ำที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมีทิศทางเป็นอย่างไรนะครับและจะมากสุดสักเท่าไหร่บวกกับน้ำในส่วนของที่สแกนกลางและน้ำที่เข้ามาเพิ่มเติมจนถึงเขื่อนเจ้าพระยาว่าประมาณเท่าไหร่นะครับรักษาระดับน้ำหน้าเขื่อนไว้นะครับตั้งใจที่จะเซตระดับไว้ที่ 16.75 นะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะบริหารท้ายเขื่อนที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ออกเข้าสู่ระบบในส่วนของระบบของชลประทานที่ซ้ายฝาของก่อนถึงเขื่อนเจ้าพระยาครับนี่คือแนวทางที่ดำเนินการปัจจุบันเนี่ยเราก็ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ตัวเลข990ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเราค่อยๆเพิ่มขึ้นในตราส่วนที่ชั่วโมงละ10ลูกบาศก์เมตรอะไรพวกนี้นะครับคือเราจะไม่ค่อนข้างที่จะให้สูงจนทำให้มีผลกระทบด้านท้ายทันทีนะครับ
2: ครับท่านอธิบดีครับแม้ว่าเราจะพยายามชะลอการระบายน้ำอย่างถึงที่สุดแล้วก็ตามเนี่ยครับตอนนี้ครับ11จังหวัดครับที่อยู่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยจะต้องมีการเตรียมพร้อมยังไงเพราะอย่างอ่างทองเนี่ยก็ทราบว่าเริ่มมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์กันแล้วเหมือนกันครับผม
3: ครับผมก็ตอนนี้พอสถานการณ์ดังกล่าวนะครับก็พยายามที่จะดูว่าจากปัจจัยในรอบนี้นะครับจะส่งผลในหน้าเขื่อนเจ้าพระยาเราปริมาณน้ำปริมาณสักเท่าไหร่ในการที่จะบริหารในรอบนี้นะครับเราก็วิเคราะห์ไปว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีฉะนั้นถ้า 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเราก็จะต้องเตรียมการวางแผนไว้ล่วงหน้าถ้าเกิดสถานการณ์ที่แบบจำลองคณิตศาสตร์เราได้ประมวลไว้นะครับเราก็ได้แจ้งเตือนนะครับออกแจ้งเตือนให้กับประธานทางผู้ว่าราชการจังหวัดท้องถิ่นนะครับแล้วก็เจ้าที่กรมชลประทานลงพื้นที่ซึ่งเรารู้อยู่แล้วแต่ละจุดไหนบ้างที่จะกระทบเป็นจุดแรกๆนะครับก็ไปพบปะ ประชาชนในพื้นที่นะครับว่าผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างในส่วนตรงนี้นะครับ
2: ก็คือเรามีการแจ้งเตือนไปทั้งทางจังหวัดแล้วก็พบปากกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เขารับทราบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับผม
3: ถูกต้องครับ
2: ครับแล้วก็วันที่24-27เนี่ยครับที่ท่านเดบิวต์เล่าว่า27เนี่ยจะต้องปรับการระบายเพิ่มอีกเนี่ยประจวบเหมาะเลยครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์ว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ครับอันนี้เรามีการประสานงานเพื่อเตรียมในการระบายน้ำอะไรยังไงบ้างไหมครับตอนนี
3: ้เนื่องจากกรมอุตุนะครับกรมได้แจ้งคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในช่วง24-27อาจจะมีการตกในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางกับภาคเนี่ยตอนล่างเช่นกันนะครับก
2: ็
3: เราก็ดูว่าถ้าเกิดมีปริมาณฝนดังกล่าวตกตามที่กรมอุตุคาดการไว้เนี่ยเราเข้าสู่แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของกรมชลประทานนะครับกรณีปริมาณน้ำดังกล่าวจะส่งผลมากขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็อย่างที่นำเรียนคุณปิญญาวิทย์เมื่อสักครู่นะครับว่าอาจจะถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมการคาดการไว้ก่อนล่วงหน้านะครับจากแบบจำลองคณิตศาสตร์ก็ได้ดำเนินการทำเรื่องประสานไปถึงท่านเลขาสทช.นะครับซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำนะครับแต่กรณีที่เราจำเป็นจะต้องปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีจะต้องได้รับการอนุมัติจากอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำก่อนครับ
2: ครับผมก็คือเราก็มีการเตรียมล่วงหน้าแล้วล่ะว่าถ้าเกิดว่าจะมีการปล่อยน้ำเพิ่มมันก็ต้องประสานกับทางสทช.อะไรแบบนี้ด้วยนะครับแล้วก
3: ็ต้องครับ
2: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอธิบดีครับตอนนี้ครับประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆยังไงได้บ้างครับผมเพื่อจะได้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างรวดเร็วครับ
3: สองส่วนนะครับส่วนแรกก็ติดตามจากเพจของกรมชลประทานนะครับนี่คือจะแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลตลอดอันที่สองก็ทางเตือนจากของทางมหาไทยนะครับที่มีระบบแจ้งเตือนอยู่แล้วแต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับก็คือเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วเจ้าหน้าที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนที่เป็นการท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะลงพื้นที่แล้วก็ไปให้ถึงบ้านเรือนท่านเลยครับว่าจะได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับ
2: ครับและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดว่าทางกรมหรือทางหน่วยงานต่างๆเนี่ยไปลงไปพบปะพูดคุยหรือขอความร่วมมือเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเนี่ยปฏิบัติตามถูกไหมครับเพื่อจะได้แบบผ่อนสถานการณ์ให้เบาบางลงที่สุด
3: ครับผมถูกต้องครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับก็คือยังไงข้อมูลสิ่งที่ทางกรมชลประทานนะครับให้ข้อมูลเป็นแล้วก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับแต่ก็ให้เชื่อมั่นในส่วนข้อมูลดังกล่าวนะครับที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนนะครับก็ให้เชื่อแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยราชการไม่เพียงแค่กรมชลประทานนะครับก็ทางท้องถิ่นหรือทางมหาไทยซึ่งบพ.อะไรพวกนี้นะครับก็จะทำงานร่วมกันกับเราในภาวะที่การบริหารการน้ำในตัวเลขดังกล่าวครับ
2: ครับผมและนี่นะครับท่านผู้ฟังคือสถานการณ์ของการระบายและการจัดสรรน้ำในขณะนี้นะครับจากท่านวิทยาแก้วมณีท่านอธิบดีกรมชลประทานครับที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกเล่าให้เราได้ฟังกันในวันนี้ครับก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานที่มาบอกเล่าให้ฟังในวันนี้ครับผม
3: ครับขอบคุณคุณปิญญาวิทย์นะครับขอบคุณครับ
2: ครับวันนี้เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
4: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
5: ท่านผู้ฟังคะการเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญที่นำไปสู่ความคืบหน้าในประเด็นการค้าไทยกับสหรัฐอเมริกาติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษค่ะ
6: การเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนนี้กำลังถูกจับตามองเพราะเป็นช่วงที่การเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้ได้ข้อสรุปแต่ยังเหลือรายละเอียดบางส่วนที่ยังต้องเร่งหาข้อตกลงคำถามสำคัญคือการเดินทางของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะเปิดทางไปสู่การพูดคุยในระดับผู้นำหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าภารกิจหลักของการเดินทางเยือนสหรัฐคือการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณ นครนิวยอร์กอย่างไรก็ตามการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐมีความคืบหน้าเป็นไปตามกรอบที่วางไว้โดยอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วเหลือเพียงเงื่อนไขบางส่วน

0: ันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดคณะเจรจาเขาก็ไม่ได้รายงานว่ามีอะไรที่เขาแก้ไขไม่ได้นะครับเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต้องต่างมีเงื่อนไขที่สุดโต่งกันมาก่อนแล้วก็ค่อยตบเข้ามาเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา
1: ขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหรือ ART อยู่ในช่วงใกล้ได้ข้อสรุปด้วยเหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนเช่นเงื่อนไขและถ้อยคำในเอกสารที่ทั้งสองฝ่ายยังต้องหารือกันต่อซึ่งไม่ได้เป็นประเด็นในระดับหลักการใหญ่และยังมีการพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีอยู่ที่ร้อยละ19และต้องไม่สูงกว่ากรอบที่เคยหารือกันไว้รวมถึงไม่เสียเปรียบประเทศคู่แข่งในภูมิภาคขณะที่อีกประเด็นที่ต้องติดตามคือมาตรา301ซึ่งสหรัฐอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยฝ่ายไทยตั้งเป้าที่จะเร่งสรุปการเจรจา ART ให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้
2: ปัจจุบันนี้ ART ก็มีการเจรจากันอยู่เหลือแค่ความหมายของคำหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่เป็นหลักการใหญ่ที่จะตกลงกันไม่ได้ค่ะเราตั้งใจที่จะปิดก่อนตัว301ที่อาจจะออกมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเวลาที่ออกมามันยังไม่ได้มีผลทันทีเพราะว่ามันจะต้องมีพีเรียดในการที่ต้องไปทำประทาพิจารณ์อะไรอีกอย่างน้อยประมาณ 45-60 วันเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราน่าจะจบเรื่องอาร์ตได้แล้วเป้าหมายของเราก็คือว่าให้ไม่มากไปกว่าที่เคยสรุปกันเอาไว้และไม่ให้เกินขอบของเพื่อนบ้าน
1: การเดินทางเยือนสหรัฐของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติแต่ยังเกิดขึ้นในช่วงสำคัญของการเจรจาการค้าไทยกับสหรัฐที่กำลังเข้าใกล้ข้อสรุปขึ้นทุกวันการเดินทางครั้งนี้จึงอาจเป็นอีกโอกาสสำคัญที่เปิดทางให้เกิดการหารือในระดับผู้นำของทั้งสองประเทศและทำให้เห็นทิศทางข้อตกลงการค้าไทยกับสหรัฐชัดเจนยิ่งขึ้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสารเร่งเนื้อแดงนอกจากต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยังต้องสืบเสาะจากของกลางที่ยึดได้ไปจนถึงต้นตอเพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สารเร่งเนื้อแดงอาจไม่ใช่สารที่ส่งผลเสียต่อร่างกายในทันทีที่บริโภคเข้าไปและเป็นสารที่มักจะถูกนำมาใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างสุกรและโคเนื้อก่อนที่สารดังกล่าวจะปนเปื้อนมากับเนื้อสัตว์เหล่านี้จนมาถึงจานอาหารของผู้บริโภคและหากได้รับสารเร่งเนื้อแดงมากจนถึงปริมาณหนึ่งก็อาจกลายเป็นอีกปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการแก้ปัญหานี้จึงไม่ได้อยู่ที่การตรวจฟาร์มปศุสัตว์หรือแหล่งจำหน่ายแต่ต้องย้อนไปถึงต้นตอว่าสารเหล่านี้มาจากแหล่งไหนและถูกส่งต่อไปถึงผู้ใช้อย่างไรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงประสานการทำงานกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบ.เพื่อตรวจสอบที่มาของสารเร่งเนื้อแดงตั้งแต่ต้นทางจนถึงการนำไปใช้โดยนายสรบุตรเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าการทำงานแก้ปัญหานี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
5: เราเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าปัญหาสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยไม่ใช่ปัญหาที่เราจะละเลยได้ครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ใหญ่นะครับแล้วก็ส่งผลเสียอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็ผู้บริโภคนะครับสารเร่งเนื้อแดงตัวนี้ถ้าเข้าสู่ร่างกายมนุษย์จะส่งผลเสียมากมายครับทั้งระยะสั้นและระยะยาวซึ่งขณะนี้เนี่ยทาง CAB โดยปคบ.แล้วก็กรมปศุสัตว์เนี่ยพยายามสืบให้ถึงต้นต่อนะครับว่าใครที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้บ้าง
4: ขณะเดียวกันในมุมของตำรวจก็จะต้องตรวจสอบจากเบาะแสที่ได้รับจากของกลางถึงเบื้องหลังของสารเร่งเนื้อแดง1ชุดที่มีผู้ครอบครองผู้จำหน่ายและเส้นทางกระจายสินค้าที่ต้องขยายผลต่อโดยพันตำรวจเอกธนาทัศน์ศรีพิพัฒน์ผู้กำกับการ2กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าจากการตรวจค้นและสอบสวนพบผู้ต้องหาที่เป็นตัวการสำคัญซึ่งอาจนำไปสู่การขยายผลเพิ่มเติม
6: เราได้ข้อมูลนะครับจากทำการสืบสวนทั้งเส้นทางในเรื่องของการเงินแล้วก็การให้ข้อมูลจากฟาร์มที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลตรงกันนะครับว่าตัวผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคนที่นำสารรวมถึงอาหารที่มีส่วนผสมของสารเร่งเนื้อแดงที่เราตรวจพบเนี่ยมาขายครับซึ่งความน่าสนใจก็คือเนี่ยตัวผู้ต้องหานี่ก็มีการยักย้ายถ่ายโอนทรัพย์สินนะครับจากบัญชีตัวเองเนี่ยออกนะครับมูลค่ารวม8ล้านกว่าครับท่านที่สันนิษฐานว่าบุคคลรายนี้เป็น

0: คนที่มีความเกี่ยวข้องกับในวงการอาหารสัตว์เรื่องถึงสารเรื่องเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างน่าจะถือเป็นคนที่สำคัญ
1: ท้ายที่สุดการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสารเรื่องเนื้อแดงจึงไม่ได้อยู่เพียงที่การจับกุมหรือยึดสารดังกล่าวแต่คือการสืบเสาะลงไปให้พบต้นทางผู้กระจายสินค้าไปจนถึงผู้ที่นำไปใช้เพื่อจัดการให้สารเรื่องเนื้อแดงหมดไปอย่างยั่งยืนสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่บริโภคสินค้าการเกษตรเหล่านี้ดนภาสุภรสมบัติรายงาน
2: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันแก้ปัญหาความขาดแคลนในด้านต่างๆโดยคาดว่าจะเริ่มขับเคลื่อนได้ในเดือนตุลาคมนี้ติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: หากโรงเรียนแห่งหนึ่งขาดแคลนครูผู้สอนขณะที่อีกโรงเรียนหนึ่งในตำบลเดียวกันขาดแคลนงบประมาณและอุปกรณ์การเรียนการสอนคำถามสำคัญคือระบบการศึกษาไทยจะบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่อัตราการเกิดของประชากรลดลงต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนนักเรียนในหลายพื้นที่ลดน้อยลงตามไปด้วยขณะที่โรงเรียนขนาดเล็กจำนวนไม่น้อยยังคงเผชิญข้อจำกัดด้านการบริหารจัดการที่ไม่เชื่อมโยงกับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยเหตุนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงริเริ่มแนวคิดสำคัญที่อาจเป็นกลไกแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบนั่นคือการจัดตั้งเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการผลักดันให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาการดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษายังจำกัดอยู่เฉพาะภายในขอบเขตของแต่ละโรงเรียนทำให้การบูรณาการทรัพยากรและการจัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนในพื้นที่เดียวกันยังไม่เต็มศักยภาพอย่างไรก็ตามบริบทสังคมไทยปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปมากโดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลที่สะดวกขึ้นจึงเปิดโอกาสให้โรงเรียนในตำบลเดียวกันเชื่อมโยงและบูรณาการการทำงานร่วมกันได้มากขึ้น
5: ด้วยความที่วันนี้เนี่ยบริบทของการศึกษาได้เปลี่ยนแปลงไปเดิมเนี่ยการคมนาคมจากหมู่บ้านหนึ่งไปหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมันยากวันนี้ถนนหนทางเริ่มดีขึ้นแล้วก็ทำให้การไปมาหาสู่กันเนี่ยง่ายขึ้นเดิมเนี่ยกรรมการสถานศึกษามีเฉพาะในเขตโรงเรียนนั้นๆทำให้การบูรณาการการทำงานร่วมกันยังไม่เป็นการขับเคลื่อนอย่างมีศักยภาพก็เลยเกิดเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันทำให้โรงเรียนที่ขาดแคลนเรื่องนี้ก็มาใช้โรงเรียนที่ได้ไม่ว่าเรื่องของครูเรื่องของนโยบายต่างๆสามารถไหลไปมาได้โดยจะมีเครือข่ายระดับตำบลเกิดขึ้นมาขณะนี้อยู่ระหว่างการร่างคำประกาศการขับเคลื่อนระดับตำบลจะเห็นภาพการศึกษาที่มีความชัดเจนและยึดโยงกันมากขึ้นเพื่อให้ง่ายในการวางยุทธศาสตร์การศึกษา
4: สำหรับโครงสร้างและองค์ประกอบของเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบล นั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าในเบื้องต้นมีแนวทางให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้แทนของประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งทำหน้าที่เป็นประธานเครือข่ายเพื่อให้การขับเคลื่อนงานด้านการศึกษามีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับชุมชนและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการของเครือข่ายส่วนองค์ประกอบอื่นจะประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้ใหญ่บ้านตลอดจนตัวแทนภาคประชาชนในพื้นที่ปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างประกาศจัดตั้งเครือข่ายดังกล่าวอย่างเป็นทางการโดยคาดว่ากระบวนการร่างคำประกาศนโยบายจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาระดับตำบลเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์โรงเรียนแต่ละแห่งจะไม่ต้องเผชิญข้อจำกัดด้านทรัพยากรเพียงลำพังหากแต่มีเวทีกลางระดับตำบลให้ทุกฝ่ายร่วมหารือวางแผนและตัดสินใจในประเด็นคุณภาพการศึกษาของพื้นที่ตนเองได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องเสนอเรื่องผ่านกระทรวงศึกษาธิการในทุกกรณีประเด็นที่น่าติดตามต่อไปคือกลไกนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้จริงหรือไม่และชุมชนแต่ละท้องถิ่นมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดที่จะก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของร่วมในการจัดการศึกษาเคียงข้างไปกับสถานศึกษาอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: ฟังค้าในขณะที่หลายพื้นที่เริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เอลนีโญที่ทำให้เกิดภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะสั้นและน้ำท่วมฉับพลันเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
3: สู้ภัยซุปเปอร์เอลนีโญ
4: เมื่อพูดถึงเอลนิโญหลายคนอาจนึกถึงอากาศร้อนฝนน้อยและภัยแล้งแต่สำหรับพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสถานการณ์อาจไม่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดเพราะแม้เอลนิโญจะเกิดขึ้นจริงแต่ผลกระทบในระยะแรกอย่างไม่มากนักและปริมาณฝนในช่วงปลายปีมีแนวโน้มใกล้เคียงค่าปกติอย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังต้องจับตาคือฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งอาจนำไปสู่น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นายสมภพวิสุทธิสิริผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกล่าวว่าแม้เอลนิโญจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากในช่วงเริ่มต้นแต่ยังต้องติดตามสภาพอากาศจากปัจจัยอื่นโดยเฉพาะหย่อมความกดอากาศต่ำและพายุหมุนเขตร้อนแต่ปริมาณฝนทั้งปีใกล้เคียงค่าปกติไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีน้ำท่วมเพราะอุทกภัยอาจเกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนักมากในระยะเวลาสั้นประชาชนจึงควรติดตามสถานการณ์ฝนเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมต่อเนื่องถึงต้นเดือนมกราคม
6: โอกาสเกิดฝนเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่คำว่าน้อยกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะไม่เกิดอุทกภัยนะครับเพราะว่าการเกิดอุทกภัยนั้นไปเกินจากปริมาณฝนที่ตกระยะสั้นๆปริมาณเยอะๆนะครับเราคาดการณ์ว่าปีนี้นะครับฝนเราจะใกล้เคียงกับค่าปกติถ้ามีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้ามาสู่อ่าวไทยและก็ภาคใต้ของเราเนี่ยปริมาณฝนเราก็อาจจะเกินค่าปกติ
4: ด้านการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินางสาวสุนารีบุญชุบผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลากล่าวว่าศูนย์รับผิดชอบพื้นที่5จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสได้เตรียมเครื่องจักรกลและวางแผนกระจายทรัพยากรร่วมกับจังหวัดต่างๆขณะเดียวกันเมื่อได้รับแจ้งเตือนจากหน่วยงานด้านสภาพอากาศปภ.จะติดตามสถานการณ์ร่วมกับจังหวัดและสามารถแจ้งเตือนประชาชนผ่าน SMS และเซลบอร์ดแคสต์รวมถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเรือและอุปกรณ์ช่วยเหลือไว้ในพื้นที่เสี่ยง
7: เราก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่ทางศูนย์เองมีอยู่แล้วก็ร่วมกันกับทั้ง5จังหวัดในการวางแผนเรื่องของการกระจายทรัพยากรไปให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เมื่อเราได้รับคำเตือนก็เราก็จะเตรียมความพร้อมเราก็จะไปนำเครื่องจักรกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำเรื่องของเรือเรื่องของเครื่องจักรไม่ว่าไฟฟ้าส่องสว่างรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มในจุดเสี่ยงที่เราจะบริหารจัดการร่วมกับทางจังหวัดอะค่ะในทั้ง5จังหวัดของเราแต่ถ้าหากไม่เพียงพอเราก็จะร้องขอไปยังกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยที่จะระดมทรัพยากรจากอีก17ศูนย์เขตอะค่ะมาช่วยบริหารจัดการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ
4: ดังนั้นเอลนิโญในปีนี้ยังไม่ใช่เหตุที่ประชาชนต้องตื่นตระหนกแต่เป็นช่วงเวลาที่ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเพราะแม้ฝนโดยรวมอาจใกล้เคียงค่าปกติแต่หากเกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาสั้นๆก็ยังเกิดน้ำท่วมได้ประชาชนจึงควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเตรียมของจำเป็นและรู้เส้นทางอพยพไว้ล่วงหน้าฝนน้อยไม่ได้แปลว่าน้ำจะไม่เกิดขึ้นสิ่งสำคัญคือรู้ก่อนเตรียมก่อนและรับมือให้ทันธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตมุกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
12: ์เซฟเมมในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
14: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเป็นขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่า เรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติตาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือเร่งโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้าง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: การที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: ต้องการปรึกษาด้านกฎหมาย
2: ยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก
1: ช่วยเหลือจัดทำนิติกรรมสัญญา
2: ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท
1: ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้
3: แอปพลิเคชันอัยการช่วยได้หนึ่งในบริการจากสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนสำนักงานอัยการสูงสุดที่ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางกฎหมายทางโทรศัพท์มือถือสะดวกรวดเร็วประหยัดเวลาลดค่าใช้จ่ายลดการเดินทางดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สำนักงานอัยการสูงสุดที่พึ่งด้านกฎหมายของรัฐและประชาชน
4: ไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาดไวรัสตับอักเสบซีตรวจเร็วรักษาได้หายขาด
5: ห้องอะไรมานี
4: ่ได้ยินมาก็เลยรีบมาบอกนี่แหละเขาบอกอีกนะว่าตรวจเร็วรักษาได้หายขาดห่างไกลมะเร็งตับ
5: ไวรัสตับอักเสบซีรักษาได้หายขาดหากพบว่าติดเชื้อสามารถรักษาได้ทันทีฟรีตามสิทธิการรักษาเพียงกินยาต้านไวรัสครบ12สัปดาห
4: ์ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรคว
6: ัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
7: ่โอ้ยแสบตาแสบจมูกจริงๆเลย
8: เป็นอะไรล่ะพี
7: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
8: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM 2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
7: เราจะทำยังไงดีล่ะ
8: ก็ต้องช่วยการงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
9: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังผมนนทัศน์ใจจิตนะครับกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วครับในรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom นะครับซึ่งรายการนี้ผลิตโดยสื่อมวลชนเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่นะครับและเช่นเคยครับดร.จริยาสอนมยุราวิทยากรประจำรายการของเราอยู่ตรงนี้กับเรานะครับเพื่อนำเสนอข้อคิดคำสอนข้อเตือนใจเพื่อให้คุณผู้ฟังและก็น้องๆสามารถนำไปปรับแล้วก็ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณนนทัศน์และสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
0: ฟังเสียงอาจารย์แล้วเหมือนอาจารย์ไม่สบายอยู่เลยครับอาจารย
1: ์ค่ะเป็นหวัดนะคะก็คิดว่ากำลังจะหายค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อขอให้อาจารย์หายไวๆนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ฟังครับความสุขและความทุกข์อยู่คู่กับชีวิตของมนุษย์เรานะครับเมื่อมีความสุขก็อยากให้เราสุขจนลืมไปว่าวันข้างหน้าของเราอาจจะต้องพบเจอกับความทุกข์นะครับและเมื่อมีความทุกข์ก็อย่าให้เราทุกข์จนท้อแท้หมดหวังจนไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้นะครับปัญหาต่างๆของชีวิตเราเมื่อผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับคุณผู้ฟังความทุกข์ยากที่เราคิดว่ามันแสนสาหัสสำหรับเราในวันนี้ในวันข้างหน้าเราอาจรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ได้ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ค่ะถูกต้องแล้วค่ะคุณนนทัศน์มีใครบ้างที่ไม่มีปัญหาในชีวิตเลยนะคะพระคัมภีร์บอกเราไว้ว่ามีเวลาร้องไห้แล้วเวลาไว้ทุกข์ชีวิตของคนเราต่างก็มีฤดูกาลหรือมีเวลาสำหรับทุกคนค่ะคุณนนทัศน
0: ์
1: มีเวลาแห่งความสุขความชื่นชมยินดีเวลาแห่งความทุกข์ความโศกเศร้าเวลาแห่งความเข้มแข็งเวลาแห่งความอ่อนแอค่ะคริสตชนเราเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างบนแผ่นดินโลกนี้ค่ะคุณผู้ฟังรวมถึงการเป็นเจ้าของชีวิตเราด้วยในเมื่อเราอยู่ในโลกที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีเวลาและมีวาระในตัวของมันนะคะ ดังนั้นเวลาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่มนุษย์เรานั้นก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นพระพรค่ะ
0: คร
1: ับให้เรารู้จักใช้วันเวลาที่มีอยู่อย่างมีคุณค่าและมีความหมายคุณนนทัศน์คะชีวิตของมนุษย์ทุกคนนะคะล้วนต้องการความสุขและต่างก็แสวงหาความสุขด้วยกันทั้งนั้นวันนี้อาจารย์มีวิธีที่จะช่วยสร้างและช่วยเพิ่มความสุขให้ตัวเองที่ทำได้ไม่ยากมาฝากค่ะ
0: ครับ
1: หัวข้อในวันนี้ก็คือความสุขสร้างได้ค่ะ
0: แม่ความสุขสร้างได้ที่ดร.จริยาได้แบ่งปันให้กับเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรและจะสร้างไม่ยากจริงอย่างที่อาจารย์บอกหรือเปล่าอดใจรอกันสักครู่นะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้ไปรับฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับ

0: คุณผู้ฟังครับเมื่อเราเกิดมาบนโลกนี้นะครับเราล้วนต้องแสวงหาสิ่งที่เรียกกันว่าความสุขนะครับหรือว่าความอิ่มเอมใจกันแทบทุกคนนะครับเพราะว่าคงไม่มีใครที่ชอบความทุกข์นะครับหรือว่าความทรมานใจเป็นแน่สำหรับชีวิตที่มีความสุขเป็นอย่างไรนั้นยากที่จะบอกได้นะครับเพราะว่าแต่ละคนก็มีมาตรฐานความพึงพอใจอันจะนำมาซึ่งความสุขแตกต่างกันนะครับบางคนก็พอใจกับการมีเงินมากบางคนก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับใครที่กำลังมองหาวิธีการเสริมสร้างความสุขให้กับชีวิตของตนเองมาฟังดร.จริยากันก่อนดีกว่านะครับเรียนเชิญอาจารย์ครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์ในเรื่องของความสุขแล้วนะคะเราแต่ละคนจะมีความสุขในสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับมาตรฐานความพึงพอใจในแต่ละคนก็ตามที่คุณนนทัศน์ได้พูดไว้นะคะ
0: คร
1: เราอาจจะมีความสุขกับสิ่งหนึ่งแต่คนอื่นอาจจะมีความสุขกับอีกสิ่งหนึ่งค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปใจเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะคุณนนทัศน์เคยรู้สึกอย่างนั้นไหมคะพอคุณนนทัศน์ได้อย่างที่ต้องการแล้วไม่นานความสุขนั้นก็ค่อยๆจางหายไปหรือว่าจะพูดให้ดูดีหน่อยนะคะก็คือระดับความพึงพอใจในสิ่งนั้นเริ่มลดลงค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับอาจารย์ผมก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งนะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ภายใต้กฎของจักรวาลนะครับแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกกับเราในตอนต้นรายการนะครับว่าทุกอย่างในโลกนี้มีเวลาแล้วก็มีวาระในตัวของมันเองชีวิตผมก็มีประสบการณ์ทั้งยินดีแล้วก็มีความสุขนะครับและความสุขนั้นก็จะค่อยๆลดระดับลงกลายเป็นวาระขาดความชื่นชมยินดีนะครับแต่ไม่ว่าชีวิตเราจะอยู่ในช่วงเวลาหรือว่าวาระใดก็ตามมันก็จะผ่านไปครับอาจารย์ครับไม่ทราบว่าอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมในช่วงนี้ไหมครับก่อนที่เราจะให้คุณฟังได้พักฟังเพลงที่ทีมงานเตรียมมาเป็นการส่งความสุขให้กับคุณฟังผ่านเสียงเพลงครับอาจารย
1: ์ค่ะคุณนนทัศน์ทุกอย่างในโลกนี้นะคะจะเป็นไปตามวาระที่พระเจ้าทรงกำหนดค่ะทุกอย่างเป็นธรรมชาติของชีวิตและเมื่อเราเข้าใจชีวิตเราก็จะมีความสุขและมองเห็นความงดงามของสรรพสิ่งต่างๆในโลกนี้ค่ะ
0: ครับ
1: และถ้าเราเข้าใจได้อย่างนี้เราก็จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีศิลปะและมีสติมากขึ้นเช่นเข้าใจว่าเมื่อมีเกิดก็ต้องมีตายเมื่อมีการรักกันก็ต้องมีการไม่รักกันนะคะความเป็นไปของโลกทุกวันนี้นะคะคุณนนทัศน์ดูเหมือนว่าผู้คนจะหาความสุขให้กับชีวิตตนเองได้ยากเย็นยิ่งขึ้นทุกทีค่ะทั้งที่มีสิ่งต่างๆมากมายที่เสนอความสุขให้เราหลายคนคิดที่จะดับทุกข์และหาความสุขใส่ตัวโดยการดื่มเหล้าเมายาเที่ยวเตร่จนหัวราน้ำแต่ผลสุดท้ายก็กลับกลายเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองค่ะ บ้างก็เจ็บป่วยขาดเรียนตกงานครอบครัวแตกแยกหย่าร้างมีปัญหาครอบครัวหนี้สินตามมาและนี่ก็สะท้อนให้เห็นว่าความสุขที่แท้จริงในชีวิตนะคะไม่ใช่ความสุขที่ได้มาอย่างฉาบฉวยค่ะแต่ความสุขจริงๆนั้นไม่ใช่จากการกินการดื่มการเที่ยวเตร่ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกหากแต่เป็นกระบวนการสร้างจากหัวใจภายในมากกว่าค่ะ
0: ครับ
1: เป็นการสร้างความสุขจากหัวใจโดยเฉพาะเป็นหัวใจที่ถูกสร้างขึ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าค่ะคุณนนทัศน
0: ์ครับคุณผู้ฟังครับน่าสนใจและมีความหมายมากเลยใช่ไหมครับกับคำกล่าวที่ว่าความสุขที่แท้จริงจะต้องถูกสร้างจากหัวใจภายในและเป็นหัวใจที่ถูกสร้างขึ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับให้เรามารับฟังบทเพลงกันก่อนนะครับแล้วเราจะกลับมาฟังจากดร.จริยากันต่อในช่วงหน้าครับ

0: ครับคุณฟังให้เรากลับมาฟังดร.จริยากันต่อนะครับคุณฟังอาจารย์ครับความสุขที่แท้จริงจะต้องถูกสร้างจากหัวใจภายในและเป็นหัวใจที่ถูกสร้างขึ้นจากองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่ายังไงครับอาจารย
1: ์ค่ะคริสเตียนดำเนินชีวิตโดยมีความเชื่อที่ว่าเราจะต้องดำเนินชีวิตโดยให้สันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์เข้ามาครอบครองหรือควบคุมหัวใจของเราค่ะคุณนนทัศน์
0: ครับ
1: นั่นหมายถึงเราจะไม่ปล่อยหรือยอมให้สิ่งใดหรือใครในโลกนี้นะคะมาควบคุมมามีอิทธิพลต่อหัวใจของเราค่ะเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาคุณผู้ฟังคะพระเยซูคริสต์ได้ออกเดินทางสั่งสอนเทศนาบรรดาเหล่าสาวกผู้ที่เชื่อในพระองค์เมื่อถึงเวลาที่พระเยซูจะต้องจากเหล่าสาวกไปพระองค์ทรงบอกกับพวกเขาว่าเรามอบสันติสุขของเราไว้ให้แก่เจ้าอย่าให้หัวใจของเจ้าเป็นทุกข์และอย่าให้หัวใจขยาดด้วยความกลัวเลยตั้งแต่นั้นมากระทั่งวันนี้นะคะคุณผู้ฟัง 2,000 กว่าปีแล้วบรรดาผู้ที่เชื่อในอดีตและปัจจุบันก็ได้รับคำอวยพรจากพระองค์ให้ชีวิตพบกับสันติสุขและเป็นสันติสุขที่ครอบครองหรือควบคุมหัวใจของเราค่ะคุณผู้ฟังคะสันติสุขของพระคริสต์นี่แหละค่ะที่จะช่วยเราไม่ให้เราอ่อนระอาใจท้อใจเพราะความกลัวความร้อนใจที่มากเกินไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเราและนี่ก็คือความสุขที่แท้จริงที่เราสามารถสร้างได้โดยยอมให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างเป็นผู้หล่อหลอมจากหัวใจภายในของเราค่ะ
0: ครับคุณผู้ฟังความสุขสร้างได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสันติสุขของพระคริสต์จะนำความสุขความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราเมื่อเราได้เข้ามาเป็นลูกของพระเยซูคริสต์นะครับนั่นหมายถึงเราได้เชื่อแล้วก็วางใจในพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้นำทางในชีวิตของเรานะครับสันติสุขของพระคริสต์เป็นสันติสุขที่เราไม่อาจจะเข้าใจได้คุณผู้ฟังต้องสัมผัสและมีประสบการณ์ด้วยตัวเองเท่านั้นนะครับช่วงนี้ไปรับฟังกันดีกว่านะครับว่าน้องๆมีวิธีในการสร้างความสุขกันอย่างไรบ้างไปฟังกันนะครับในช่วงเสียงแห่งความคิด
2: ช่วงเสียงแห่งความคิด
3: ความสุขสร้างได้สำหรับหนูนะคะจะเป็นกลับบ้านไปได้ทำกับข้าวร่วมกันแล้วก็กินข้าวร่วมกันกับพ่อแม่นะคะเพราะว่าทุกวันนี้คือเรียนอยู่ต่างจังหวัดค่ะนานๆทีก็ได้กลับบ้านเดือนละครั้งค่ะถ้าได้แบบทำกับข้าวทำกิจกรรมร่วมกับพ่อแม่ค่ะเพราะว่าไม่ค่อยได้เจอกันจะมีความสุขค่ะเมื่อเห็นหน้าท่านได้เฝ้ารอเรากลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะได้แบบทานข้าวด้วยกันพูดคุยกันตามภาษาพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสุข
4: คือสำหรับตัวผมนะครับคิดว่าความสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้เพราะว่าเราสามารถสร้างมันขึ้นมาได้โดยการที่เราทำในสิ่งที่เราชอบนะครับแล้วก็อยู่กับมันอย่างเช่นว่าเราเรียนในสิ่งที่เราสนใจเราทำงานแล้วก็ทำงานในสิ่งที่เราทำได้ดีมันก็จะทำให้เราสามารถอยู่กับมันในทุกๆวันได้อย่างมีความสุขนะครับ
5: ความสุขของหนูในแต่ละวันนะคะไม่ว่าเราจะเจอปัญหาหรือว่าเจอเรื่องดีๆหรือว่าเจอเรื่องไม่ดีเรื่องทุกข์หรือว่าเรื่องสุขอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่เราทำได้ในทุกวันก็คือเราไม่ต้องยึดติดอยู่กับสิ่งใดถ้าเรายึดติดอยู่กับสิ่งใดๆเราก็จะทุกข์นะคะสุขก็คือสุขทุกข์ก็คือทุกข์เราก็คิดว่าโอเคมันผ่านมาแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเราอยู่กับวินาทีนี้วันนี้นาทีนี้ให้มีความสุขก็พอแบบไม่ต้องแบบคาดหวังกับอะไรแล้วก็ไม่ยึดติดอยู่กับอะไรค่ะ
6: ดิฉันมีวิธีสร้างความสุขได้อยู่2แบบนะคะแบบส่วนตัวเองก็เราจะหาความสุขด้วยในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราอยากจะทำไม่ว่าจะเป็นความสุขในการท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางในสิ่งที่เราอยากจะไปไหนเราชอบอะไรเราก็จะหาสิ่งนั้นทำอย่างเช่นกิจวัตรประจำวันของเราก็ความสุขของเราอย่างเช่นดูหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมต่างๆเล่นโทรศัพท์เล่นเฟซบุ๊กเงี้ยค่ะสำหรับส่วนตัวเองแต่ถ้าเราสร้างความสุขให้คนอื่นเงี้ยก็สามารถที่จะสร้างให้กับน้องๆที่เราจะร่วมกิจกรรมด้วยกันหรือว่าสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างของเราก็คือชวนทำกิจกรรมต่างๆนี่ก็มันก็คือสร้างความสัมพันธ์สร้างความสุขให้แก่ซึ่งกันและกัน
0: ช่วงนี้ครับคุณฟังมาต่อกันด้วยคำสอนจากพระธรรมสุภาษิตกันนะครับมาฟังกันว่าพระธรรมสุภาษิตในวันนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราบ้างไปฟังกันนะครับในช่วง Proverbs of the Day ครับ
2: ช่วง Proverbs of the Day
7: ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะทำให้กระดูกแห้ง จากพระธรรมสุภาษิตบทที่17ข้อที่22
0: ครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังรายการเสียงแห่งปัญญาอยู่นะครับวันนี้เราพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขนะครับในหัวข้อความสุขสร้างได้ซึ่งดร.จริยาได้ให้ข้อคิดไว้ว่าความสุขที่เราได้รับจากสิ่งต่างๆภายนอกนั้นเป็นความสุขที่ฉาบฉวยนะครับก็หมายถึงว่ามันอยู่กับเราไม่นานเมื่อเราหมดความต้องการในสิ่งนั้นๆแล้วความพึงพอใจที่ทำให้เรามีความสุขก็จะลดน้อยลงไปนะครับแต่ความสุขที่แท้จริงนั้นสามารถหาได้โดยการให้องค์พระเยซูคริสต์เป็นผู้สร้างและก็สร้างจากหัวใจภายในของเรานะครับซึ่งผลที่เราได้รับก็คือสันติสุขในใจนั่นเองนะครับมาฟังดร.จริยากันต่อดีกว่านะครับอาจารย์ครับผู้ฟังมากมายที่กำลังฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อาจจะยังไม่รู้จักองค์พระเยซูคริสต์นะครับแล้วอย่างนี้อาจารย์มีวิธีอะไรที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังได้สร้างความสุขด้วยตัวเองได้ครับอาจารย
1: ์ค่ะไม่ยากค่ะคุณนนทัศน์เพียงคุณผู้ฟังเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองนะคะมองเห็นคุณค่าในตัวเองพอใจกับชีวิตง่ายๆรู้จักพอและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงและประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆในชีวิตก็ทำให้มีความสุขแล้วค่ะการที่เรายอมรับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนะคะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ตามก็ช่วยให้เรามีความสุขได้ค่ะแม้สิ่งดีนั้นจะไม่สมบูรณ์แบบก็ตามที่สำคัญนะคะให้เรายอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งไม่ดีก็ตามให้เราขอบคุณในทุกกรณีทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตค่ะคุณผู้ฟังคะการทำในสิ่งที่เรารักจะช่วยเพิ่มความสุขให้แก่เราอย่างไม่น่าเชื่อเช่นกันค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเราต้องมีเป้าหมายในชีวิตคนที่มีเป้าหมายในชีวิตจะพยายามไปถึงจุดนั้นและจะมีความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองและต่อชีวิตค่ะในบางช่วงบางตอนของชีวิตที่เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายเราอาจจะต้องพบกับปัญหาอุปสรรคค่ะหรือพบกับการเปลี่ยนแปลงให้เราเต็มใจรับการเปลี่ยนแปลงนั้นค่ะแม้ว่ามันจะยากแต่ก็ให้เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์แปลกๆใหม่ๆในชีวิตและจะทำให้เราก้าวไปสู่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งค่ะส่วนเรื่องของความพอเพียงนั้นก็เป็นปัจจัยสำคัญทำให้ชีวิตมีความสุขใช่ไหมคะคุณนนทัศน
0: ์ใช่ครับอาจารย์ผมได้ยินได้ฟังมากเลยนะครับว่าการมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงรู้จักประหยัดไม่มีหนี้สินหรือว่าไม่ใช้จ่ายเกินตัวนั้นจะช่วยให้เรามีชีวิตอย่างมีความสุขนะครับไม่ทำให้เราเป็นทุกข์ในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเรานั้นมีไม่กี่อย่างเลยครับอาจารย์แต่สิ่งที่เราต้องการมีมากมายเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีการแข่งขันสูงนะครับการมีนู่นมีนี่ให้ทันยุคทันสมัยเนี่ยก็ทำให้เราไม่รู้จักความพอดีไม่พอใจในสิ่งที่เรามีอยู่นะครับอาจารย์ครับก่อนที่อาจารย์จะลาคุณฟังไปในวันนี้ขอให้อาจารย์ช่วยให้ข้อคิดดีๆเรื่องการสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยครับอาจารย
1: ์ค่ะยินดีค่ะความสุขสร้างได้ทุกวันค่ะคุณผู้ฟังให้เราสร้างความสุขให้กับตัวเองด้วยการมีความคิดที่ดีๆก่อนค่ะคิดอย่างไรให้เป็นบวกคิดอย่างไรให้เป็นสุขเราอยู่ในยุคสมัยที่สังคมมีการแข่งขันสูงค่ะบางคนผิดหวังโทษตัวเองกลายเป็นคนคิดลบคิดไม่ดีกับตัวเองกับผู้อื่นกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้ไม่มีความสุขให้เราฝึกโดยค่อยๆปรับพฤติกรรมให้กลายเป็นคนคิดบวกหรือคิดดีค่ะเพราะว่าการคิดบวกเป็นทักษะอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกฝนนะคะเราอาจจะตั้งคำถามให้กับตัวเราเองว่าวันนี้อาทิตย์นี้เดือนนี้มีสิ่งดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตของเรารวมถึงให้เราไตร่ตรองดูว่าปัญหาที่พบเจอนั้นให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตของเราซึ่งจะช่วยให้เรามองเห็นโอกาสที่แฝงมากับปัญหานั้นค่ะ
0: ครับ
1: ทำให้ความคิดของเราเติบโตและเข้าใจชีวิตมากขึ้นและในที่สุดเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขค่ะเป็นทุกข์น้อยลงมีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับชีวิตและเผชิญกับปัญหาต่างๆมากขึ้นค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังให้เราเรียนรู้จากสิ่งที่ทำให้เราเกิดความทุกข์ถ้าทุกวันมีเรื่องเรียนรู้ที่เป็นเรื่องสนุกทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกที่เกิดเรื่องที่จะเป็นทุกข์หรือสุขชีวิตเราก็จะสนุกค่ะ แล้วให้เราเลือกการเรียนรู้ที่ให้ประโยชน์แก่ตัวเราเองนะคะแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ทำให้เรามีความสุขกับตัวเองเสมอค่ะคุณผู้ฟังที่ลืมไม่ได้นะคะก็คือให้เราสร้างความสุขด้วยการทำดีกับทุกคนนะคะการทำดีกับผู้อื่นจะช่วยสร้างความสุขให้กับตัวเราเองค่ะไม่ว่าความดีที่เราทำนั้นจะเล็กน้อยเพียงใดแต่จะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อตัวเองเราได้จะทำให้เราเป็นที่ยอมรับของคนที่รู้จักเราอีกด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะการทำความดีกับผู้อื่นนั้นนะคะนับเป็นการให้อย่างหนึ่งค่ะซึ่งทำให้เรามีความสุขซึ่งในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ได้สอนเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าการให้ย่อมเป็นเหตุให้มีความสุขมากกว่าการรับค่ะ
0: สำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะครับสำหรับข้อคิดดีๆที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันนะครับความสุขสร้างได้ครับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณดร.จริยานะครับแล้วก็อาจารย์ต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์และสวัสดีอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณนนทัศน์แล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับคุณฟังรายการเสียงแห่งปัญญามีความยินดีนะครับที่จะช่วยให้คุณฟังได้เข้าใจในเนื้อหาสาระในประเด็นหัวข้อเรื่องความสุขสร้างได้เพิ่มมากขึ้นนะครับคุณฟังสามารถติดต่อเรามาได้นะครับทีมงานมีหนังสือเล่มเล็กๆและของที่ระลึกที่น่ารักน่ารักส่งกลับไปให้นะครับนอกจากนี้เรายังมีบทเรียนอีกมากมายนะครับที่คุณฟังสามารถเรียนทางไปรษณีย์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับคุณฟังสามารถเขียนจดหมายแล้วส่งมาหาเราได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือสะดวกโทรศัพท์มาหาเราก็ได้นะครับที่หมายเลข0532425454นะครับตอนนี้หมดเวลาของรายการเสียงแห่งปัญญา Voice of Wisdom แล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปคุณฟังครับในโลกของความเป็นจริงทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับปัญหามากมายทำให้ความสุขสันติสุขในใจอาจจะต้องลดระดับไปตามสถานการณ์นะครับการอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอจะช่วยรักษาสันติสุขของเราไว้นะครับให้เรามอบภาระที่หนักของเราไว้กับองค์พระเยซูคริสต์แล้วพระองค์จะทรงช่วยเหลือเรานะครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรสวัสดีครับ
2: สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิงFM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
8: คุณผู้ฟังเชื่อไหมครับแอลกอฮอล์มีผลเสียกับรถคุณถ้าดื่มเบียร์1กระป๋องแล้วขับรถกระจกมองข้างและหลังจะเริ่มฝ้าถ้าดื่มเพิ่มเป็น2กระป๋องพวงมาลัยรถจะเล็กลงครึ่งหนึ่งคันเร่งจะเริ่มค้างและถ้าดื่มเกินกว่า2กระป๋องเบรกจะเริ่มจมกระโปรงหน้าและตัวถังจะยับในที่สุดยิ่งดื่มอุปกรณ์ในการขับขี่ยิ่งควบคุมยากขึ้นตั้งสติก่อนสตาร์ทดื่มไม่ขับจากสสส.
9: การปล่อยให้ลูกหลานลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็คือการเปิดประตูให้พวกเขาก้าวไปสู่โลกของยาเสพติดเพราะบริษัทบุหรี่ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์มาให้มีฤทธิ์ดึงดูดและดิ่งลึกลงไปเรื่อยๆจนยากจะถอนตัวได้ในที่สุดหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
10: ่ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการทักษะดีมีงานทำค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะสำหรับในวันนี้เราก็มาพบกับรายการทักษะดีมีงานทำนะคะกับดิฉันนันทิดาฉลาดเจนนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการและเราอยู่กับคุณเต้วีรยุทธการบรรจงนะคะเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะเราก็พบกันทุกเช้าวันอังคารนะคะเวลาตั้งแต่8โมงครึ่งโดยประมาณถึง9โมงเช้านะคะโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์กับรายการทักษะดีมีงานทำค่ะสถาบันก็ตั้งอยู่ทางไปอำเภอห้วยราชนะคะอยู่บ้านเลขที่88หมู่4ตำบลห้วยราชอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเบอร์โทรนะคะ044634608นะคะหรือถ้าพูดคุยเกี่ยวกับการฝึกอบรมก็ต่อ110นะคะหรือจะพูดคุยเกี่ยวกับทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติการประเมินความรู้ความสามารถก็ต่อ106นะคะอีกครั้งนะคะ044634608งานฝึกอบรม110งานประเมินและงานทดสอบก็106นะคะสำหรับในวันนี้เราก็มีข่าวสารดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับในวันนี้ก็เดือนกันยายนแล้วนะคะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณพ.ศ. 2569นะคะสำหรับในเดือนตุลาคมก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่ปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะสำหรับในส่วนราชการก็ตัดปีงบประมาณที่เดือนกันยายนนะคะสำหรับปี69เนี่ยการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์ก็เสร็จสิ้นลุล่วงทุกกิจกรรมไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีข่าวสารประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับปีงบประมาณใหม่โครงการที่เราได้รับใหม่ๆนะคะว่ามีการเปิดฝึกอบรมอะไรบ้างนะคะสำหรับผู้ที่สนใจอยากฝึกอบรมก็สามารถติดต่อประสานงานแจ้งชื่อสกุลหลักสูตรที่อยากฝึกมาไว้ก่อนล่วงหน้าได้นะคะโดยกิจกรรมของเราจะมีสองส่วนแบบนี้นะคะจะมีที่เปิดฝึกอบรมภายในสถาบันเองกับเราออกฝึกตามอำเภอต่างๆกระจายทุกๆอำเภอนะคะสำหรับส่วนท่านอยู่อำเภออะไรนะคะก็สามารถรวมกัน20คนนะคะทำหนังสืออาจจะผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภออบต.หรือกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชุมชนกลุ่มสตรีกลุ่มต่างๆสามารถเสนอการฝึกอบรมมาได้นะคะในวันนี้นะคะก็จะแนะนำก็จะประชาสัมพันธ์โครงการคร่าวๆในปีงบประมาณ2570นะคะซึ่งในการฝึกอบรมท่านอาจจะทำไมหลักสูตรนี้เปิดได้ทำไมหลักสูตรนี้เปิดไม่ได้คือเนื่องจากการฝึกอบรมของเราก็จะมีหลากหลายโครงการวันนี้ก็จะแนะนำ5โครงการนะคะประชาสัมพันธ์5โครงการซึ่งมีในโครงการนี้ทั้งหมดมี10โครงการแต่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมีเพียงแค่5โครงการนะคะโครงการยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อ นำไปใช้ในการกระบวนการทำงานจริงในภาคอุตสาหกรรมเราอาจจะได้ยินบ่อยๆนะคะทุกวันนี้ AI ปัญญาประดิษฐ์ค่อนข้างจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเราเยอะมากเลยนะคะไม่ว่าจะการทำคลิปวิดีโอสั้นการมาสรุปเป็นแดชบอร์ดต่างๆนะคะการมาประยุกต์ใช้ในการทำภาคเสียงภาควิดีโอตัดต่อวิดีโอหรือแม้แต่ปักตะกร้าขายของก็สามารถสั่งการอัตโนมัติให้ทำเองได้เลยเราจะมาดูว่าจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับเป้าหมายเท่าไหร่นะคะในโครงการนี้ในโครงการนี้เราได้รับ5รุ่นก็คือ100คนรุ่น1ที่เราจะเปิดฝึกอบรมได้คือรุ่นละ20คนนะคะในโครงการ AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราได้รับเป้าหมาย100คนกลุ่มเป้าหมายที่เราจะฝึกได้ก็คืออาจจะเป็นแรงงานในแรงงานอุตสาหกรรมอาจจะเป็นพนักงานบริษัทนะคะเจ้าของบริษัทต่างๆที่อยากฝึกอบรมนะคะก็สามารถรวมกัน20คนแล้วก็ทำหนังสือเข้ามาขอฝึกอบรมกับเราได้ผู้ประกอบอาชีพอิสระแรงงานใหม่ที่กำลังจะเข้าสู่ระบบการจ้างงานพูดง่ายๆนะคะก็คือทุกคนที่สนใจเลยนะคะที่มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปการฝึกอบรมนี้ก็จะเป็นหลักสูตร30ชั่วโมง30ชั่วโมงก็คือโดยประมาณก็คือ5วันเราจะฝึกวันละ6ชั่วโมงนะคะ5 6 30ก็โดยประมาณก็จะเป็น5วันนะคะในสำหรับ3กรอบการนะคะที่แบบ
การหยุดงาน5วันติดกันเนี่ยอาจจะยากนะคะอาจจะลำบากนิดนึงก็สามารถฝึกแบ่งได้นะคะโดยที่ไม่จำเป็นต้อง5วันต่อเนื่องอาจจะเป็นอาทิตย์นี้2วันอาทิตย์หน้า2วันและอาทิตย์สุดท้ายอีก3วันได้นะคะ เพื่อจะไม่กระทบในการปฏิบัติงานของในสามกรรมการนะคะหรือถ้ามาจากกลุ่มชุมชนนะคะเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือกลุ่มต่างๆที่อยากได้เรียน AI เนี่ยนะคะก็สามารถฝึก5วันรวดได้ซึ่งในการฝึกอบรมของเรานะคะก็จะมีในระหว่างฝึกก็จะมีค่าอาหารช่วยเหลือให้วันละ120บาทนะคะโดยตัวอย่างหลักสูตรจะมีดังนี้นะคะก็มีตัวอย่างหลักสูตรมา20หลักสูตรนะคะเช่น AI Generative และ Data for Marketing นะคะก็คือสามารถเขาเรียกว่ารวบรวมข้อมูลในการทำตลาดในการที่จะไปหาสินค้ามาขายหรือ Content Marketing และการขายออนไลน์ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI ก็จะเรียนว่าทำคอนเทนต์ยังไงไปทำคลิปเพื่อปักตะกร้าใน Shopee ใน TikTok ยังไงนะคะสั้นๆให้คนน่าสนใจเรามีสินค้าตัวนี้เราจะทำคอนเทนต์ยังไงแล้วเอาไปปักตะกร้ายังไงนะคะเช่นหลักสูตรการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียด้วยเทคโนโลยี Generative นะคะการสร้างสื่อต่างๆนะคะหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สำหรับงานกราฟิกและการตกแต่งภาพหลายคนอาจจะอยากวาดรูปนะคะหรือถ่ายรูปไม่สวยหรือมีภาพมาแล้วอยากมันตกแต่งนะคะก็มาขอเรียนได้นะคะซึ่งเป้าหมายเรามีแค่5รุ่นนะคะ5รุ่นเท่านั้นเองแต่มีหลักสูตรให้เลือกประมาณ20หลักสูตรใครเสนอก่อนก็ได้ก่อนนะคะซึ่งก็รีบเสนอนะคะเช่นหลักสูตรพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์บางทีเราไม่เคยรู้เรื่องเลย AI มันเป็นยังไงปัญญาประดิษฐ์นี่เป็นยังไงนะคะก็สามารถมาขอฝึกอันนี้ได้นะคะแล้วก็ไปสามารถไปต่อยอดได้อีกนะคะเทคโนโลยีการเกษตรนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ด้วยสมาร์ท IoT และ AI นะคะก็สามารถเคลียร์

พัฒนาทักษะแรงงานเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้รับมาเพียงแค่รุ่นเดียวนะคะ25คนนะคะเช่นหลักสูตรนะคะเทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างานตัวนี้นะคะก็สำหรับสถานประกอบกิจการนะคะเจ้าของธุรกิจใดๆนะคะเจ้าของร้านค้าหรือบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะอยากจะฝึกอบรมให้พนักงานของท่านนะคะก็สามารถทำหนังสือเข้ามาได้นะคะซึ่งเรามีแค่รุ่นเดียวนะคะในการฝึกอบรมแต่ละครั้งนะคะเราก็จะมีค่าอาหารให้ด้วยนะคะวันละ120บาทนะคะนี่มีแค่นิดเดียวนะคะและเรามีโครงการใหม่นะคะสำหรับปีนี้นะคะคือโครงการเรียนได้งบจบได้งานนะคะเรียนได้งบจบได้งานเรียนได้งบก็พูดง่ายๆคือระหว่างเรียนนะคะก็จะมีเงินช่วยเหลือค่าอาหารให้แต่หลักสูตรนี้จะฝึกนานหน่อยนะคะ2โครงการเมื่อกี้ฝึกเพียงแค่5วันหรือ30ชั่วโมงแต่หลักสูตรนี้จะฝึก60ชั่วโมงนะคะก็โดยประมาณ10วันนะคะโดยประมาณ10วันซึ่งเราได้รับเป้าหมายทั้งสิ้นนะคะก็จะค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะก็จะมีประมาณ340คนนะคะเป้าหมายทั้งปีของเราคือ340คนโครงการนี้นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของธุรกิจท่องเที่ยวและบริการนะคะเช่นหลักสูตรที่สามารถฝึกอบรมได้นะคะเช่นการนวดหน้าเพื่อความงามนวดไทยเพื่อสุขภาพนวดสปาผู้ประกอบอาหารไทยมืออาชีพการสร้างแอปพลิเคชันเพื่อการท่องเที่ยวนะคะพนักงานต้อนรับส่วนหน้าภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานบริการพนักงานทำความสะอาดพนักงานอาหารและเครื่องดื่มนะคะซึ่งหลักสูตรนี้ก็เป็นระยะยาวนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่สามารถเรียนได้มีใครบ้างนะคะดูความต้องการนะคะอาจจะคุณสมบัตินะคะว่าเอ๊ะคุณสมบัติมีอะไรบ้างใครสามารถเรียนได้นะคะโดยกลุ่มที่เรียนนะคะต้องเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะหรือผู้ที่สร้างผลิตภัณฑ์สำหรับที่ระลึกหรือจำหน่ายในแหล่งท่องเที่ยวหรือกลุ่มร้านอาหารในแหล่งท่องเที่ยวนะคะหรือท่านมีเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวพันกับเรื่องของการท่องเที่ยวหรือหมู่บ้านท่องเที่ยวนะคะหมู่บ้านท่องเที่ยวต่างๆก็สามารถเสนอเข้ามาฝึกอบรมได้นะคะหรือใครที่สนใจสำหรับเปิดร้านนวดอะไรต่างๆมีพื้นฐานร้านนวดบ้างแล้วนะคะก็สามารถเสนอเข้ามาได้ซึ่งโครงการนี้ก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะเราก็จะกระจายเราจะไม่ได้เปิดฝึกทีเดียวกระจายทั้งปี2570เลยนะคะก็โดยประมาณก็17รุ่นฝึก10วันนะคะ10วันค่อนข้างเยอะนานพอสมควรนะคะต้องมีเวลานิดนึงนะคะในการฝึกอบรมหลักสูตรนี้นะคะก็ถ้าเกิดตัวนี้เป็นคร่าวๆเท่านั้นนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามรายละเอียดได้หรือเข้าไปปรึกษาข้างในสถาบันได้นะคะสอบถามรายละเอียดลึกๆได้ซึ่งจริงๆแล้วก็มีหลายคนนะคะหลายท่านที่โทรเข้ามาแจ้งชื่อสกุลเอาไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอยากเรียนนวดอยากเรียนอาหารอยากเรียนโซลาร์เซลล์อยากฝึกอบรมช่างไฟฟ้านะคะก็แจ้งเข้ามาเยอะแล้วก็จะเก็บข้อมูลไว้แล้วก็จะโทรแจ้งว่ามีหลักสูตรอะไรที่กำลังเปิดฝึกในสถาบันที่เกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะแต่โดยส่วนมากแล้วการเปิดฝึกในสถาบันเราก็จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเราจะลงตามอำเภอเพื่อกระจายให้ครบนะคะให้มีความครอบคลุมทั้งจังหวัดนะคะเพื่อความเรียกได้ว่าท่านที่ใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางมาฝึกข้างในก็จะเราก็จะลงพื้นที่ไปฝึกให้กับท่านตามอำเภอตามอบต.หรือตามชุมชนของท่านได้นะคะตัวอย่างหลักสูตรต่อไปนะคะโครงการเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานและการแข่งขันนะคะสำหรับตัวนี้จะเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับกลุ่มยานยนต์นะคะพูดง่ายๆคือรถยนต์เกี่ยวกับการไฟฟ้าและพลังงานนะคะเกี่ยวกับงานเชื่อมเกี่ยวกับงานเครื่องกลและคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับงานโยธานะคะตัวอย่างหลักสูตรในการเปิดฝึกนะคะสำหรับอันนี้รีลำเราได้รับอยู่200คนนะคะเป้าหมาย200คน200คนคุณก็คือ10รุ่นนะคะตัวอย่างหลักสูตรนะคะเช่นซ่อมบำรุงการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ระดับ1นะคะหลักสูตรเกี่ยวกับการขับขี่และบำรุงรักษาระบบ
ครื่อง

ครื่องยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะหรือเกี่ยวกับโซลาเซลล์นะคะหลักสูตรโซลาเซลล์หรือเกี่ยวกับการปูกระเบื้องนะคะช่างปูกระเบื้องเคลือบนะคะหลักสูตรเกี่ยวกับการเชื่อมต่างๆเชื่อมอาร์คเชื่อมแม็กเชื่อมติ๊กนะคะก็สามารถรวมตัวกันนะคะรวมตัวกัน20คนถ้าเราลงฝึกตามเพิงต่างก็คือท่านสามารถรวมกลุ่มกันในชุมชนนะคะ20คนแล้วก็ทำหนังสือเข้ามาได้หรือถ้าหากมีเปิดฝึกในสถาบันเราก็จะโพสต์ประชาสัมพันธ์ทางเพจ Facebook นะคะท่านสามารถเข้าไปดูทางเพจ Facebook ของสถาบันได้นะคะโดยพิมพ์คำว่าสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะที่จะมีภาพข้างบนเป็นรูปไว้อะไรพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็โลโก้ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะเป็นภาพนี้นะคะเนื่องจากเรียกได้ว่าช่วงนี้มิจฉาชีพระบาดเยอะนะคะก็จะแอบอ้างเป็นหน่วยงานราชการต่างๆของสถาบันเราก็ไม่พ้นนะคะก็จะมีตัวที่แอบอ้างมาเป็นของเรานะคะอาจจะทําต้องดูดีๆนะคะหรือถ้าดีที่สุดก็คือเข้ามาประสานงานได้หรือโทรมาถามได้นะคะที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน37บุรีรัมย์นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักสูตรคร่าวๆของปีนี้นะคะซึ่งเรียกได้ว่าอันนี้ยังไม่หมดนะคะก็จะมีอีกหลายๆโครงการนะคะซึ่งแต่ละโครงการจะมีไม่เยอะนะคะกิจกรรมการฝึกเราอาจจะได้รับแค่1รุ่น2รุ่น3รุ่นหรือ4รุ่นแล้วก็จะมีอีกโครงการนึงนะคะที่ฝึกเสร็จแล้วได้รับแจกเครื่องมือด้วยซึ่งปี69นี่เรากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรียกได้ว่าได้รับเป้าหมายค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งทั่วประเทศได้รับเป้าหมาย 35,000 คนแต่ปีนี้นะคะเราได้รับเป้าหมายเพียงแค่ 7,800 คนเรียกได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์ยังไม่แน่ชัดว่าจะได้รับเป้าหมายถึง100คนไหมถ้าหาร7,800 คนนี่77จังหวัดก็จะได้ประมาณจังหวัดละ100ใช่ไหมคะแต่เราก็จะจำแนกถึงความเล็กใหญ่ของหน่วยงานต่างๆด้วยนะคะของจังหวัดต่างๆด้วยแต่ละจังหวัดอาจจะได้ไม่ถึง100คนหรือ5รุ่นนะคะซึ่งโครงการฝึกอบรมนี้เราฝึกเสร็จ5วันนอกจากได้รับเงินระหว่างฝึกแล้วฝึกเสร็จยังได้รับเครื่องมือทำมาหากินไปประกอบอาชีพได้ด้วยนะคะซึ่งปีที่แล้วนะคะเรามีการฝึกอบรมหลักสูตรช่างอเนกประสงค์ก็จะแจกเครื่องมือมีสว่านไฟฟ้านะคะแล้วก็มีกล่องเครื่องมือแล้วก็มีเครื่องมัลติมิเตอร์นะคะเรามีเปิดฝึกอบรมเครื่องดื่มนะคะเครื่องดื่มเครื่องดื่มมืออาชีพนะคะการประกอบธุรกิจเครื่องดื่มมืออาชีพแล้วก็มีการแจกนะคะเครื่องปั่นเครื่องปั่นนะคะแล้วก็เครื่องชงกาแฟนะคะและเครื่องบดกาแฟแล้วฝึกอบรมเบเกอรี่มืออาชีพก็แจกเตาอบนะคะเตาอบใช้ดีมากหลายคนเอาไปลองใช้บอกว่าใช้ดีมากนะคะฝึกอบรมเกี่ยวกับสตรีทฟู้ดนะคะการประกอบอาหารสตรีทฟู้ดแล้วก็แจกเตาแก๊สไปนะคะเป็นเตาแก๊สแบบหัวฟู้นะคะซึ่งปีนี้โครงการได้รับน้อยมากนะคะก็อาจจะได้ไม่ถึง5รุ่นนะคะท่านใดที่สนใจนะคะกลุ่มวิสาหกิจกลุ่มชุมชนหรือท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต. อะไรต่างๆที่สนใจเรียกทำหนังสือเข้ามานะคะเรียกได้ว่ามีโครงการน้อยมากซึ่งเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ขอมาแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ได้ฝึกมาด้วยนะคะประมาณ2รุ่นเรียกได้ว่าเราท่านอาจจะได้รับเพียงแค่รุ่นหรือ2รุ่นเท่านั้นนะคะสำหรับในวันนี้นะคะก็ได้นำเรื่องราวดีๆมากมายมาเล่าสู่กันฟังแล้วนะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันนันทิดาฉลาดเจนนะคะนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการและคุณวิรยุทธการบรรจงนะคะก็ต้องช่างเทคนิคของเราในวันนี้นะคะก็ต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับในวันนี้ขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจริงรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
8: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
8: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
9: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
1: กระทรวงการคลังเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชน
10: นายสุภกัสกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาโดยวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาหลายเรื่องโดยเฉพาะกระทรวงการคลังเสนอขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยแผ่พัฒน์อีก2เดือนในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้เพื่อลดภาระค่าของชีพของประชาชนโดยนายอิทธินิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะแถลงรายละเอียดหลังการประชุมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอขอกู้เงินจากธนาคารโลกสำหรับโครงการเมืองคาร์บอนต่ำและการพัฒนาตลาดคาร์บอนของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างระวังฝนตกหนักวันที่23ถึง27กันยายนนี
11: ้นางจอมขวัญสักกามาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นส่งผลทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยก กรกฎภูมิสวทอบนราชธานีรายงาน
1: คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางมีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันที่22กันยายนจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569เตรียมความพร้อมรับฤดูฝนในพื้นที
12: ่นายอำนาจชูทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีการประชุมติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปัตตานีการรายงานสถานการณ์น้ำการคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและพิจารณาแผนการระบายน้ำของเขื่อนบางลางซึ่งในที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางจะดำเนินการติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามรายงานสภาพอากาศการคาดการณ์ปริมาณฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างต่อเนื่องอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัย

0: กันไพ่คุ้มข้องเจ้า
1: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
2: หไหนลูกนี่มันไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายตั้งหาก
1: อันตรายยังไงเหรอครับแม่
2: ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูกแม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
3: มีไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเสียงจากวิทยาลัยสงบุรีรัมย์ค่ะ
5: ปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกปัญญาโลกัสมิปัจโชโตปัญญาเป็นแสงสว่างใน

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ทุกวันอังคารเวลา9โมงถึง10โมงโดยประมาณนะครับวันนี้ก็อยู่กับกระผมอาจารย์สุทธิวิทย์วิไรฤทธิ์อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับเช่นเคยนะครับซึ่งก็วันนี้นะครับเรามาพบปะเจอกันนะครับก็ตรงกับวันอังคารที่22เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะครับก็เป็น ช่วงปลายเดือนแล้วนะครับตรงช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วท่านผู้ฟังนะครับเดี๋ยวไม่กี่เดือนนี้ก็จะสิ้นปีแล้วเดี๋ยวปลายปีกันแล้วกันนะครับช่วงนี้นะฮะบรรยากาศก็ในช่วงนี้นะครับก็ในหลายพื้นที่นะครับก็ยังมีฝนโปรยปลายนะท่านฟังนะเรียกปลายฝนต้นหนาวแล้วนะท่านฟังนะครับอากาศก็ค่อนข้างจะเย็นสบายในช่วงเช้ามืดกลางคืนค่ำๆนะครับนะเมื่อวานนี้ก็มีฝนโปรยปลายหลายพื้นที่นะครับนะก็แต่ว่า นะครับก็ถือว่ายังฝนนี่ยังน้อยท่านผู้ฟังนะครับนะบางไอ้พื้นที่บางทั่วบางที่ก็ท่วมจนนะที่ตกท่วมเคยท่วมก็ท่วมกันเหลือเกินนะครับไอ้ที่ไม่ตกก็ไม่ตกเลยนะครับนะที่ข้าวกล้าพี่น้องชาวไร่ชาวนารอน้ำก็ยังรอกันอยู่เลยท่านผู้ฟังนะครับคุณโบราณเขาบอกว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะนะครับนะก็นะครับยุคสมัยนี้ก็คาดการยากท่านผู้ฟังนะครับนะสภาพอากาศสภาพบรรยากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับตอนที่เราได้รับข่าวสารกันเรื่อยมานั่นแหละนะครับก็ทั้งหมดก็เกิดจากน้ำมือมนุษย์นะฟังนะน้ำมือมนุษย์เรานี่แหละเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์นะครับเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์โลกใบนี้นะครับก็ให้กำลังใจทุกฟังนะครับนะพี่น้องชาวไร่ชาวนานะฮะหลายท่านรอที่จะหว่านปุ๋ยก็ไม่ได้หว่านสักทีนะครับนะไม่มีน้ำที่จะหว่านปุ๋ยนะครับก็รอในช่วงฝนช่วงฝนกลับว่างั้นนะฮะช่วงฝนกลับนะครับผมเองก็ทำนากันท่านฟังนะฮะก็ยังรอเหมือนกันนะรอน้ำจะหว่านปุ๋ยนะครับวันเสาร์ที่แล้วนี่จะไปหว่านปุ๋ยที่ผ่านมาเนี่ยก็ไปดูน้ำไม่มีน้ำท่านฟังก็เลยต้องยกเลิกไปนะครับมีแต่หญ้าท่วมเลยท่านผู้ฟังปีนี้จะได้ข้าวกินหรือเปล่าดูนะก็ให้กำลังใจกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการเนื้อหาสาระของเรานะครับนะก็ตามธรรมเนียมของผมเลยนะฮะนะครับก็จะนำเสนอพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนะครับพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันวันนี้วันที่22กันยายนนะครับก็มีพุทธศาสนสุภาษิตประจำวันนี้นะครับเป็นท่านในชื่อเรื่องว่าหัวข้อเรื่องว่าต้องทำจึงสำเร็จนะครับภาษาบาลีท่านบอกว่าอจินติตัมปิภวติจินติตัมปิวินัสสตินะหิจินตามยาโภคาอิทธิติอิทธิยาวาปุริสสะวานี่ภาษาบาลีท่านผู้ฟังแปลความเป็นภาษาไทยก็คือว่าแม้สิ่งที่มิได้คิดไว้ก็เกิดมีได้สิ่งที่คิดไว้แล้วก็สูญสลายไปได้โภคะทั้งหลายของชายหญิงหาสำเร็จได้ด้วยความคิดไม่นะท่านผู้ฟังนะแม้สิ่งใดที่ไม่ได้คิดไว้ก็จะมีได้สิ่งใดที่คิดไว้แล้วก็อาจจะสูญสลายไปได้โภคะสมบัติต่างๆนะครับหาสำเร็จได้ด้วยความคิดไม่นี่ท่านฟังนะครับก็เป็นข้อคิดนะเป็นข้อคิดนะครับเป็นพุทธศาสนสุภาษิตนะครับจากคุตกนิกายชาดกนะครับเล่มที่28นะครับพระไตรปิฎกนะท่านผู้ฟังลองคิดดูแล้วกันนะยกมาให้เป็นข้อคิดนะสิ่งใดบางที
ทุกสิ่งอย่างไม่ได้ไปตามเป็นไปตามความคิดนั่นแหละพูดง่ายนะทุกฟังนะนะสิ่งใดมาคิดไว้อาจจะสิ่งใดที่เคยไม่ได้คิดไว้ก็อาจจะได้เห็นก็ได้ไม่ได้เคยคิดว่าจะเห็นจะได้เห็นก็ได้เห็นไอ้ที่คิดว่าจะเห็นก็ไม่ได้เห็นนะครับนะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มีเกิดมีขึ้นได้หรือสูญสลายไปเพราะเราคิดนะครับนะมีเหตุปัจจัยให้เป็นไปนะแม้สิ่งใดไม่ได้คิดไว้ก็เกิดมีได้นี่นะครับสิ่งที่ไม่ได้คิดไว้ก็จะได้เห็นนะครับสิ่งที่คิดไว้แล้วก็อาจจะสูญสลายไปได้นะนะครับหลายเหตุหลายการนะท่านผู้ฟังนะในโลกใบนี้นะยิ่งยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคยิ่งยุคนี้เรายิ่งได้เห็นอะไรต่างๆมากมายนะนะครับที่เกิดทั่วทุกมุมโลกเนี่ยเราแป๊บเดียวเราเห็นละรับรู้ร่วมกันทั่วทั้งโลกนะครับภัยพิบัติต่างๆสิ่งต่างๆนะครับภัยอันตรายจากธรรมชาติภัยอันตรายจากคนนะครับเราไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ได้เห็นได้ยินได้ฟังก็ไม่เคยมีก็ได้มีให้เห็นนะครับไอ้ที่เคยมีก็สูญสลายไปให้เราได้เห็นเหมือนกันนะนะครับอันนี้ธรรมะนะครับนำมาฝากมาเป็นข้อคิดนะครับให้ท่านผู้ฟังได้นำไปไตร่ตรองนะครับแล้วก็ธรรมานุธรรมปฏิปตินะทุกฟังนะไตร่ตรองแล้วก็ปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมนะฮะปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมตื่นเช้ามาทุกฟังครับตื่นเช้ามาเราเป็นชาวพุทธเนี่ยนะต้องมีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้ามีศีล5เป็นพื้นฐานนี่ท่องจำไว้เลยท่านผู้ฟังนะชาวพุทธเรานะมีพระรัตนตรัยเป็นเบื้องหน้านะมีศีล5เป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตนี่แค่นี้พอ2 อย่างท่านผู้ฟังนะครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธนี่ตื่นเช้ามาก็ต้องนึกถึงพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางคนบอกโอ้นึกถึงพระสงฆ์นี่ไม่ค่อยจะได้แล้วตัวนี้ข่าวคราวอันนั้นเรานึกถึงพระสงฆ์ที่เป็นคนนะนึกถึงคุณนะคุณของพระอริยบุคคลนะครับพระอริยสงฆ์นะสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนนะสามีจิปฏิปันโนนะผู้ปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบปฏิบัติเพื่อความรู้แจ้งนั่นแหละครับแต่แก่พระอริยบุคคลชั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีอรหันต์นั่นแหละนึกถึงพระอริยบุคคลแบบนั้นนะฮะนะครับอันนี้เรียกว่าอริยสงฆ์นะครับนึกถึงบุญคุณของท่านนึกถึงคุณท่านนะครับอย่าไปนึกถึงที่เป็นคนเป็นรูปร่างหน้าตานะครับอันนั้นเป็นสภาพธรรมชาติต้องมีสูญเสื่อมสลายเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่ให้นึกถึงคุณนะครับถึงคุณมันคุณพระเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์นี่แหละนะครับมีพระธรรมตรัยเป็นเบื้องหน้าแล้วก็มีศีล5นะครับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิตของเรานะครับอันนี้ชาวมาฝากกันวันนี้นะครับนะต่อไปก็เข้าสู่เนื้อหาสาระของรายการนะครับเดี๋ยวก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการก็ขอทักทายท่านผู้ฟังนะครับสวัสดีท่านผู้ฟังนะครับทักทายท่านผู้ฟังที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับทางเพจสวทบุรีรัมย์ด้วยนะครับนะท่านที่ดูโซเชียลนะที่ดูโซเชียลเน็ตทูเชียลเนาะนะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังนะครับทางด้านเพจสวทบุรีรัมย์นะครับรวมทั้งท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังที่ทางเครื่องรับส่งวิทยุนะครับนะจะถามว่าเอ๊ะทักทายแต่ที่ฟังที่ชมทางเพจหรือไงคนที่ฟังทางเครื่องรับส่งวิทยุเนี่ยไม่ทักทายหรือท่านอาจารย์นะครับก็ทักทายทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณมากเลยนะครับนะที่เกียรติติดตามรับชมรับฟังติดตามรายการของเรานะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่ไม่ได้มาเจอกันนะครับวันอังคารที่15ที่ผ่านมานี่เราไม่ได้มาเจอกันนะครับเ นื่องจากว่ากับผมเองก็มีธุระมีภาระไปวันนั้นเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ดร.ขวัญชนกที่จัดสลับสับเปลี่ยนกับผมเนี่ยก็ท่านก็ไม่ว่างเหมือนกันก็ติดภาระทั้งคู่นะฮะคือวันที่15เนี่ยท่านผู้ฟังก็
เป็นวันที่ทางโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับได้นัดตรวจสุขภาพประจำปีนะครับของบุคลากรวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับวันนั้นก็มีบุคลากรจากวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ทั้งพระภิกษุทั้งญาติโยมเนี่ยนะครับไปตรวจสุขภาพประจำปีนะฮะนะตามปีงบประมาณของทางราชการนะครับก็วันนั้นไป19รูปคนนะครับวันอังคารที่ผ่านมานะก็เลยไม่ได้เป็นเหตุไม่ได้มาเจอท่านผู้ฟังนะครับก็ไปตรวจสุขภาพนะครับตรวจสุขภาพเสร็จก็ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลนะครับบุรีรัมย์ท่านก็ได้จัดภัตตาหารเพลนะครับถวายพระคุณเจ้านะครับโดยนำโดยท่านพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์และก็รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะครับวันนั้นท่านก็เป็นประธานสงฆ์ที่ไปตรวจสุขภาพและก็เป็นประธานสงฆ์ในการฉลองศรัทธานะครับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับก็ได้จัดสำรับภัตตาหารเพลถวายนะครับก็มีการเจริญพระพุทธมนต์ในเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ถวายภัตตาหารเพลนะก็ถือโอกาสนะครับถือโอกาสได้ถวายทำบุญกับพระสงฆ์หมู่ใหญ่นะครับมีพระคุณเจ้าประมาณ6รูปนะฮะที่ไปนะวันนั้นนะครับที่ไปตรวจสุขภาพก็เป็นคณาจารย์แล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่ของทางวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์นะครับก็นำโดยพระเดชพระคุณท่านผู้อำนวยการนะฮะนะครับก็รับศรัทธาท่านบุคลากรของโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะครับที่อาคารจอดรถชั้นหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ตรวจสุขภาพนะครับนะอันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับทางโรงพยาบาลนะครับก็ถือได้โอกาสได้ทำบุญในวันนั้นด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เนาะนะครับในวันที่โดยเฉพาะวันที่13ท่านผู้ฟังครับวันที่13ที่ผ่านมานี่วันที่13นี่มีเป็นวันครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยครบ139ปีท่านผู้ฟังนะครับครบ139ปีนะครับครบ139ปีเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาท่านผู้ฟังครับนะครับในวันนั้นนี่ก็มีนำก็ในส่วนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ส่วนกลางที่ตำบลลำไส้อำเภอบางน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยท่านก็ได้จัดงานนะครับได้จัดงานเฉลิมฉลองครับการสถาปนาครบ139ปีนะครับก็มีกิจกรรมใหญ่นะครับทุกปีนะมีการทำบุญตักบาตรมีการมีพิธีนะครับถวายพวงมาลานะครับแด่องค์สถาปนาคือในหลวงรัชกาลที่5นะครับนะวันนั้นก็ในส่วนของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์เนี่ยก็บุคลากรนะครับนะโดยเฉพาะท่านผู้บริหารนะครับก็นำโดยท่านพระเดชพระคุณพระศรีปริยัติธาดานะครับผู้อำนวยการวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์แล้วก็มีผู้บริหารท่านรองฝ่ายวิชาการรองฝ่ายบริหารนะครับผอ.สำนักงานวิทยาลัยผอ.สำนักงานวิชาการไปกันครบนะครับในวันนั้นนะครับไปประกอบพิธีเฉลิมฉลอง139ปีของการสถาปนานะครับที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนะก็มีพิธีบวงสรวงนะครับพระบรมราชานุสาวรีย์นะครับรัชกาลที่5แล้วก็ขบวนอัญเชิญรูปเหมือนนะครับพระพิมลธรรมช้อยฐานทัตตะมหาเถระนะครับองค์ปฐมนายกสภามหาวิทยาลัยนะครับตลอดจนพระบรมรูปนะครับรัชกาลที่5นะครับจากอาคาร
ดร.ยุวรีเอื้อการจนะวิไลนะครับหรืออาคารพิพิธภัณฑ์พระไตรปิฎกนะครับเข้าไปปฏิสถานที่อาคารมวก48พรรษานะครับนะก็เป็นพิธีเห็นภาพแล้วก็นะครับเห็นความพร้อมเพรียงเห็นความใหญ่โตนะครับของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับท่านฟังไปดูได้นะครับในเพจวิไลสงขลานะนะครับก็ลงไว้ให้แล้วนะครับภาพดูน่าศรัทธาน่าเลื่อมใสทีเดียวนะครับนะก็มีรายละเอียดนะครับที่จะขออธิบายขยายความในโอกาสครบ139ปีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะให้ท่านฟังได้รับทราบนะครับขออนุญาตเลื่อนนะครับคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับ เหตุที่ปีนี้ครบ139ปีเพราะว่าเราสถาปนานะครับนะได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อพ.ศ.2430นะครับปีพ.ศ.2430นะครับสถาปนาโดยในหลวงรัชกาลที่5นะครับนับมาถึงวันนี้ก็เป็น139ปีนะครับนะ ก็อันดับแรกนี่ก็สถาปนานะครับก่อตั้งที่มหาวิทยาลัยมหาให้ชื่อว่ามหาธาตุวิทยาลัยนะครับที่วัดมหาธาตุที่ท่าพระจันทร์นั่นแหละทุกฝั่งนะครับสถาปนาเมื่อปี2530นะครับแต่เปิดการเรียนการสอนในปี2432นะครับ432นะครับแล้วก็ในปี2439นี่นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนนะครับเป็นพระราชทานนามใหม่ว่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนะครับทีนี้ก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังไม่เป็นที่ทราบกันนะครับเพราะในเบื้องต้นนี่ก็ส่วนมากก็จะให้พระภิกษุสามเณรเรียนนะครับให้พระภิกษุสามเณรเรียนนะซึ่งนะครับพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่5ที่ท่านทรงสถาปนามหาจุฬาขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านบอกว่าให้เป็นสถานที่ศึกษาเรียนนะครับพระไตรปิฎกนะและวิชาการชั้นสูงนะครับนะของพระภิกษุสามเณรแล้วก็ประชาชนนะอันนี้เป็นพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่5นะครับที่ทรงสถาปนาขึ้นมานะแต่ว่าในเบื้องต้นนี่ก็จะเป็นพระภิกษุสามเณรท่านเรียนกันนะครับตอนนั้นก็ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังไม่ได้มีรับการรับรองจากหน่วยราชการนะครับคือยังไม่มีพระราชบัญญัตินะครับจึงไม่มีการรับรองวุฒิการศึกษานะครับแต่เมื่อปี2000ต่อมาปี2540ท่านผู้ฟังครับนะ2540ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขึ้นนะครับก็มีสถานะเป็นนิติบุคคลและก็เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลนะครับนี่นะครับก็จากนั้นมาก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เปิดกว้างขึ้นนะครับเป็นที่รู้จักของทั้งฝ่ายพระภิกษุสามเณรแล้วก็ประชาชนทั่วไปแล้วก็คารวาสญาติโยมก็เข้าไปศึกษาเรียนได้นะครับและก็รับรองวิทยาฐานะนะเหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไปนะครับนะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะท่านผู้ฟังนะคร่าวๆนะครับนะคร่าวๆนั้นปีนี้ก็เป็นปีที่ครบ139ปีนะครับนับจากวันที่สถาปนานะครับพ.ศ. 2430นะครับก็ยาวนานนะฟังนะก็ถ้าเป็นถ้าไล่ดูตามไทม์ไลน์เนี่ยนะครับก็มหาจุฬานี่ก็อายุมากกว่าเพื่อนแหละนะครับในบรรดามหาวิทยาลัยนะครับในประเทศไทยเรานะ
นะครับในประเทศไทยเรานี่นะมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่มีอายุมากกว่าเพื่อนเลยนะครับแต่เมื่อแต่ก็มีกฎหมายรองรับเมื่อปี2540นะครับนะอันนี้ก็เป็นในช่วงเดือนนี้นะครับท่านฟังครับก็จะมีการครบเป็นวันเป็นเดือนที่ครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนะเดือนวันที่13กันยายนทุกปีนะครับก็จะมีการเฉลิมฉลองวันครบรอบสถาปนานะครับอันนี้เกิดวันที่13ที่ผ่านมานะนะครับ เดี๋ยวเลื่อนดูข่าวนะครับที่ในเพจที่ลงเอาไว้นะครับก็ท่านฟังเท่าที่ตามได้นะครับนะถ้าจะเห็นอยากเห็นภาพข่าวนะครับเห็นภาพที่กระผมได้นำมาพูดมาคุยในรายการนะไปที่เพจวิทยาลัยสงบุรีรัมย์นะครับก็จะได้เห็นนะครับภาพบรรยากาศของกิจกรรมต่างๆนะฮะในโอกาสครบรอบ139ปีนะครับของการสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยนะครับพระพรหมวัชรธีราจารย์นะครับศาสตราจารย์ดร.นะองค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับท่านก็ได้ ประกาศนโยบาย8หลักนะครับ8นโยบายหลักในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่รักษาอัตลักษณ์พระพุทธศาสนาควบคู่กับการเป็นมหาวิทยาลัยสมัยใหม่นะครับ8ข้อมีอะไรบ้างนะครับนะก็คือ1นะวัดมหาวิทยาลัยนะ Temple University นะครับต้องสร้างบรรยากาศความเป็นวัดในวิถีมหาวิทยาลัยนะครบองค์ประกอบ4ด้านคือศาสนาบุคคลศาสนาธรรมศาสนาวัตถุศาสนาสถานและก็ศาสนาพิธีนะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื่อและช่องทางสมัยใหม่อันที่2เนี่ยนะครับนโยบายที่2นะครับมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University นะครับพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนนะดูแลต้นไม้น้ำขยะน้ำเสียนะจัดภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียวนะใช้พลังงานสะอาดและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเนี่ยนะครับนะก็เข้าอยู่ยุคสมัยนั้นโดยเฉพาะสมัยปัจจุบันนี่นะโลกมันร้อนนะต้องรักษาต้นไม้ท่านผู้ฟังนะท่านองค์อธิการบดีท่านก็มีนโยบายออกมาอย่างนี้เหมือนกันนะครับการใช้ทรัพยากรก็ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าโดยเฉพาะพลังงานสะอาดเนี่ยนะครับแล้วก็ต้นไม้นะครับดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีนะครับในรั้วมหาวิทยาลัยนโยบายที่3นะครับชุมชนแห่งการเรียนรู้ learning community นะครับจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะหลักสูตรประกาศนียบัตรนะวุฒิบัตรเกียรติบัตรและก็หลักสูตรระยะสั้นนี่ท่านบอกว่าให้จัดหลักสูตรสั้นด้วยนะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในยุคปัจจุบันนี้คนไม่ค่อยอยากเรียนอายุคนไม่ค่อยอยากเรียนเป็นระยะเวลา3ปี4ปี5ปีไม่เอามันช้ามันเสียเวลาท่านก็เลยมีนโยบายออกหลักสูตรระยะสั้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของยุคปัจจุบันนะครับส่งเสริมการปฏิบัติธรรมและการศึกษาอภิธรรมนะพัฒนาให้เป็น living university นะครับ living college แล้วก็ living campus นะครับนโยบายข้อที่4นะครับท่านบอกว่าพัฒนาพุทธนวัตกรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคมนะนำองค์ความรู้พระพุทธศาสนาสู่การพัฒนานวัตกรรมเชื่อมโยงการวิจัยและการใช้จริงขับเคลื่อนโครงการอบรมเยาวชนค่ายพุทธบุตรพระสอนศีลธรรมและก็สาธารณกิจเพื่อสังคมนะนโยบายที่4นโยบายที่5นะครับความเป็นนานาชาตินะ internationalization นะฮะเพิ่มอาจารย์ต่างชาติและนิสิตต่างชาตินะฮะขยายเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศนะพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ English program นะทำให้ให้ทำ MOU นะครับเกิดกิจกรรมและผลลัพธ์จริงนะครับ
นะฮะก็ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศนะครับให้เป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้นนะจริงๆปัจจุบันนี้ก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยของเรานี่ก็มีนิสิตต่างชาตินี่ก็คือว่าเป็นดับมากเป็นดับต้นๆของประเทศแล้วท่านฟังนะครับณปัจจุบันนี้นะนะครับโดยเฉพาะที่ส่วนกลางที่อำเภอบางน้อยนี่นะครับนิสิตต่างชาติเยอะเลยท่านผู้ฟังครับนโยบายที่6นะฮะที่ขององค์อธิการบดีนะครับ IT เพื่อการบริหารมหาวิทยาลัยเนี่ยอันนี้ไงพัฒนา MCU network MCU application แล้วก็ MCU broadcasting นะครับเพื่อเชื่อมโยงระบบทั่วทั้งมหาวิทยาลัยนะครับรองรับยุค AI และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นะพัฒนาบุคลากร IT ทุกระดับนะเพื่อดูแลระบบของมหาวิทยาลัยเองนะครับก็มีนโยบายนะครับด้านนะการใช้ AI มาช่วยนะครับแอปพลิเคชันต่างๆนะครับนะแล้วก็พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้าน AI เพื่อที่จะมาดูแลระบบของตัวเราเองนะครับจะพัฒนาระบบมาให้มาใช้ของตัวเองนะฮะนะครับพวกแอปอะไรต่างๆนะนโยบายข้อที่7นะครับความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายนะใช้ MOU ให้เกิดผลจริงนะไม่จบที่การลงนามสร้างกิจกรรมโครงการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมนะตั้งเป้าหมายเครือข่ายที่มีศักยภาพนะมีกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อยปีละ1ครั้งนะติดตามและรายงานผลเพื่อสร้างเครือข่ายเชิงผลลัพธ์นี่อันนี้เป็นการจับไม้จับมือร่วมกันนะครับทำด้วยการทำ MOU นะฮะจะไม่ใช่เพียงว่าทำ MOU แล้วก็แล้วไปต้องติดตามด้วยให้เกิดการโครงการการปฏิบัติจริงให้เกิดผลนะครับนะไม่ใช่ลงนามแล้วก็แล้วนะแต่ท่านบอกเน้นว่าต้องกำกับติดตามให้เกิดร่วมกันร่วมมือกันอย่างจริงจังนะฮะอันนี้ต่อไปนโยบายข้อที่8ข้อสุดท้ายนะครับขององค์อธิการบดีนะบอกธรรมาภิบาลคือ governance นะครับยกระดับระบบบริหารการจัดการด้านการเงินการบัญชีนะงบประมาณนะครับพัสดุวิชาการและบุคคลนะครับและบุคลากรพัฒนาระบบกลางและข้อมูลเชื่อมโยงทุกส่วนงานนะตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนนะตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อความโปร่งใสลดความผิดพลาดและก็สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารนี่ท่านฟังครับนโยบาย8ข้อนะของท่านพระพรหมวัชระธีราจารย์นะครับศาสตราจารย์ดร.องค์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะโดยเฉพาะยิ่งนะครับท่านผู้ฟังครับก็องค์อธิการบดีเนี่ยเป็นคนบุรีรัมย์ของเราเองนะครับท่านเป็นลูกหลานชาวบุรีรัมย์นี่แหละนะครับเป็นคนอำเภอลำปลายมาส

มาครบรอบ39ปีของการสถาปนามหาวิทยาลัยนะครับนะแล้วก็นำมาพูดมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังให้ได้รับทราบนะครับด้วยกันนะนะครับนะทีนี้ก็ นะครับวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับวันนี้นะวันนี้ช่วงบ่ายๆเนี่ยช่วงประมาณเวลา 12:30 นะครับที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ของเราก็จะมีพิธีบำเพ็ญกุศลนะครับนะกุศลสัตมวานนะครับ100วันนะอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดานะครับนะที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษานะครับก็เราได้ก็ได้เรียนเชิญนะครับก็ได้นิมนต์กราบนิมนต์แล้วก็เรียนนะครับผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนิสิตนะครับได้ร่วมกิจกรรมกันนะฮะในวันนี้นะท่านฟังนะเวลา 12:30 นะครับซึ่งก็หลายหน่วยงานนะครับก็ได้ประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลนะครับในฐานะที่เราเองก็เป็น นะครับประสบนิกรภายใต้ร่มพระบารมีนะครับของราชวงศ์จักรีนะครับในปัจจุบันเนาะนะครับนะเราก็เป็นเรียกว่าคนไทยมีสถาบันหลักนะครับอยู่3สถาบันที่เราทอดทิ้งไม่ได้เราต้องมีนะครับนะสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเป็นจุดศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งแผ่นดินนะครับในโอกาสนะครับสำคัญสำคัญพวกเราก็จะในฐานะที่เราเป็นประสบนิกรชาวไทยนะก็ต้องออกแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีนะครับความจงรักภักดีนะครับต่อสถาบันนะครับนะวันนี้ก็ทางวิเลศสงฆ์บุรีรัมย์ของเราเองนะครับก็นำโดยพระเดชพระคุณนะครับพระศรีปริยติธาดานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะครับผู้อำนวยการวิเลศสงฆ์บุรีรัมย์นะครับแล้วก็รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ก็จะได้ประกอบพิธีนะครับนะบำเพ็ญกุศลนะครับสัตมวานนะครบ100วันนะครับนะก็ท่านผู้ฟังนะครับท่านใดประสงค์จะไปร่วมพิธีด้วยก็ขอเรียนเชิญนะนะครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการนะไปร่วมประกอบพิธีบุญนะครับได้นะครับที่วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์นะครับนะที่ห้องประชุมใหญ่นะครับเวลา 12:30 นะครับนะอันนี้ขอโอกาสเชิญชวนนะแล้วก็ท่านผู้ฟังครับก็ในเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานนี้ผมก็ในเมื่อวานนี้ผมก็ไปนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติ การสอนนะครับฝึกประสบการณ์วิชาชีพนะครับที่โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมนะครับก็ซึ่งเรามีนิสิตฝึกสอนอยู่ที่นั่นนะครับนิสิตหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะครับท่านชื่อว่าพระรุ่งโรจน์วชิรยาโนนะครับนิสิตชั้นปีที่4นะครับครุศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการสอนภาษาไทยนะก็เมื่อวานนี้ก็ไปกับคณาจารย์นะครับท่านนำโดยท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รังสิตที่วิหกเหินนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพย์ขันแก้วแล้วก็มีผมนะครับเมื่อวานนี้ไปกันแล้วก็ได้ถือโอกาสพานิสิตชั้นปีที่3ไปดูงานด้วยนะครับไปดูว่าพี่เขาทำยังไงไปฝึกสอนนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปนะเป็นการออกไปนิเทศเป็นครั้งที่2นะครับการนิเทศคือหลักสูตรครุศาสตร์เนี่ยท่านผู้ฟัง

ต้องมีการนิสิตต้องมีการไปสังเกตการสอนนะครับไปทดลองสอนแล้วก็ไปปฏิบัติการสอนนะครับโดยเฉพาะยิ่งครุศาสตร์ของเรานี่เป็นหลักสูตร4ปีนะครับเป็นหลักสูตร4ปีนะครับวิทยาลัยสมบูรณ์รัมย์นะครับแต่ก่อนเราก็เป็นหลักสูตร5ปีนะครับตอนหลังมาแล้วก็ปรับมาเป็นตามหลักสูตร4ปีนะครับเหมือนมหาลัยทั่วไปนะครับสมัครเขาจะจัดเป็นหลักสูตร4ปีกันละนะครับแต่ก่อนหลักสูตร5ปีนี่ก็จะฝึกนะครับฝึกปฏิบัติวิชาชีพเนี่ยนะครับในปีที่4เนี่ยทั้งเทอมทั้ง2เทอมเลยนะทุกคือตลอดทั้งปีนะครับแต่ว่าพอปรับเป็นหลักสูตรเขาไปมาฝึกสอนในปีที่5นะตอนในปีที่5ทั้งปีนะครับนะพอปรับเป็นหลักสูตร4ปีเนี่ยก็นิสิตก็จะต้องออกไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพนะครับตั้งแต่ปีที่2ปี2นี่ก็ไปสังเกตการสอนปี3ก็ไปทดลองสอนปี4นี่ก็ฝึกสอนเต็มๆเลยนะครับ1เทอม1ภาคการศึกษาขอไป1ภาคการศึกษานะครับภาคการศึกษาที่1นะส่วนภาคการศึกษา2ก็จะเข้ามาเรียนตามปกตินะครับที่มหาวิทยาลัยนะครับงั้นก็เมื่อเวลาไปนิสิตไปฝึกปฏิบัติวิชาชีพในสถานศึกษาเนี่ยครูบาอาจารย์ก็ต้องไปนะครับเรียกว่าคณาจารย์นิเทศนะครับไปดูไปเยี่ยมไปชมไปสังเกตนิสิตสอนยังไงไปเตียดไปตรวจไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะครับไปฝากไปฝังนะเป็นกำกับติดตามดูแลนะครับไปแก้ปัญหาให้ไปช่วยแนะนำให้นะครับในขณะที่ไปฝึกปฏิบัติการสอนเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครุศาสตร์นะครับต้องไปดูลูกศิษย์ลูกหานะครับแต่ในช่วงนี้เนี่ยนะครับครูบาอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชานะครับมันจะเป็นสังคมศึกษาการสอนภาษาอังกฤษการสอนภาษาไทยนะครับซึ่งเป็นครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยของวิทยาลัยสมบูรณ์รัมย์เรามีอยู่3สาขาวิชานะครับทีนี้ครูบาอาจารย์ก็จะทยอยไปนะครับไปตรวจไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนิสิตนะครับเป็นคุณเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็นิสิตเดี๋ยวก็นักเรียนก็จะปิดเทอมกันแล้วนะครับทีนี้ก็หลายโรงเรียนก็สอบไปภาคกำลังสอบเตรียมสอบปลายภาคแล้วนะครับเตรียมสอบปลายภาคสอบปลายภาคก็ปิดนะครับปิดเรียนนะครับก็เป็นจบภาคการศึกษาที่1ปีของการศึกษา2569นะครับฉะนั้นช่วงนี้ครูบาอาจารย์นะครับที่มีสิทธิ์ไปฝึกปฏิบัติการสอนต้องออกไปนิเทศนะครับไปตรวจไปเยี่ยมไปให้กำลังใจนะไปแนะนำแก้ไขนะครับนะปัญหาที่จะพึงเกิดมีขึ้นกับตัวนิสิตนะครับนะอันนี้ก็เมื่อวานนี้ผมก็ไปนะที่โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคมนะครับซึ่งก็ได้รับการชื่นชมอย่างมากเลยท่านผู้ฟังนะฮะนิสิตเราเนี่ยนะครับเท่าที่ไปเทศนะคือนิสิตอัตลักษณ์ของนิสิตของวิทยาลัยสมบูรณ์รัมย์ของเราเนี่ยก็จะเป็นลักษณะมีความประพฤติที่เรียบร้อยนะครับรับผิดชอบดีนะครับช่วยงานช่วยการของโรงเรียนได้ดีทุกอย่างนะครับนะไม่เคยเกี่ยงให้ทำอะไรก็ทำนะครับทั้งงานหรือว่างานราชงานหลวงนะกิจกรรมต่างๆทำได้หมดนะครับเพราะว่าอัตลักษณ์ของนิสิตเราก็คือต้องอุทิศตนนะครับมีหนึ่งคืออุทิศตนเขาว่านวลักษณ์มี9ประการนิสิตลักษณะของนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนี่เรียกว่านวลักษณ์นะครับมีลักษณะอัตลักษณ์อยู่9ประการนะครับหนึ่งนั้นก็คือการจิตอาสานะครับนะมีจิตอาสานะครับอุทิศตนนะครับแต่ฉะนั้นก็นิสิตเราจึงมีลักษณะที่ไม่เกี่ยงงานนะครับนะให้ทำอะไรก็ทำช่วยทางโรงเรียนได้เยอะนะครับเอาใจใส่นะครับวันนี้ท่านผอ.นะครับโรงเรียนแถลงโทนพิทยาคมก็ชื่นชมนะครับพร้อมทั้งครูพี่เลี้ยงนะครับชื่นชมตัวนิสิตมากเลยนะครับแล้วก็อยากจะให้อยู่ต่อนะครับนักเรียนที่ท่านไปฝึกสอนเองก็อยากจะให้ต่อให้อยู่ต่อนะครับนะถ้าเป็นพระคุณเจ้านะครับที่ท่านองค์นี้มีความพฤติดีน่ารักนะครับน่ารักน่าเลื่อมใสศรัทธาทั้งคำพูดคำจาทั้งกริยาอาการท่านก็วางตัวได้ดีนะครับใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับเรียนเก่งนะครับเรียนเก่งนำเสนองานก็เก่งสอนเก่งนะครับเวลาให้รับมอบหมายงานเนี่ยท่าน

ก่งมากเป๊ะๆนะครับและนำเสนองานนี่ทำสื่อทำอะไรนะครับสวยงามนะครับนำเสนอได้พูดได้ชัดฉานนะครับชัดเจนฉะฉานนะครับชัดถ้อยชัดคำนะครับก็ไม่แปลกใจที่ท่านผู้อำนวยการทั้งแล้วก็คุณครูนะครับแล้วก็นักเรียนให้ความเคารพชื่นชมนะครับนะทั้งส่วนมากนะส่วนมากก็จะชื่นชมนะนิสิตเรานะครับแล้วก็วันที่11นะครับวันที่11ที่ผ่านมานี่ก็ไปที่ที่โรงเรียนวัดนะครับที่เราไปมาดนะผมก็จำไม่ได้นะครับ น้องขุนปราบเนี่ยนะครับนะก็ไปนะครับอันนี้ก็มีสิทธิ์ฝึกสอนอยู่สองท่านที่นั่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นที่รักของท่านผอ.ท่านครูพี่เลี้ยงแล้วก็นักเรียนเหมือนกันก็อยากให้อยู่ต่อเหมือนกันนะครับนะก็นั่นเป็นคารวาสนะสองคนเลยนะครับแต่นี่เป็นเมื่อวานนี้เป็นพระคุณเจ้านะครับฉะนั้นก็ช่วงนี้ก็ครูบาอาจารย์หลายท่านก็ไปนะครับหลายสาขาก็ออกไปนิเทศนิสิตนะครับนะครับนี่ก็กิจกรรมที่ผ่านมาก็ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะมีประมาณนี้ท่านผู้ฟังครับนะไม่ได้มีอะไรมากช่วงนี้ก็เป็นช่วงปลายภาคการศึกษาที่1นะครับทับ2569แล้วนะครับหลายวิชาก็เริ่มขมวดแล้วนะครับเตรียมที่จะให้สิทธิ์เข้มงวดในการดูตรับตำราเพื่อจะสอบปลายภาคแล้วช่วงนี้อยู่ในช่วงของประมาณสัปดาห์ที่13ท่านผู้ฟังฮะสัปดาห์ที่13นะครับ13นะเราก็จะเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด16สัปดาห์ท่านผู้ฟังครับ16สัปดาห์นะก็ประมาณ4เดือนเนาะ4 16นะครับ16สัปดาห์ตอนนี้ก็น่าอยู่ที่สัปดาห์ที่2 13แล้วท่านฟังครับก็อีกไม่กี่สัปดาห์ก็จะต้องสอบปลายภาคแล้วนะครับแล้วก็จะสิ้นสุดปีการศึกษาภาคที่1ปีการศึกษา2569นะครับนะทีนี้ก็นะช่วงนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็จะเข้มงวดในการศึกษาเล่าเรียนของนิสิตนะครับให้นิสิตเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อสอบปลายภาคนะครับนะซึ่งนะครับในกำหนดการสอบปลายภาคนั้นนะครับก็จะมีวิชาข้อสอบกลางเนี่ยกำหนดตารางมาแล้วท่านฟังครับคือวิชาข้อสอบกลางก็จะสอบก่อนนะครับสอบก่อนก็กำหนดไปทินการสอบมาแล้วนะครับก็จะสอบอยู่2วันนะครับวันที่16ตุลากับ17ตุลาในสอบแล้วท่านผู้ฟังนะครับ16 17ตุลานี่สอบแต่เป็นรายวิชาข้อสอบกลางนะครับวัดผลการศึกษาในรายวิชาข้อสอบกลางนะครับคือเป็นข้อสอบที่ครูบาอาจารย์ผู้สอนหน้าที่ตั้งนะครับไม่ได้เป็นผู้ออกข้อสอบนะเป็นข้อสอบกลางเรียกว่าออกมาครั้งข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยก็เกิดจากการออกข้อสอบของครูบาอาจารย์นะครับที่รับผิดชอบรายวิชานั้นจากวิทยาเขตจากวิทยาลัยสงฆ์จากหน่วยวิทยาบริการนะครับไปร่วมกันออกข้อสอบในรายวิชาที่ตัวเองสอนนะครับแล้วก็เก็บไว้ในคลังข้อสอบกลางของมหาวิทยาลัยนะครับแล้วจะนำมาเป็นข้อสอบกลางในแต่ละเทอมแต่ละปีนะครับฉะนั้นก็นิสิตนะครับแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็ไม่รู้ว่าข้อสอบนั้นจะออกอะไรนะครับเพราะว่าเกิดจากข้อสอบหลายท่านไปร่วมกันออกเก็บเอาไว้เป็นในคลังข้อสอบนะครับก็จะเวียนออกมาให้นิสิตได้ทำนะครับซึ่งนะครับในปีการศึกษา2569เนี่ยนะครับนะก็อย่างที่บอกไปก็มีในช่วงในภาคการศึกษาที่1นะครับก็จะสอบกันอยู่วันที่16 17นะครับวันศุกร์ที่16วันเสาร์ที่17นะครับเป็นข้อสอบแบบออนไลน์นะท่านผู้ฟังนะออนไลน์นะครับนิสิตทั่วนิสิตของมจร.ทั้งประเทศเนี่ยต้องสอบพร้อมกันนะครับสอบในวันเดียวกันเวลาเดียวกันด้วยนะครับแต่ก็เป็นการสอบที่ตั้งตัวเองนะครับในสอบในระบบออนไลน์นะครับก็จะมีอยู่ข้อสอบในรายวิชาข้อสอบกลางนะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด3วิชานะครับ3วิชาคือคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

วิชามนุษย์กับสังคมแล้วก็วิชาเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาอันนี้ในเทอมหนึ่งนะนะครับเทอมสองมีอีกนะครับท่านผู้ฟังเทอมสองมีอีกอันนี้ก็จะสำหรับในรายวิชาข้อสอบกลางก็จะเป็นนิสิตทุกคณะนะครับทุกคณะนะชั้นปีที่สองกับชั้นปีที่หนึ่งนะปีที่หนึ่งกับปีที่สองนะครับวันศุกร์ที่สิบหกเนี่ยสอบในภาคนิสิตภาคปกตินะครับวันเสาร์ที่สิบเจ็ดนิสิตภาคพิเศษนะครับสำหรับภาคพิเศษของวิทยาลัยสงขลาบุรีรัมย์ก็จะเป็นหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับซึ่งเราจัดการเรียนการสอนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะครับดังนั้นก็จะจัดข้อสอบเนี่ยจัดเป็นสองวันนะครับนะคือวันที่วันศุกร์ที่16กับวันเสาร์ที่17นะครับ3วิชานะนะช่วงเช้าเลย9โมงก็จะเป็นวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับบ่ายโมงก็จะเป็นวิชามนุษย์กับสังคมแล้วก็บ่ายโมงครึ่งถึง4โมงก็จะเป็นเทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนาอันนี้มันนะครับก็เป็นปี2กับปี1นะครับนะก็สอบเวลาเดียวกันนะแต่คนละห้องนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะครับที่นำมาที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนำมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังได้รับทราบร่วมกันนะนะครับอาจจะมีตกหล่นบ้างนะครับบางทีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆบางทีก็เป็นกิจกรรมย่อยที่เราไม่ได้เอามาลงในเพจนะครับก็ไม่ได้นำมาบอกมากล่าวท่านผู้ฟังนะครับอาจจะอยู่ตามบางท่านก็จัดกิจกรรมเล็กๆน้อยก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ตัวอะไรก็ไม่ได้นำมาพูดมาคุยนะให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบทางสถานีวิทยุนะครับนะโอเคครับท่านผู้ฟังครับก็พอดีหมดเวลาพอดีนะนะครับก็กราบขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเจอกันใหม่ในวันอังคารหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: ทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับเทติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในอย่างนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์

0: ายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วเตรียมเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ร่วมกับผู้นำประเทศต่างๆเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศ
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81จะเริ่มในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงโดยช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของ UNGA 81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติโดยมีประธานสมัชชาสหประชาชาติเลขาธิการสหประชาชาติตลอดจนประมุขแห่งรัฐผู้นำรัฐบาลและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆรวมทั้งนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมด้วยทั้งนี้การเปิดอภิปรายทั่วไปถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนประเทศสมาชิกจะใช้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายระหว่างประเทศโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะหารือกับนางรีเบคก้ากินสแปนผู้สมัครชิงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติจากสาธารณรัฐคอสตาริกาเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นระหว่างประเทศและความร่วมมือในกรอบพหุภาคีพรมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
2: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสธนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามผลคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาด้วยขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการณ์จะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
0: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีประกาศเตือนเรือเล็กให้งดเดินเรือส่วนเรือขนาดกลางถึงใหญ่ให้เพิ่มความระมัดระวังไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำในช่วงอากาศแปรปรวน
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศให้ระมัดระวังการเดินเรือและเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรไม่ควรออกจากฝั่งหรืองดเดินเรือส่วนเรือที่มีความยาวมากกว่า12เมตรให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและสำหรับชาวเรือในพื้นที่เขื่อนราชบัพพรอุทยานแห่งชาติเขาศกขอให้ระมัดระวังเส้นทางการเดินเรือที่อาจจะเกิดลมกระโชกแรงหรือคลื่นแรงแบบเฉียบพลันกำชับให้ผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือหากพบว่าฝนตกชุกหรือคลื่นลมแรงขอให้พิจารณางดเดินเรือและในกรณีที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประกาศงดออกเรือหรือประกาศอื่นๆที่เกี่ยวข้องขอให้เจริญปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดกรณีละเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของจังหวัดจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ

0: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIV ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรอพ.ศ.ต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ห่างไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
1: ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดยินไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
3: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกตาบทำยังไงเดี๋ยวมังนี
2: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
3: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
2: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
3: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
2: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
3: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
2: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
3: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
4: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวาระสหกรณ์ค่ะ

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านรายการวาระสหกรณ์กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำอีกเช่นเคยทุกวันอังคารเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งได้นำเรื่องราวความข่าวความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดบุรีรัมย์ความรู้ด้านการสหกรณ์ตลอดจนสาระน่ารู้ต่างๆมาถ่ายทอดสู่คุณผู้ฟังอีกเป็นประจำเช่นเคยโดยการสนับสนุนส่งเสริมจากท่านสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นายทวีพัฒน์เหล่าบันเทาวันนี้ดิฉันรวิสาจันทรดีนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการและนางสาวณัฐประภัทรวรสถิตนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ขอสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีเรื่องราวข่าวสารน่ารู้ในแวดวงสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมาถ่ายทอดวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะแจ้งคุณผู้ฟังบ้างคะคุณณัฐประภัทร
1: ค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นข่าวประชาสัมพันธ์มังคุดสวนชุมพรค่ะจากสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรโดยชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดได้มีการเชื่อมโยงสินค้ากับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัดนำมังคุดจากสวนสหกรณ์การเกษตรหลังสวนจำกัดจังหวัดชุมพรมาร่วมจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไปโดยเปิดพรีออเดอร์เป็นมังคุดรวมบรรจุตะกร้าละ5กิโลกรัมราคา150บาทรสชาติหวานอมเปรี้ยวเนื้อขาวนวลฟูอร่อยเต็มคำสินค้าของเราจะมีจำนวน70ตะกร้าเท่านั้นนะคะพรีออเดอร์แล้วก็จะรับสินค้าได้วันพุธที่23กันยายน2569ณศูนย์กระจายสินค้าชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดสามารถโทรไปสั่งจองกันได้ที่เบอร์0988032059หรือ0446116011ค่ะ
0: ค่ะข่าวที่2ล่ะคะ
1: ข่าวที่2นะคะเป็นเรื่องประกาศผลประกวดโรงเรียนการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี2569นะคะประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องประกาศผลการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี2569ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัดจัดทำโครงการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี2569โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริการสอนสหกรณ์โรงเรียนคัดเลือกโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ดีเด่นระดับประเทศให้ได้รับรางวัลพระราชทานส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์กิจกรรมสหกรณ์นักเรียนให้สอดคล้องกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการสหกรณ์รวมทั้งให้มีการขยายผลอย่างแพร่หลายนั้นบัดนี้คณะกรรมการประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทานประจำปี2569ได้พิจารณาตัดสินผลการประกวดเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ชนะการประกวดและได้รับรางวัลดังนี้ประเภทโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในกพฎจำนวน3กลุ่มโรงเรียน1กลุ่มโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนลำดับที่1ศูนย์การเรียนรู้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรีมูลนิธิกรุงศรีบ้านไก่เกียงจังหวัดกาญจนบุรีผลการประกวดรางวัลชนะเลิศนะคะลำดับที่2โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเมืองคล้ายคึงอุปถัมภ์จังหวัดชุมพรรองชนะเลิศอันดับ1ลำดับที่3โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรบ้านห้วยโศกจังหวัดเพชรบุรีรองชนะเลิศอันดับ2ลำดับที่4โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชมรม9สมาคมจีนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์รองชนะเลิศอันดับ3 2กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรมลำดับที่1โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาวัดดอนชัยจังหวัดพะเยาผลการประกวดชนะเลิศ ลำดับที่2โรงเรียนวัดไผ่ดำแผนกสามัญศึกษาจังหวัดสิงห์บุรีรองชนะเลิศอันดับ1ลำดับที่3โรงเรียนเกาะคาปริยศึกษาลำปะจังหวัดลำปางรองชนะเลิศอันดับ2 3กลุ่มโรงเรียนในกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.กรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนลำดับที่1โรงเรียนบ้านศพปืนจังหวัดน่านชนะเลิศลำดับที่2โรงเรียนบ้านชุมบ้านขุนน้ำน่านจังหวัดน่านรองชนะเลิศอันดับ1ลำดับที่3โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาจังหวัดกรุงเทพมหานครรองชนะเลิศอันดับ2ลำดับที่4โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณารามจังหวัดกรุงเทพมหานครรองชนะเลิศอันดับ3ประเภทโรงเรียนนอกโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกกพด.จำนวน1กลุ่มโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนนอกกพด.สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.กรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนลำดับที่1โรงเรียนบ้านบังคำประชาอุทิศจังหวัดลำพูนชนะเลิศลำดับที่2โรงเรียนบ้านไก่เถื่อนตันติวิสิทธิ์ประชานุกูลจังหวัดชัยนาทรองชนะเลิศอันดับ1ลำดับที่3โรงเรียนบ้านดอนไก่ตีจังหวัดสมุทรสาครรองชนะเลิศอันดับ2ลำดับที่4โรงเรียนเพียงหลวง13ประชาบำรุงในทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีจังหวัดหนองคายรองชนะเลิศอันดับ3ประกาศณวันที่11กันยายน2569นายนิรันดร์มนทิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ
0: ์ค่ะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่ามีของจังหวัดบุรีรัมย์ได้เข้ารอบนะคะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3เลยนะคะค่ะต่อไปค่ะเรื่องขอเชิญเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรประจำปีพ.ศ. 2569อันนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ถึงสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการนะคะด้วยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ได้กำหนดจัดโครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรประจำปีพ.ศ. 2569กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมให้ความรู้การยกระดับสหกรณ์ให้เป็นผู้ให้บริการทางการเกษตรแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมกลุ่มเป้าหมายจำนวน80คนประกอบด้วยผู้แทนสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนเงินอุดหนุนอุปกรณ์การตลาดและเครื่องจักรกลทางการเกษตรเครือข่ายสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ผู้รับผิดชอบโครงการผู้สังเกตโครงการโครงการนะคะจัดในวันเสาร์ที่26กันยายนพ.ศ. 2569ณเดอะคริสตัลโฮเทลบุรีรัมย์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการนะคะ32สหกรณ์1ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์2สหกรณ์การเกษตรเมืองบุรีรัมย์3สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.บุรีรัมย์จำกัด4สหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัด5สหกรณ์การเกษตรนาโพจำกัด6สหกรณ์การเกษตรพุทธไทยสงฆ์จำกัด 7. สหกรณ์การเกษตรสตึกจำกัด 8. สหกรณ์การเกษตรนางรองจำกัด 9. สหกรณ์การเกษตรนนสุวรรณจำกัด 10. สหกรณ์การเกษตรกรปกลางนพคบุรีรัมย์จำกัด 11. สหกรณ์พัฒนาประชากรและชุมชนหนองไซจำกัด12สหกรณ์กองทุนสวนยางนนสุวรรณจำกัด13สหกรณ์โคนมนนสุวรรณจำกัด14สหกรณ์โคนมอำเภอประคำจำกัด15สหกรณ์การเกษตรประคำจำกัด16สหกรณ์การเกษตรกรปกลางนพคบุรีรัมย์จำกัด17สหกรณ์การเกษตรประโคนชัยจำกัด 18สหกรณ์การเกษตรละหานทรายจำกัด19สหกรณ์กองทุนสวนยางละหานทรายจำกัด20สหกรณ์กองทุนสวนยางนิคมบ้านกรวดจำกัด21สหกรณ์การเกษตรหนองกี่จำกัด22สหกรณ์การเกษตรหนองหงจำกัด23สหกรณ์การเกษตรลำปลายมาสจำกัด24สหกรณ์การเกษตรคูเมืองจำกัด25สหกรณ์นิคมแคนดงจำกัด26สหกรณ์ออมทรัพย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์จำกัด27สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์จำกัด28สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จำกัด29สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่26จำกัด30สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญบุรีรัมย์จำกัด31สหกรณ์ออมทรัพย์อุดมศึกษาบุรีรัมย์จำกัดและสุดท้ายลำดับที่32สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานส่วนตำบลจังหวัดบุรีรัมย์จำกัดค่ะนี่เป็นเป้าหมายนะคะสหกรณ์32แห่งในโครงการยกระดับศักยภาพสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้บริการทางเกษตรกรแบบครบวงจรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ขอเรียนเชิญท่านผู้แทนเข้าร่วมโครงการนะคะตามวันเวลาที่กำหนดค่ะค่ะในช่วงแรกนะคะก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักเบรกฟังเพลงกันสัก2เพลงค่ะขอบคุณค่ะ

0: ค่ะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกในช่วงที่2ของรายการวาระสหกรณ์ซึ่งช่วงนี้เรามีสาระน่ารู้มาแจ้งคุณผู้ฟังดังนี้ค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์การออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ.ศว.บริการประชาชนโดยขอเชิญสหกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพอ.ศว.ครั้งที่1อำเภอนนท์สุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่21ตุลาคม2569ณโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันหมู่ที่10บ้านทุ่งจังหันตำบลทุ่งจังหันอำเภอนนท์สุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์และขอเชิญประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับบริการทางการแพทย์และบริการของหน่วยงานราชการต่างๆตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะเรื่องต่อไปเป็นผลการประกวด CPD Drive และ CPD Sandbox Award ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์เรื่องผลการประกวด CPD Drive และ CPD Sandbox Award ประจำปีงบประมาณ2569กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินโครงการประกวดผลงานการขับเคลื่อนนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD Drive Award ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อคัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่นในการขับเคลื่อนนโยบายอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ CPD Drive ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดไว้บัดนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการคัดเลือกผลงานประกวด CPD Drive และ CPD Sandbox Award ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กำหนดเรียบร้อยแล้วประกอบด้วย 1. รางวัลชนะเลิศ CPD Drive จำนวน5ด้านด้านละ1รางวัลรวม5รางวัลและรางวัล CPD Drive ระดับดีจำนวน5ด้านด้านละ2รางวัลรวม10รางวัล 2. รางวัล CPD Sandbox ระดับดีจำนวน3รางวัลจึงขอประกาศผลการประกวด CPD Drive และ CPD Sandbox Award ประจำปีงบประมาณ2569ดังนี้รางวัลชนะเลิศ CPD Drive จำนวน5ด้านด้านละ1รางวัลดังนี้ 1. ด้านดี Development การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งชื่อผลงานโครงการ4มิตินำพาสหกรณ์สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี 2. ด้าน R Regulation การกำกับดูแลสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาลชื่อผลงานโครงการ101 R Care การเฝ้าระวังและยกระดับธรรมาภิบาลสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยเชิงรุกขออภัยค่ะชื่อผลงานโครงการเลยอาแคร์การเฝ้าระวังและยกระดับธรรมาภิบาลสหกรณ์ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยเชิงรุกหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย 3. ด้าน I Innovation and Digital Technology การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมชื่อผลงานโครงการยโสธรโมเดล Smart Credit Union Transformation พลิกโฉมสหกรณ์สู่องค์กรสมรรถนะสูงด้วยระบบนิเวศดิจิตอลแบบครบวงจรหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร 4. ด้าน V Value การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ชื่อผลงานโครงการ Go Ascent นวัตกรรมโลชั่นจากน้ำมันปาล์มแดงชื่อหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ 5. ด้าน E Efficiency การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์และบุคลากรกรมให้มีศักยภาพชื่อผลงานโครงการ Speed Up and Clear Cutหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานีรางวัล CPD Drive ระดับดีจำนวน5ด้านด้านละ2รางวัลรวม10รางวัลได้แก่ด้านดี Development การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งชื่อผลงานโครงการสหกรณ์สร้างอาชีพยกระดับรายได้พลิกชีวิตสมาชิกจากหนี้สู่ความเข้มแข็งหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลาชื่อผลงาน 1.2 ชื่อผลงานโครงการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์บริการรถยนต์สำหรับอยุธยาจำกัด Smart Ride Smart Drive หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2. ด้าน Regulation กำกับดูแลสหกรณ์ด้วยหลักธรรมาภิบาลชื่อผลงานโครงการ Co-op Connect ชัยนาทนกสหกรณ์ชัยนาทสู่การกำกับดูแลแบบบูรณาการปีงบประมาณ2569หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท 2.2 ชื่อผลงานโครงการ Smart Co-op Care หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก 3. ด้าน i Innovation and Digital Technology การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 3.1 ชื่อผลงานโครงการระบบตรวจสอบวาระกรรมการสหกรณ์อัจฉริยะ Smart Cooperative Director Team Tracking System หน่วยงานสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่1 3.2 ชื่อผลงานโครงการระบบสารสนเทศเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดชัยภูมิ Cooperative ชัยภูมิ Information Network Coop Chain หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ 4. ด้าน V Value การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ 4.1 ชื่อผลงานโครงการอัปเกรดหัวมันสดสู่มันเส้นสะอาดสร้างมูลค่าพัฒนาสหกรณ์หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร4.2 ชื่อผลงานโครงการยกระดับปานินน้ำโขงกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนางเพื่อพัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูงและมาตรฐาน GI หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย 5. ด้าน E Efficiency การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสหกรณ์และบุคลากรกลุ่มให้มีศักยภาพ 5.1 ชื่อผลงาน One Stop Service Training Management System ระบบบริหารจัดการข้อมูลหลักสูตรฝึกอบรมแบบให้บริการเบ็ดเสร็จณจุดเดียววันเพราะท่านชื่อหน่วยงานศูนย์พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่20จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5.2 ชื่อผลงานโครงการแพลตฟอร์ม
1: Co-op KM
0: ชื่อผลงานโครงการแพลตฟอร์ม co-op-km.org ปัญญาประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์เพื่องานพัฒนาสหกรณ์หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานีรางวัล CPD Sandbox ระดับดีจำนวน3รางวัลได้แก่ 1. ชื่อผลงานโครงการปิดบัญชีง่ายๆแก้ปัญหาการบัญชีได้ผลด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว 2. ชื่อผลงานโครงการยกระดับสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีทางการเงินยุคใหม่ FinTech Co-opหน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี 3. ชื่อผลงานโมเดลการบริหารจัดการระเบียบสหกรณ์ผ่านระบบออนไลน์ภายใต้พื้นที่ทดลองนวัตกรรมยโสธร IEG Core Model ภายใต้พื้นที่ทดลองนวัตกรรมยโสธร Sandbox หน่วยงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธรจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันประกาศณวันที่18กันยายน2569นายนิรันดร์ มุนทิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
2: ค่ะก็เป็นรางวัลของกรมส่งเสริม

องค์กรห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดก็จะมีลักษณะคล้ายกันนะคะในข้อที่มีการรวมทุนมีการประกอบธุรกิจซื้อขายแต่มีหลักการที่แตกต่างกันหลายประการดังนี้ค่ะความแตกต่างด้านวัตถุประสงค์การรวมกันเป็นสหกรณ์มีความมุ่งหมายเพื่อต้องการให้บริการแก่สมาชิกเป็นส่วนใหญ่ส่วนบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนรวบรวมผู้ถือหุ้นจัดตั้งขึ้นทำการค้ากับบุคคลภายนอกความแตกต่างด้านลักษณะการรวมสหกรณ์จะเป็นองค์กรของผู้มีกำลังทรัพย์น้อยไม่อาจถือเอาทุนเป็นหลักในการรวมได้สหกรณ์ถือว่าการรวมคนเป็นหลักสำคัญและเพื่อให้กลุ่มคนที่รวมกันมีกำลังเข้มแข็งสหกรณ์จึงต้องมีการกำหนดและคัดเลือกลักษณะตลอดจนคุณสมบัติของสมาชิกที่เข้าร่วมในสหกรณ์ส่วนในบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนนั้นถือหลักการรวมทุนเป็นสำคัญบุคคลที่มีเงินสามารถเข้าถึงหุ้นของบริษัทได้ไม่เลือกว่าบุคคลนั้นจะมีลักษณะนิสัยอย่างไรหรืออยู่ใกล้ไกลเพียงใดการรวมกันในสหกรณ์เป็นการรวมของผู้ที่อ่อนแอในทางทรัพย์ให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบส่วนการรวมกันของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนเป็นการรวมของผู้ที่มีกำลังทรัพย์อยู่แล้วให้มีกำลังเข้มแข็งยิ่งขึ้นเพื่อทำการค้าหากำไรความแตกต่างด้านหุ้นและมูลค่าหุ้นของสหกรณ์ไม่มีกฎหมายบังคับว่าจะต้องกำหนดหรือจำนวนทุนเรือนหุ้นไว้ก่อนที่จะจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ดังนั้นสหกรณ์จึงมีหุ้นที่จะจำหน่ายให้แก่สมาชิกใหม่อยู่เสมอราคาหุ้นของสหกรณ์จะคงที่มูลค่าหุ้นของสหกรณ์มักกำหนดไว้ค่อนข้างต่ำเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีกำลังทรัพย์น้อยเข้าเป็นสมาชิกได้สำหรับหุ้นของบริษัทจำกัดกฎหมายบังคับให้ต้องกำหนดจำนวนทุนเรือนหุ้นและต้องมีผู้จองหุ้นไว้ครบจำนวนก่อนขอจดทะเบียนตั้งขึ้นเป็นบริษัทด้วยเหตุนี้ถ้ากิจกรรมของบริษัทสามารถจ่ายเงินปันผลได้สูงก็มีผู้ต้องการซื้อหุ้นของบริษัทจึงอาจขึ้นลงได้เหมือนสินค้าอย่างหนึ่งนอกจากนี้มูลค่าหุ้นของบริษัทมักกำหนดไว้สูงเพื่อให้เงินทุนตามจำนวนที่ต้องการโดยคนถือหุ้นจะมีจำนวนมากหรือน้อยไม่ถือเป็นข้อสำคัญความแตกต่างด้านการควบคุมและการออกเสียงสหกรณ์ถือหลักการรวมคนจึงให้ความเคารพต่อสิทธิของบุคคลเป็นสำคัญด้วยเหตุนี้สมาชิกของสหกรณ์ทุกคนไม่ว่าจะถือหุ้นมากหรือน้อยย่อมมีสิทธิที่จะออกเสียงลงคะแนนให้สหกรณ์ได้คนละหนึ่งเสียงเหมือนกันหมดยกเว้นผู้แทนสหกรณ์ในระดับชุมนุมอาจให้มีเสียงเพิ่มขึ้นตามระบบสัดส่วนตามที่กำหนดในข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์นั้นก็ได้และสมาชิกต้องมาใช้สิทธิ์ออกเสียงด้วยตนเองจะมอบให้บุคคลอื่นมาออกเสียงแทนไม่ได้ดังนั้นอำนาจในสหกรณ์จึงตกอยู่กับเสียงข้างมากของสมาชิกส่วนบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนซึ่งถือหลักการรวมทุนจึงให้ความเคารพในเงินทุนค่าหุ้นเป็นสำคัญโดยการออกเสียงตามจำนวนหุ้นที่ถือและยังสามารถมอบให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดมาออกเสียงแทนได้อำนาจในบริษัทจึงตกอยู่กับผู้ที่ถือหุ้นมากกล่าวคือทุนมีบทบาทในการประชุมด้วยนั่นเองสุดท้ายนะคะความแตกต่างด้านการแบ่งกำไรจากการที่สมาชิกทำธุรกิจซื้อขายกับสหกรณ์จึงทำให้เกิดกำไรหรือเงินส่วนเกินขึ้นดังนั้นการแบ่งกำไรของสหกรณ์จึงเท่ากับการจ่ายคือส่วนที่สหกรณ์รับเกินให้สมาชิกในรูปการจ่ายเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนแห่งปริมาณธุรกิจที่สมาชิกทำกับสหกรณ์และจำนวนหุ้นที่ถือสำหรับบริษัทจำกัดจะทำการติดต่อซื้อขายกับบุคคลภายนอกสมาชิกบริษัทลงทุนถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดจึงถือหลักการแบ่งเงินปันผลตามหุ้นที่ถือไม่ได้คำนึงถึงว่าผู้ถือหุ้นจะมีการติดต่อซื้อขายกับบริษัทหรือไม่ค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างบริษัทกับห้างหุ้นส่วนจำกัดและสหกรณ์นะคะค่ะ
สุดท้าย

แล้วนะคะเราขอเวลาของทางรายการก็หมดลงแล้วรายการวาระสหกรณ์จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ในอีกครั้งในวันอังคารที่29กันยายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์หากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายการหรือต้องการความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสหกรณ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ที่ตั้ง 328/11 ถนนจิระอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์เบอร์โทร044-611-442เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์อีเมลcpd_buriram@cpd.go.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการวาระสหกรณ์สำหรับวันนี้ดิฉันรวิสาจันทรดีและคุณณัฐพัฒน์วรสถิตทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์โดยการนำของท่านทวีพัฒน์เหล่าบรรเทาสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านและพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมประกาศงดเที่ยวน้ำตกเขาใหญ่โดยเด็ดขาดช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้เนื่องจากเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากรุนแรงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: แปะเจี๊ย
6: ป้ายโต๊ะ
5: สวย
6: สินน้ำใจ
5: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
6: ค่าหัวคิว
5: เงินทอน
6: ค่ารับรองและของขวัญ
5: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
6: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งบ่อแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช1205
5: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากโดยนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวขอให้ประชาชนเตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้พร้อมออกประกาศเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้งดการเดินทางไปเที่ยวน้ำตกบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อย่างเด็ดขาดเนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากที่รุนแรงนายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น

0: และอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยนายไพบูลย์ ณลินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นกระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
1: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ทางการอินโดนีเซียส่งเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เกือบ 1,900 คนไปยังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าหลังมีผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจกว่า 151,000 คนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางวิทยาวาติโฆษกกระทรวงสาธารณสุขของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ได้ระบุว่าอินโดนีเซียส่งบุคลากรทางการแพทย์ 1,898 คนเข้าประจำการใน7จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าและไฟไหม้ในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาพยาบาลให้แก่ประชาชนกว่า13ล้านคนหลังมีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันกว่า 151,000 คนทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียยังเตรียมศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน 1,691 แห่งโรงพยาบาลรับส่งต่อผู้ป่วยและห้องปฏิบัติการสาธารณสุขเพื่อดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งและสวมหน้ากากอนามัยโดยเฉพาะทารกเด็กเล็กสตรีมีครรภ์รวมถึงผู้ป่วยโรคหอบหืดและโรคหัวใจซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกรัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวทบุรีรัมย์นำข่าวสารสาระความรู้บันเทิง FM 101.75 MHz เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารสิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2 สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคาร

0: งไทยสาขาธานีโทรศัพท์044625744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข044625989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: วัยรุ่นที่สูบบุหรี่ไฟฟ้ามีความเสี่ยงที่จะพัฒนาต่อไปสูบบุหรี่ธรรมดาเพิ่มขึ้น 2-4 เท่าเมื่อเปรียบเทียบกับวัยรุ่นที่ไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่าปล่อยให้ลูกหลานเข้าไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่การทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวทุกคนมีส่วนร่วมในการหยุดมันได้เริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราซื่อสัตย์โปร่งใสไม่ใช้ตำแหน่งเพื่อประโยชน์ส่วนตนร่วมกันตรวจสอบแจ้งเบาะแสและไม่ยอมจำนนต่อการทุจริตทุกรูปแบบเพราะสังคมที่ซื่อสัตย์คือรากฐานของประเทศที่มั่นคง
3: ร่วมกันต่อต้านการทุจริตเพื่ออนาคตที่โปร่งใสของเราและคนรุ่นต่อไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ระบบ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์พบกับผมผู้ใหญ่พงษ์นันท์สืบสิงห์ผู้ใหญ่บ้านโคกเพชรหมู่ที่12ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มาพบกับท่านเป็นประจำนะครับเวลา 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณครับทางคลื่น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ขอขอบคุณช่างเทคนิคนะครับที่ควบคุมรายการให้ราบรื่นไปตลอดรายการนะครับขอบคุณท่านผอ.วิทยุน้อยพรมเป็นอย่างสูงที่ให้ช่วงเวลานะครับโดยเฉพาะน้องบีนะครับที่กรุณาจัดสรรช่วงเวลาให้กับผู้ใหญ่พวกนั้นสืบสิงในพบปะกับพี่น้องเป็นประจำทุกๆวันอังคารซึ่งวันนี้นะครับขออนุญาตท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเนื่องจากติดภารกิจนะครับก็ต้องตอนเช้าเนี้ยไปประชุมในเรื่องของการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับในแผนพัฒนาท้องถิ่นปี2571ถึง2575ของเทศบาลเมืองชุมเห็ดในช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายก็จะไปบริการตัดผมฟรีให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านน้องไผ่ใหญ่โดยกลุ่มอาสาจิตอาสาตัดผมฟรีของเทศบาลเมืองชุมเห็ดร่วมกับกองสวัสดิการนะครับของเทศบาลเมืองชุมเห็ดออกบริการในทุกอาทิตย์ละ1วันนะครับก็อาทิตย์นี้ก็จะเป็นคิวของโรงเรียนบ้านน้องไผ่ใหญ่ส่วนอาทิตย์หน้าก็จะเป็นคิวของโรงเรียนตราดน้องพวงนะครับที่จะออกบริการทุกๆวันอังคารหรือวันพุธแล้วแต่สะดวกนะครับของทางโรงเรียนที่จะมีเวลาว่างให้เราออกบริการซึ่งก็จะออกบริการในพื้นที่ตำบลชุมเห็ดในแต่ละโรงเรียนเพื่อพัฒนาฝีมือหลังจากที่เราได้รับการอบรมจากทางเทศบาลเมืองชุมเห็ดมาแล้วกลุ่มตัดผมฟรีนะครับจิตอาสาของเทศบาลเมืองชุมเห็ดก็มีทั้งหมด25ท่านด้วยกันก็สลับสับเปลี่ยนกันใครว่างก็ไปนะครับใครติดภารกิจก็ไม่สามารถไปก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็จะได้พัฒนาฝีมือของเราแล้วก็มีจิตอาสาไปบริการตัดผมฟรีให้กับลูกกับหลานลดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับลูกกับหลานของท่านได้ด้วยก็เป็นอีกแนวทางนึงนะครับที่เราได้ร่วมกันขับเคลื่อนมาเป็นระยะเวลา2เดือนแล้วที่หลังจากอบรมไปแล้วก็ออกบริการตัดผมไปให้กับแต่ละชุมชนแต่ละหมู่บ้านกันนะครับในวันนี้ก็มีข่าวสารเหมือนเดิมนะครับที่จะมาบอกมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังในช่วงแรกนี้ก็จะมีข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดบุรีรัมย์จัดพิธีบำเพ็ญกุศลทำบุญตักบาตรในวาระครบ100วันสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราธิพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะครับเมื่อวันที่18กันยายน2569เวลา 7:30 นที่พระอุโบสถวัดทุ่งโพตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายปิยะปิจนำผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเภสัชกรยิงนัทระดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลยุติธรรมผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่26ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรมูลนิธิภาคเอกชนพระสงฆ์นิกรชาวบุรีรัมย์ทุกหมู่เหล่านะครับร่วมกันประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราธิพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชราชวัชระราชธิดาโดยมีพระเทพวชิรมุนีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค11ธรรมยุทธและพระสงฆ์สมณศักดิ์10รูปสวดพระพุทธมนต์ในการประกอบพิธีผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

เรนทาธิปยวดีกรมหลวงพระราชกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาจากนั้นร่วมประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาโดยพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จบประธานในพิธีถวายจตุปัจจัยไทยธรรมทอดผ้าไตรบังสุกุลต่อจากนั้นประธานสงฆ์ก็ได้แสดงสมโภชนียกถาและนำเจริญจิตภาวนาเป็นเวลา47วินาทีและร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สมณเณร47รูปเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาอันเป็นที่สุดมิได้จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และผู้เข้าร่วมพิธีเข้าร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์สมณเณร47รูปเพื่อเป็นถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้นะครับก็เป็นกิจกรรมทางจังหวัดบุรีรัมย์ข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับน้องนิ้งระมุนกมลนะครับฝากมานะครับผมก็เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ผ่านไปแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับเนื่องในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ใหญ่วาสนาอันนี้จะเป็นในเรื่องของจังหวัดนครพนมนะครับก็ในนามของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะเรื่องเล่าจากกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ขออนุญาตนำเรื่องเล่าจากผู้ใหญ่บ้านวาสนาสดุดีความเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนเมื่อวันที่17กันยายน2569เวลา 14:30 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานพร้อมกับนายราชวัฒน์เพชรไพฑูรย์นายอำเภอบ้านแพงพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายปกครองครอบครัวญาติมิตรผู้วายชนมาร่วมไว้อาลัยจำนวนมากในพิธีพระราชทานเพลิงศพนายวาสนาศรีกสรหรือว่าผู้ใหญ่ตุ๊นะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพอำเภอบ้านแพงนะครับจังหวัดนครพนมซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งโดยมีพระครูปิยะปิดปัญโยภาสรองเจ้าคณะอำเภอบ้านแพงประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีผู้เข้าร่วมพิธีแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมากณเมนนะครับณเมนวัดป่าโพนทองตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนายวัฒนาเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เข้าร่วมระงับเหตุบุคคลคลุ้มคลั่งเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาซึ่งเป็นภารกิจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ทางการและฝ่ายปกครองจังหวัดนครพนมได้ยกย่องนายวัฒนาเป็นบุคคลผู้มีความเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยให้ชุมชนนายวาสนาศรีกสรเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8ตำบลโพนทองอำเภอบ้านแพงและได้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เพื่อระงับเหตุบุคคลนะครับที่คุ้มข้างอย่างที่เล่าให้ฟังก็ถือว่าเป็นการเสียสละในหน้าที่นะครับเป็นผู้เสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งในส่วนของกรมการปกครองนะครับก็จะได้ประสานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามสิทธิ์ตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนของกระทรวงยุติธรรมฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดนครพนมรวมถึงการพิจารณาความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเหมาะสมโดยทางจังหวัดได้จัดพิธีสวดอภิธรรมและพิธีพระราชทานเพลิงศพนั้นณวัดป่าพลทองในวันที่17กันยายน2569ที่ผ่านมานะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านท่านหนึ่งที่เสียสละนะครับเนื่องจากว่าท่านไประงับเหตุก่อผู้คุ้มคลั่งนะครับแล้วก็ทางอส.นะครับได้เข้าจับกุมแต่ว่าได้มีการใช้อาวุธปืนยิงนะครับแต่ว่าไปพลาดไปถูกท่านผู้ใหญ่วาสนานะครับก็ท่านก็เสียชีวิตไปครับก็ข่าวต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของพัฒนาชุมชนบุรีรัมย์จัดตลาดนัดเมือง8ทุกวันศุกร์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเข้าถึงช่องทางตลอดนะครับเข้าถึงช่องทางการตลาดสู่ผู้บริโภคโดยตรงเมื่อวันที่18กันยายน2569นายศรีธรรมราชแก้วผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เปิดงานกิจกรรมเชื่อมโยงช่องทางการตลาดในการสร้างรายได้จากกิจการอาหารปลอดภัยตลาดเมืองแปะไทยช่วยไทยที่บริเวณลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเดิม
อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างรายได้จากการจากกิจการอาหารปลอดภัยพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตนะครับก็จะเห็นอยู่ตลอดนะครับว่าตลาดนัดแห่งนี้จะเปิดทุกวันศุกร์นะเปิดทุกวันศุกร์ที่หน้าศาลากลางหลังเดิมก็ท่านใดท่านผ่านไปผ่านมาก็หาซื้อหาได้นะครับมีสินค้าเยอะแยะมากมายนะครับตลาดนัดเมืองแปะไทยช่วยไทยสำนักงานพัฒนาชุมชนจัดขึ้นทุกวันศุกร์บริเวณด้านหน้านะครับก็มาหาซื้อชมกันได้ประกอบด้วยอาหารปลอดภัย13กลุ่มกว่า80ร้านค้านะครับที่จำหน่ายจ่ายแจกจำหน่ายที่หน้าสถานการณ์หลังเดิมนะทุกวันศุกร์ก็มาซื้อหากันได้เนาะพ่อแม่พี่น้องท่านใดอยากจะซื้อนะครับจับจ่ายใช้สอยก็มีของใช้กินอุปโภคบริโภคกันเยอะแยะนะก็มาซื้อหากันได้ที่ตลาดนัดสำหรับโครงการนี้ก็จัดเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวท้องถิ่นนะครับโดยเฉพาะเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับผ่านอัตลักษณ์อาหารวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในหมู่บ้านนะครับให้ได้ซื้อหากันเนาะครับก็ในช่วงนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงจากท่านผู้ฟังทาง Facebook Live ขอมานะครับถึงจะเป็นการอัดเทปนะครับแต่ก็จะมีเว้นช่วงให้กับท่านผู้ฟังนะครับทาง Facebook Live ที่ขอมาทางดีเจน้องต้นนะครับคุณชาติจุจีรัตน์นะครับน้องเต้วิรุฒการบางจงนะครับก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในเรื่องของการจัดคิวเพลงนะครับหรือว่าเปิดเพลงแล้วก็ควบคุมรายการให้ราบรื่นไปโดยตลอดนะครับ3 ต่อ 3 ต่อนะครับคอยอำนวยความสะดวกสลับสับเปลี่ยนกันให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี้รับฟังเพลงสัก1 2บทเพลงนะครับ2บทเพลงที่ขอมาครับผมเชิญครับ

ครับผ่านไปครับซ้อมบทเพลงเพราะๆจากรายการเรื่องเล่าจากการนำผู้ใหญ่บ้านที่ผู้ฟังแนะนำมานะครับเอามาเล่ากันต่อนะครับในช่วงที่2ช่วงนี้ก็เล่าถึงเครื่องของบุรีรัมย์เปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดีโฮปบ้านมะเฟือง ตามรอยเจ้าเมืองเรื่องรองโบสถ์กระจกสีวิถีแต้มไม้ทองลิ้มลองอาหารพื้นบ้านสืบสารวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อวันที่16กันยายน2569เวลา17นาฬิกาที่วัดมณีจันทร์หมู่ที่1ตำบลมะเฟืองบ้านมะเฟืองตำบลมะเฟืองอำเภอพุทธสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์นายสมบูรณ์สุธีระกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดีโฮปหรือกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติโดยมีนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นายนิสิตวงหาไทยนายอำเภอพุทธสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นนะครับคณะกิ่งกาชาตินักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมกว่า100คนสำหรับโครงการดังกล่าวก็จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติจริงสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยตนเองโดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผ่านอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและศิลปะวัฒนธรรมหัตถกรรมพื้นถิ่นภายในหมู่บ้านมีโปรแกรมการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวได้สนุกและลงมือทำถึง10โปรแกรมดังนี้ครับ 1. ฮักแพงแบ่งปันสารฝันขันหมากเบงนะครับแล้วก็อันที่2นี่จะเป็นมนต์เสน่ห์ไม้แต้มทองบ้านมะเฟืองถ้าท่านใดเคยสัมผัสกับไม้แต้มทองก็จะรู้นะครับว่าฝีมือประณีตขนาดไหนนะครับ 3. สีแสงสีแห่งศรัทธาเช็คอินกระจกวัดมณีจันทร์หอม4หอมหวานบ้านมะเฟืองมหัศจรรย์มะพร้าวแล้วก็หอมหวานระมุนแยมมะเฟืองบ้านเรา6แซ่บนัวบ้านตายาข้าวปุ้นก้อยชวนชิม7จิบสมุนไพรเติมพลังสุขภาพ8ผ่อนคลายสุขใจวิถีนวดไทยบ้านมะเฟือง9ใส่ไหมสาวไหมใส่มีทอวิถีบ้านมะเฟือง10เดินตามรอยพอเพียงเลี้ยงชีวิตให้อยู่ดีกิจกรรมนี้ถือเป็นกุศโลบายสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภูมิปัญญากระจายรายได้สู่ชุมชนสร้างความภาคภูมิใจและลดการย้ายถิ่นฐานไปทำงานยังเมืองใหญ่นะครับการทำงานในแนวคิดกราวทีมบุรีรัมย์พลัสคือการมุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อสร้างความสุขที่จับต้องได้ให้กับชุมชนและประชาชนโดยใช้ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนเป็นเข็มทิศสำคัญก็ในเรื่องของแสงสีแห่งศรัทธาเช็คอินกระจกวัดศรีมณีจันทร์เนี่ยนึกถึงวัดภูพร้าวเนาะภูพร้าวที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ผมเคยไปเวลายามค่ำคืนก็จะเป็นแสงเรืองแสงนะครับที่ผนังโบสถ์อันนี้น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะท่านใดที่เคยไปนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมก็คงจะไปลองสัมผัสดูนะครับว่าแสงสีแห่งศรัทธากระจกสีวัดมณีจันทร์เนี่ยเป็นยังไงเหมือนกับที่อุบลไหมแต่ว่าเราต้องไปดูในยามค่ำคืนนะครับพระอาทิตย์ตกดินใหม่ๆประมาณ6โมงเย็นนะครับถึงจะได้เห็นสีสันของพลังเรื่องแสงในกำแพงโบสถ์แล้วก็ไปดูมนต์เสน่ห์แห่งการแต้มทองบ้านมะเฟืองนะก็เป็นสีสันแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้นะครับอีกหมู่บ้านหนึ่งก็เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เช่นกันนะครับที่บ้านหนองว่าซึ่งรายการของสวท.นะครับก็เคยได้นำลงให้ท่านได้ฟังไปแล้วเนาะชูอัตลักษณ์ชุมชนสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวด้วยการลงมือทำเมื่อวันที่15กันยายน2569ที่บ้านหนองว่าหมู่ที่2ตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นางรัชนีสารวิถีพัฒนาการชุมชนพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์นะครับประธานเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดีโฮปเพื่อส่งเสริมเป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กิจกรรมหมู่บ้านที่นักท่องเที่ยวต้องลงมือปฏิบัติซึ่งเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่นและชุมชนด้วยตนเองโดยมีพันจ่าเอกโสพลสิทธิจันทร์นายอำเภอห้วยราชหัวหน้าส่วนราชการภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวผู้นำชุมชนและประชาชนกว่า100คนเช่นกันนะ
มาร่วมกิจกรรมในวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเช่นกันนะครับของห้วยราชด้านนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการนำอัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารท้องถิ่นและงานศิลปหัตถกรรมของชุมชนมาพัฒนาเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวถือเป็นแนวทางในการเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชนและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอีกทั้งช่วยลดการย้ายถิ่นฐานไปนำทำงานยังเมืองใหญ่สอดคล้องกับแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับบ้านหนองว่าก็มีโปรแกรมการท่องเที่ยว10โปรแกรมเช่นกันนะเพื่อให้ท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติจริงเช่นสาร3นำโชคสารเส้นร้อยรักจากหนองว่าเป็นการสารตะกร้าสารไว้สารแหสารของสารไซพวกนี้แหละครับเป็นภูมิปัญญาพื้นถิ่นข้าวแตนพอดีคำบ้านว่าหวานว่าวจิ๋วโชคดีมีชัยเสกฐานทรงรูปปรุงกลิ่นสมุนไพรขนมกะบงโบราณมะพร้าวอ่อนน้ำพริกหมูหอมมะม่วงถือตะกร้าเข้าครัวชุมชนตู้เย็นธรรมชาติเก๋ไก๋สไตล์ใบว่าและขนมเปี๊ยะทรงลูกว่านะครับก็ไปสัมผัสกันได้นะครับไปดูได้นะครับที่บ้านน้องว่าตำบลโคกเหล็กอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ชูอัตลักษณ์2ชุมชนดีโฮปนะครับของจังหวัดบุรีรัมย์ที่พุทธไทยสงฆ์กับที่ห้วยราชนะครับ2พื้นถิ่นมาเปรียบเทียบกันดูนะครับลองไปสัมผัสดูเป็นคนบุรีรัมย์ไปศึกษาวัฒนธรรมของบุรีรัมย์กันได้นะครับก็วันนี้เหลือเวลาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังเพลงนะครับตามที่ต้องการเนาะขอมา

ควบคุมรายการให้ราบรื่นมาด้วยดีตลอดไม่ว่าจะเป็นช่างเต้ช่างต้นช่างตินนะครับแล้วก็ท่านผอ.วิทยุน้อยผมเป็นอย่างสูงขอบคุณท่านผู้ฟังทางขึ้น 101.75 เมกะเฮิรตซ์ที่ฟังทางวิทยุทางบ้านทุกท่านนะครับแล้วก็ทาง Facebook Live ที่รับชมทางขึ้นนะครับเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะครับของ Facebook Live สปท.บุรีรัมย์พบกันใหม่อังคารหน้าสำหรับอังคารนี้สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมาก
1: สหประชาชาติประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตียังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเสมอเวียดนาม0-0ตกรอบแรกเอเชียนเกม2026และทำประตูไม่ได้ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีนำกลุ่มตลาดทุนไทยร่วมคณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอังกฤษเพื่อเจรจากับนักลงทุนต่างชาติเชิญชวนร่วมลงทุนในไทย
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานโรดโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจตลาดทุนไทยและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแสดงศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยรวมทั้งเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในไทยโดยเฉพาะตลาดทุนไทยโอกาสนี้นายไพบูลย์ นรินทรางกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยกล่าวถึงการร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยกับนักลงทุนต่างประเทศจากที่ปีนี้มีสัญญาณสะท้อนถึงการไหลเข้าของเงินลงทุนจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆตลอดจนกระจายผลประโยชน์ไปยังภาคเศรษฐกิจอื่นๆได้มากขึ้นด้านนายอัศเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท.กล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมีความยินดีที่ได้ร่วมเดินทางกับคณะของนายกรัฐมนตรีเพราะมีโอกาสหารือร่วมกับทีมไทยแลนด์รวมถึงกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนต่างประเทศให้มีความใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะญี่ปุ่นซึ่งมีบริษัทจำนวนมากให้ความสนใจและมีศักยภาพที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอีกทั้งจะมีภารกิจด้านตลาดทุนเพื่อพบปะนักลงทุนสถาบันในนิวยอร์กกว่า30รายทั้งในรูปแบบการประชุมกลุ่มและหารือรายบริษัทถือเป็นเรื่องที่ดีสะท้อนความสนใจของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอีกครั้งนอกจากนี้ตลท.ยังเตรียมนำเสนอปัจจัยบวกของตลาดทุนไทยให้นักลงทุนต่างชาติด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: กระทรวงพาณิชย์ติดตามการจัดทำรายละเอียดความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังสรุปกรอบเจรจาตั้งเป้าคงอัตราภาษีตามที่ตกลงไว้
3: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐระหว่างการเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดทำความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐหลังทั้งสองฝ่ายสรุปกรอบการเจรจาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและถ้อยคำของข้อตกลงให้สอดคล้องและตรงกันโดยไทยตั้งเป้าสรุปรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อคงอัตราภาษีไว้ในกรอบที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อปีที่ผ่านมาสำหรับการเดินทางร่วมคณะนายกรัฐมนตรีขณะนี้นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้วเพื่อหารือกับฝ่ายสหรัฐและภาคเอกชนรายสำคัญโดยไทยตั้งเป้าให้สามารถประกาศผลการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐได้ก่อนที่สหรัฐจะประกาศผลการไต่สวนตามมาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างซึ่งเป็นผลการไต่สวนเบื้องต้นและยังไม่มีผลบังคับใช้โดยคาดว่าสหรัฐจะประกาศผลได้ในเร็วๆนี้กริมปราศโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมกำกับดูแลสินค้าโซลาร์เซลล์นำเข้าโดยทุกชิ้นส่วนต้องมีมาตรฐานระดับสากล
4: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงมาตรการกำกับดูแลการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปภาคประชาชนว่าหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลคือการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปสู่กรีนอินดัสทรีและกรีนอีโคโนมีเพื่อทำให้พลังงานของประเทศเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ปัจจุบันจำนวนผู้ผลิตแผงโซลาร์เซลล์แบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยยังคงมีไม่มากพอเมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ตามนโยบายของรัฐบาลในระดับเป็นล้านหลังการนำเข้าอุปกรณ์จากต่างประเทศจึงเป็นเรื่องปกติแต่มีหัวใจสำคัญคืออุปกรณ์ทุกชิ้นที่นำเข้ามาจะต้องได้รับมาตรฐานระดับนานาชาติหรือมาตรฐาน IEC ก่อนจากนั้นจึงจะสามารถนำมาเทียบขึ้นกับทะเบียนสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพื่อให้ออกมาตรฐานมอกได้โดยเชื่อมั่นว่าในระยะยาวโครงการนี้จะทำให้เกิดผู้ผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น
5: อุปกรณ์ที่ท่านนำเข้ามานั้นต้องได้มาตรฐานระดับนานาชาติเสียก่อนนะครับและในระยะยาวผมเชื่อว่าโครงการนี้ก็จะทำให้เกิดผู้ผลิตนะครับในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพลังงานสะอาดถือเป็นหัวใจสำคัญในการเปลี่ยนผ่านระบบพลังงานนโยบายพลังงานของประเทศไทยนะครับมีคนเข้ามาขอเทียบนะครับขึ้นอุปกรณ์เทียบมาตรฐานของมอกรนั้นเนี่ยอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดก็มีความตื่นตัวมากพอสมควรผู้ผลิตในประเทศไทยเองที่มีมาตรฐานมอกรอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็จะได้สามารถขายให้กับพี่น้องประชาชนได้โดยเร็วนะครับ
4: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่านอกเหนือจากอุปกรณ์ที่ต้องได้มาตรฐานแล้วผู้ที่ดำเนินการติดตั้งจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสถาบันการศึกษาหรือจากกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งนี้เพื่อป้องกันอันตรายอุบัติเหตุไฟไหม้หรือไฟฟ้าลัดวงจรที่อาจเกิดขึ้นจากการติดตั้งที่ไม่ถูกวิธีแม้ว่าอุปกรณ์จะได้มาตรฐานก็ตามซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาตรฐานเหล่านี้แล้วและจะเป็นภาคบังคับในเร็วๆนี้ปฏิพลสัทพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลจัดสรรงบประมาณปี2570เพิ่มสภาพคล่องให้กยศ.เป็น 9,000 ล้านบาทแล้วพร้อมเร่งรัดติดตามหนี้ผู้ผิดนัดชำระอีกกว่า 2,600,000 รายนายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ล่าช้าในการโอนเงินให้กับทางมหาวิทยาลัยในช่วงเทอมแรกจนทำให้นักศึกษาถูกขู่ตัดสิทธิ์สอบว่าได้นำปัญหานี้ไปหารือกับนายยชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.แล้วซึ่งจะทำการนัดพูดคุยกับอธิการบดีทั่วประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไปในส่วนของปัญหางบประมาณปี2569ที่ไม่เพียงพอนั้นทางรัฐบาลได้ให้ความสำคัญโดยการตั้งงบประมาณปี2570ให้กับกยศ.เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าจาก 5,000 ล้านบาทเป็น 9,000 ล้านบาทซึ่งจะถูกนำเข้ากองทุนได้ในวันที่1ตุลาคมหลังจากที่พระราชบัญญัติประกาศใช้เพื่อนำไปหมุนเวียนในระบบต่อไปสำหรับปัญหาหลักของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาคือการที่มีผู้กู้ยืมในระบบถึง 3,600,000 คนแต่มีเพียงประมาณ1ล้านคนที่เป็นลูกหนี้ดีและชำระหนี้ตามกำหนดเวลาส่วนกลุ่มผู้ผิดนัดชำระหนี้อีก 2,600,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ60เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ต้องแยกพิจารณาเป็นกลุ่มที่ยังว่างงานซึ่งทางกองทุนต้องละเว้นการเรียกเก็บหนี้ให้ก่อนและกลุ่มที่มีรายได้แล้วแต่เลือกที่จะไม่ชำระหนี้ทางกยศ.จะต้องเร่งหาตัวกลุ่มผู้ที่มีรายได้แล้วเพื่อเรียกเก็บหนี้ให้ได
6: ้เป็นเรื่องที่น่าตกใจว่าเราไม่รู้เลยว่า 2,600,000 คนเนี่ยใครอยู่ในสถานะไหนใครที่พร้อมจ่ายและใครที่ไม่พร้อมจ่ายกยศ.แทบ

0: จะยังไม่บริหารจัดการเท่าที่ควรกยศ.ไม่ได้ทวงนะครับเขาหักอัตโนมัติในระบบแต่ว่ากลุ่มที่กยศ.ต้องทำงานก็คือกลุ่มที่มีรายได้แล้วไม่สามารถที่จะหักจากระบบได้เนี่ยเอาไม่ต้องทั้ง2ล้าน6หรอกครับเอาแค่สัก 30-40% ของ2ล้าน6ก็พอให้พวกนี้หาทางให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขาจ่ายให้ได้เนี่ยรัฐบาลแทบจะไม่ต้องสนับสนุนงบประมาณเข้าไปในกองทุนในแต่ละปีเลย
1: นอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงประเด็นเรื่องการสวมสิทธิ์กู้ยืมในวิทยาลัยเอกชนว่าถือเป็นหน้าที่ของกองทุนที่จะต้องไปประสานงานและตรวจสอบร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ทำการอนุมัติซึ่งก็คือมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชี้แจงกรณีที่โครงการ THAI Passportไม่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมแม้งบเกิน 1,000 ล้านพร้อมเปิดให้ตรวจสอบทุกโครงการ
2: นางสาวนันท์บุญธิดาตกไทยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงกรณีนางการดีเลียวไพโรธรองหัวหน้าพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและความตรงใสในการดำเนินโครงการที่ HAI Passport ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งตนเองพร้อมให้ตรวจสอบโครงการดังกล่าวรวมถึงทุกโครงการของกระทรวงแต่การตรวจสอบต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงพร้อมชี้แจงกระบวนการเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมหน่วยงานเจ้าของโครงการจะเสนอข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางซึ่งจะมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโครงการที่จะเข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมสำหรับโครงการ THAI Passport กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งกลับมาตั้งแต่เดือนธันวาคม2568ว่าโครงการไม่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมข้อตกลงคุณธรรมและจะมีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเพิ่มจำนวนยอดลงทะเบียนเห็นว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงโดยผู้กล่าวหาต้องมีหลักฐานที่ชัดเจนเนื่องจากการลงทะเบียนโครงการใช้ไทยดีของกรมการปกครองและยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริงให้รอบด้านก่อนกล่าวหาเพราะหากมีการกล่าวหาสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือหน่วยงานอาจต้องพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย
3: เรายินดีให้ตรวจสอบแต่ไม่ใช่ตรวจสอบตามจินตนาการอ่ะต้องตรวจสอบตามข้อเท็จจริงแล้วทีนี้ประเด็นที่หนักที่สุดจากที่ฟังเมื่อวานเนี่ยคือนอกเหนือจากพูดเรื่องข้อตกลงคุณธรรมแล้วเนี่ยไปพูดต่ออีกว่าจะมีการปั๊มยอดลงทะเบียนนี่ถือว่าเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงมากๆแล้วก็ต้องบอกค่ะว่าจะไม่แปลกใจเลยถ้าจะโดนฟ้องอย่างที่บอกค่ะพอโดนฟ้องปุ๊บก็จะบอกว่านี่ฟ้องปิดปากกันหรือเปล่าก่อนจะเปิดปากต้องดูข้อมูลก่อนแล้วค่ะว่าสิ่งที่คุณกล่าวหานั้นเรื่องจริงขนาดไหนแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะทุกท่านเห็นค่ะว่าการลงทะเบียนโครงการนี้ต้องใช้ Digital ID คือใช้ไทยดีของกรมการปกครองหรือใช้แอปทางรัฐของตัว DGA ในการยืนยันตัวตนเพื่อลงทะเบียนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะจะมาบอกว่ามีการปั๊มยอดอย่างงู้นอย่างนี้ท่านต้องมีหลักฐานให้ชัดเจนไม่ใช่ว่าจะจินตนาการเอาว่าจะทำมาอย่างไรก็ฉันถือว่านี่คือเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงนะคะ
2: สำหรับข้อสังเกตเกี่ยวกับจำนวน Active Userที่ยังไม่มีความชัดเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE แนะนำให้ตรวจสอบข้อมูลจากเว็บไซต์ของโครงการซึ่งมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียและแยกตัวเลขระหว่างผู้ลงทะเบียนกับกลุ่ม Active User ไว้อย่างชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มยอดลงทะเบียนตามที่มีการตั้งข้อสังเกตกฤษณาควรแสนสุขรายงาน
1: ธนาคารออมสินออกสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบเสริมเงินทุนหมุนเวียนให้พ่อค้าแม่ค้าและตัดวงจรหนี้นอกระบบ
4: นายจงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวถึงสินเชื่อ QR มหาเฮง X นกกระซิบว่าเป็นสินเชื่อหมุนเวียนระยะสั้นที่ตอบโจทย์พ่อค้าแม่ค้าที่ต้องการเงินทุนไปหมุนซื้อวัตถุดิบจ้างแรงงานหรือเตรียมสต็อกสินค้าออกงานระยะสั้นโดยสามารถกู้ได้เท่าที่จำเป็นและคืนเมื่อขายได้ผ่านแอปพลิเคชันไมโมโดยจะชำระดอกเบี้ยตามจำนวนวันที่ใช้งานจริงเพียงร้อยละ 0.70 ถึง 0.75 ต่อเดือนซึ่งช่วยลดต้นทุนทางการเงินและเพิ่มกำไรสุทธิให้ร้านค้านอกจากนี้ยังเป็นการตัดวงจรหนี้นอกระบบและสร้างประวัติเครดิตทางการเงินให้แข็งแรงจากการกู้และคืนเงินเป็นประจำ
5: การยืมเงินหรือการเติมทุนไปทำให้เกิดการประกอบการแบบนี้กู้สั้นหน่อยพอเรากู้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโอกาสที่เราจะมีผลกำไรของการประกอบการเยอะขึ้นก็จะมีแต่ที่แน่ใจแล้วก็ที่สบายใจได้ก็คือว่าธนาคาร ก็จะดูแลใน

0: เรื่องของตัวอัตราดอกเบี้ยถ้าเผื่อว่าเรากู้แล้วคืนกู้แล้วคืนบ่อยๆเราจะเป็นลูกหนี้ที่เป็นลูกหนี้ที่แข็งแรงธนาคารก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยที่ไม่สูง
1: สำหรับวงเงินในสินเชื่อ QR มหาเฮงเอ็กซ์นกกระซิบหากเป็นลูกค้าเดิมของธนาคารออมสินและมีประวัติการชำระที่ดีสามารถขยายวงเงินได้สูงถึง 500,000 บาทแต่หากเป็นลูกค้าใหม่สามารถยื่นขอวงเงินเริ่มต้นได้ตั้งแต่ 50,000 บาทโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคมนี้ผ่าน www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1115นันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เผยพรรคเตรียมข้อมูลสำหรับยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเกือบเสร็จแล้วคาดว่าจะได้เห็นร่างของพรรคร่วมฝ่ายค้านในสัปดาห์หน้าส่วนกรณีพรรคกล้าทำอาจถอนตัวจากฝ่ายค้านยอมรับว่าเสียดายแต่ไม่กระทบการยื่นยติน
3: ายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยถึงความพร้อมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้หารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่องและเตรียมข้อมูลเกือบครบถ้วนแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปร่างยติเบื้องต้นภายในสัปดาห์นี้และเห็นร่างร่วมกันในสัปดาห์หน้าขณะเดียวกันพรรคประชาธิปัตย์เตรียมเสนอรายชื่อรัฐมนตรีที่มีข้อมูลสำหรับการอภิปรายให้พรรคร่วมฝ่ายค้านพิจารณาโดยย้ำว่าการพิจารณาจะดูจากพฤติกรรมและข้อมูลไม่ได้เลือกปฏิบัติตามสังกัดพรรคหากพบประเด็นที่เข้าข่ายก็พร้อมอภิปรายทั้งหมดอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านเหลือ5พรรคราว149เสียงยังไม่กระทบต่อการทำหน้าที่เนื่องจากการเสนอยติอภิปรายไม่ไว้วางใจต้องใช้เสียงไม่น้อยกว่า1ใน5หรือ100เสียงขณะที่การดำเนินการตามรัฐธรรมนูญในบางกรณีสามารถนับรวมเสียงของสมาชิกรัฐสภาได้
4: จริงๆผมก็เสียดายนะครับความจริงพรรคกล้าทำตลอดระยะเวลาที่เป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านมาก็เป็นพรรคที่มีวินัยและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแต่ผมก็เห็นใจที่เขามีมติไปโหวตเห็นชอบกับเรื่องของงบประมาณแต่ว่าประเด็นใหญ่ที่ตามมาก็คือพอมีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจเข้ามาท่าทีของพรรคกล้าทำก็ดูจะไม่ชัดเจนก็เลยทำให้ประธานวิปฝ่ายค้านกับคุณอรรถกรนะครับก็ได้มีการคุยกันทีนี้หลังจากนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแกนนำของพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ต้องคุยกันเพราะว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านก็จะลดจำนวนลงถามว่าจะกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานไหมก็คงไม่กระทบนะครับตอนนี้ก็จะเหลืออยู่5พรรคประมาณ149เสียงก็ถือว่าเป็นเสียงที่น้อยอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพในการทำงานไม่ลดนะ
3: สำหรับข้อกังวลเรื่องการสกัดยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายสาธิตระบุว่าพรรคได้ติดตามท่าทีของประธานรัฐสภาที่มักจะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นที่สามารถอภิปรายได้หรือไม่ได้โดยมองว่าทุกอย่างควรดำเนินการตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายส่วนประเด็นเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ก็เห็นว่าสามารถนำมาอภิปรายได้หากเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีชวิสาประทุมมารายงาน
2: ขณะที่แกนนำพรรคภูมิใจไทยชี้แจงกระแสข่าวพรรคกล้าทำจะเข้าร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องละเอียดอ่อนย้ำให้ผู้บริหารพรรคและหัวหน้าพรรคเป็นผู้ตัดสินใจนายพิพัฒน์รัชกิจประการในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวพรรคกล้าทำเตรียมถอนตัวจากฝ่ายค้านเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลว่าเรื่องดังกล่าวต้องสอบถามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีข้อสั่งการใดๆในเรื่องดังกล่าวจากประสบการณ์ทางการเมืองแม้รัฐบาลจะมีเสียงสนับสนุนเพียงพอแล้วยังมีความจำเป็นต้องดึงพรรคการเมืองอื่นเข้ามาร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้นมองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนื่องจากรัฐบาลเพิ่งทำงานได้6เดือนจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตัดสินใจในฐานะมีประสบการณ์ทางการเมืองแม้จะมีเสียงมากแล้วยังมีความจำเป็นต้องมาร่วมหรือไม่เห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนรัฐบาลเพิ่งทำงานมา6เดือนรายละเอียดจึงขอให้ผู้บริหารพรรคและนายกเป็นผู้ตัดสินใจและแถลงในรายละเอียด
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนหลายพื้นที่ทั่วประเทศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่งจากฝนตกหนักถึงหนักมากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าเบื้องต้นสทนช.ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำพบมีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังตั้งแต่วันนี้ถึง26กันยายนบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกอุทัยธานีศรีสะเกษลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีจันทบุรีตราดระนองสงขลาและนราธิวาสรวมทั้งต้องระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาขณะเดียวกันต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาคาดการจะมีน้ำหลากจากตอนบนของลุ่มน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่เสี่ยงบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอเมืองอ่างทองและวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองอำเภอเสนาผักไห่บางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอำเภอเมืองปทุมธานีและสามโคกจังหวัดปทุมธานีขณะที่กรมชลประทานติดตามปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาพร้อมเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำสายหลักเช่นแม่น้ำปิงและแม่น้ำน่านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้กรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราประมาณ 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดการว่าอาจปรับเพิ่มได้ถึง 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนและรองรับปริมาณน้ำหลากทั้งนี้ได้ส่งหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา11จังหวัดพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างทันท่วงที
7: แต่ส่วนสำคัญยิ่งนะครับเราก็ทำงานในลักษณะเชิงรุกอยู่แล้วจ้างที่กรมชลประทานจะดำเนินการลงพื้นที่ที่พื้นที่ไหนน้ำท่วมเป็นประจำจากการที่เราบริหารจัดการน้ำในเชิงปริมาณน้ำท้ายเขื่อนในแต่ละลูกบาศก์เมตรเนี่ยครับที่เรารู้ตัวเลขอยู่แล้วเนี่ยก็จะลงพื้นที่และได้รับรู้โดยทางการมากขึ้นครับก็ขอความร่วมมือจากพ่อแม่พี่น้องด้วยนะครับสิ่งที่กรมชลประทานให้ข้อมูลและก็ประสานไปนะครับเป็นเรื่องที่ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะครับ
6: อธิบดีกรมชลประทานกล่าวย้ำว่าหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำเกินกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีกรมชลประทานจะประเมินสถานการณ์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เพื่อขออนุมัติแผนการบริหารจัดการน้ำตามขั้นตอนต่อไปพร้อมขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดจากช่องทางของกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะเดียวกันคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิ การขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.
8: ทำเรื่องโอนย้ายนะครับให้เสร็จสิ้นภายในวันที่9ตุลาคมแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีการเรียกมาเติมทั้งในส่วนที่มีการถอดถอนไปนะครับแล้วก็มีการขอใช้บัญชีจากท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศมาใหม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ร่วมๆประมาณสักเกือบๆหมื่นอัตราที่จะกลับน่าจะมีการเรียกรายงานตัวก็วันที่19ตุลาคมครับก็จะได้เป็นการคืนความเป็นธรรมให้กับทั้งคนที่สอบบรรจุไปตั้งแต่รอบ1รอบ3ที่โดนลัดคิวไปรวมไปถึงรอบ4ที่มีการรอบรรจุอยู่นะครับในส่วนของการสอบในอนาคตเนี่ยตอนนี้กฎหมายใกล้จะเสร็จแล้วทางสวก็ส่งกลับมาทางสภาผู้แทนราษฎรเรียบร้อยแล้วที่จะมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การสอบนะครับให้มีความน่าเชื่อถือแล้วก็มีมาตรฐานมากขึ้นนะครับโดยไปอ้างอิงหลักจากคพ.เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะแบบนี้ในอนาคต
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วการยางแห่งประเทศไทยมุ่งขับเคลื่อนระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยยกระดับยางพาราไทยสู่มาตรฐานสากลสร้างความยั่งยืนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
9: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการตรวจสอบย้อนกลับยางพาราหรือไทยเทสติบิลิตี้ณโรงแรมรอยัลริเวอร์กรุงเทพพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันทิศทางของตลาดยางพาราเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนผู้ซื้อไม่ได้พิจารณาเฉพาะคุณภาพและราคาแต่ให้ความสำคัญมากขึ้นกับแหล่งที่มาความโปร่งใสความถูกต้องตามกฎหมายความยั่งยืนและการตรวจสอบย้อนกลับการยางแห่งประเทศไทยจึงได้พัฒนาไทยเทสติบิลิตี้หรือระบบตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ยางพาราไทยเพื่อเป็นมาตรฐานในการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับระบบตรวจสอบย้อนกลับยางพาราไทยเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลและกระบวนการอย่างเป็นระบบตลอดห่วงโซ่อุปทานซึ่งมาตรฐานดังกล่าวไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อรองรับมาตรฐาน EUDR ของสหภาพยุโรปเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการวางรากฐานเพื่อรองรับความต้องการของตลาดในปัจจุบันและอนาคตอย่างยั่งยืนซึ่งสิ่งสำคัญต่อจากนี้คือการนำมาตรฐานไปสู่การปฏิบัติจริง
10: เราก็เลยมีการกำหนดตัวมาตรฐานตัวไทยเทสติบิลิตี้เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมในเรื่องของเงื่อนไขที่โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปตัวไทยเทสติบิลิตี้เนี่ยเป็นการเตรียมพร้อมให้กับสถาบันเกษตรกรแล้วก็ตัวเกษตรกรของเราเนี่ยได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเผื่อให้กับผู้ที่จะซื้อโปรดักต์ของเราเนี่ยเขาต้องไปเข้าตัวมาตรฐานต่างๆที่จะเริ่มมีการขยายมากขึ้นโดยสตาร์ทเริ่มต้นจาก EUDR นะครับอันนี้คือตัวไทยเทสติบิลิตี้ของเราที่เราเนี่ยกำลังจะเริ่มรณรงค์แล้วมีการให้ความรู้แล้วก็มีการจัดสัมมนาในวันนี้เนี่ยนะครับว่าเราอยากจะให้สถาบันเกษตรกรรวมถึงเกษตรกรทั่วประเทศเนี่ยเพื่อเตรียมตัวรองรับความต้องการของตลาดที่จะเกิดขึ้นว่าเขาจะกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับตัวเทสติบิลิตี้นี้ครับ
9: นายสันสนะยังกล่าวด้วยว่าสำหรับการขยายผลการยางแห่งประเทศไทยจะดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนตั้งแต่การประเมินความพร้อมการพัฒนาศักยภาพการจัดทำเครื่องมือการนำไปปฏิบัติจริงการตรวจประเมินและการปรับปรุงก่อนขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆตามระดับความพร้อมโดยเริ่มนำร่องในการสร้างการรับรู้และประเมินความพร้อมแล้วในสถาบันเกษตรกร8แห่งในปีงบประมาณ2569พร้อมได้วางแผนขยายผลไปยังสถาบันเกษตรกรอย่างต่อเนื่องให้ครอบคลุมสถาบันเกษตรกรทั้งหมด642แห่งทั่วประเทศต่อไปชวนันท์มาลีรายงาน
6: สำนักงานประกันสังคมเปิดขั้นตอนลงคะแนนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนลงคะแนนได้ตั้งแต่8นาฬิกาถึง16นาฬิกาแนะข้อปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
11: การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมกำหนดจัดการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้เปิดลงคะแนนตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาณที่เลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแสดงตนต่อกรรมการประจำที่เลือกตั้งพร้อมหลักฐานแสดงตนที่ถูกต้องเช่นบัตรประจำตัวประชาชนใบขับขี่บัตรประจำตัวคนพิการหรือหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เช่นไทยดี DLT และบัตรคน พิการอิเล็กทรอนิกส์จากนั้นลงลายมือชื่อหรือพิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือขวาในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและรับบัตรเลือกตั้งสำหรับวิธีการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขผู้สมัครเป็นเลขอาหรับิกไม่เกิน7หมายเลขลงในช่องเขียนหมายเลขหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ทั้งนี้ห้ามเขียนข้อความเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดเพราะอาจทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียเมื่อเขียนหมายเลขเรียบร้อยแล้วให้พับบัตรเพื่อรักษาความลับของการลงคะแนนและนำบัตรเลือกตั้งใส่หีบบัตรด้วยตนเองต่อหน้ากรรมการประจำที่เลือกตั้งขณะเดียวกันผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งห้ามนำสื่อหรือวัสดุหาเสียงเข้าไปในที่เลือกตั้งห้ามนำบัตรเลือกตั้งเข้าหรือออกจากที่เลือกตั้งห้ามถ่ายบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วห้ามแสดงบัตรที่ลงคะแนนแล้วต่อผู้อื่นห้ามทำให้บัตรเสียหายและห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารขณะลงคะแนนทั้งนี้ผู้ฝ่าฝืนหรือก่อความวุ่นวายอาจถูกเชิญออกจากที่เลือกตั้งและไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ส่วนการสังเกตการสามารถบันทึกภาพหรือวิดีโอภาพรวมบรรยากาศภายนอกแนวกั้นได้โดยต้องเคารพความเป็นส่วนตัวและไม่บันทึกภาพที่ทำให้ทราบหรือคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดรวมถึงสามารถบันทึกกระบวนการนับคะแนนหลังเวลา 16:00 นได้แต่ต้องไม่รุกล้ำแนวกั้นหรือรบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งร่วมใช้สิทธิ์อย่างสุจริตรักษาความลับของการลงคะแนนและเคารพกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
6: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจ

0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการที่ระบุว่าสหประชาชาติเน้นย้ำจุดยืนในการประณามกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเป้าหมายในดินแดนของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงการโจมตีกรุงริยาดนอกเหนือไปจากการโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่อื่นของซาอุดีอาระเบียนอกจากนี้สหประชาชาติยังมีความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์ความขัดแย้งทหารในเยเมนและพื้นที่โดยรอบรวมถึงการที่กลุ่มกบฏฮูตีรุกคืบไปยังจุดยุทธศาสตร์สำคัญอาทิเมืองตาอิชเมืองลาชและเมืองมาริบซึ่งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อพลเรือนในเยเมนและทั่วภูมิภาคโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวเพิ่มเติมว่าสหประชาชาติเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งดังกล่าวปฏิบัติตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงข้อห้ามโจมตีโดยตรงต่อพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าได้หารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเกี่ยวกับแนวทางที่ให้ยูเครนและรัสเซียระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานชั่วคราวระหว่างการพบกันที่นครนิวยอร์กเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องเร่งช่วยเหลือยูเครนในการป้องกันประเทศด้วยการเพิ่มการส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นและจะนำประเด็นดังกล่าวไปหารือกับประธานาธิบดีโวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนทั้งนี้ประธานาธิบดีมาครงเน้นย้ำว่าการช่วยเหลือระบบพลังงานของยูเครนยังเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทั่วยุโรปและหวังว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในครั้งนี้จะช่วยให้การหารือประเด็นดังกล่าวมีความคืบหน้าสำนักข่าว AFP รายงานว่าประชาชนในเมืองครอสทอฟซึ่งตั้งอยู่ทางเหนือของออสเตรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลรัฐอัปเปอร์ออสเตรียเพื่อคัดค้านการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐโดยกังวลว่าโครงการดังกล่าวจะใช้ไฟฟ้าและน้ำปริมาณมหาศาลจนส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่โปร่งใสในการเปิดเผยรายละเอียดของโครงการดังกล่าวด้านสื่อท้องถิ่นรายงานว่าโครงการระยะแรกอาจใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงถึงปีละ 1,300 ล้านหน่วยซึ่งเทียบเท่าการใช้ไฟฟ้าตามบ้านเรือนประมาณ 370,000 หลังขณะที่ Google ระบุว่าศูนย์ข้อมูลแห่งนี้จะเปิดให้บริการเพื่อรองรับระบบเก็บข้อมูลคลาวด์และปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งจะช่วยสร้างงานหลายพันตำแหน่งนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินทั้งรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบรุนแรงจากปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งอาจทำให้เกิดพายุรุนแรงและมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้ำทะเลที่สูงกว่าปกตินายนิวซัมกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจำเป็นต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อรับมือกับปัญหาไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาขึ้นก่อนซึ่งการประกาศภาวะฉุกเฉินในครั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นรวมถึงจัดสรรเครื่องมือปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและให้ประชาชนมั่นใจว่าทางการรัฐแคลิฟอร์เนียพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญทั้งนี้การประกาศภาวะฉุกเฉินจะช่วยให้หน่วยงานของรัฐแคลิฟอร์เนียสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นและจัดเตรียมอุปกรณ์รับมือภัยพิบัตินอกจากนี้ยังช่วยให้กองกำลังพิทักษ์มาตุภูมิประจำรัฐแคลิฟอร์เนียเข้าช่วยเหลือเมื่อจำเป็นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามในรอบรองชนะเลิศพบกับทีมชาติจีนเกมนี้นักตบสาวไทยสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ไปอย่างหวุดหวิด2-3เซต25 23 21 25 11 25 28 26และ6-15หล่นไปชิงเหรียญทองแดงพบกับเกาหลีใต้ในวันนี้เวลา14 นาฬิกา ส่วนทีมชาติจีนผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับญี่ปุ่นเวลา 17:20 น.ด้านกีฬาต่อสู้ Mixed Martial Arts หรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมในรอบรองชนะเลิศรุ่น Modern MMA 54 กิโลกรัมหญิงการจุธาพัทระบุญซ่อนเอาชนะวาเลนเซียฟาฮิราฮอตมาอูลีจากอินโดนีเซียผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองกับไดอาน่าโปโกเซียนจากอินโดนีเซียในวันนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบแรกไทยพบมาเก๊าเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิศสารเอาชนะปุยปังฟอง2-1เกม21-19 20-22 21-20จากนั้นเดี่ยวมือ2พนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะปุยชิชอน2-0เกม21-8และ21-7และเดี่ยวมือ3ภูรินัทอารีเอาชนะเหลียงล็อกชอง2-0เกม21-14และ21-12ทำให้ทีมชาติไทยเอาชนะมาเก๊าขาดลอย3-0คู่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายพบกับไต้หวันในวันนี้เวลา 13:00 นมวยสากลรุ่น70กิโลกรัมชายรอบ32คนบรรจงสินสิรินักชกไทยเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อ4ปีก่อนแพ้ให้กับสุมิตรนักชกจากอินเดีย0-5เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32คนสุดท้ายตะกร้อทีมชายกลุ่ม A ทับตะกร้อทีมชาติไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป3-0ทีมโดยทีม A ชนะไป2-0เซต15-11และ15-7ตามมาด้วยทีม B ชนะไป2เซตรวด15-9และ15-11และทีม C ชนะไป2-1เซต15-17 15-10และ15-7โดยโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นฮอกกี้หญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอุซเบกิสถาน3-1เก็บชัยชนะ2นัดติดต่อกันสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับอินเดียในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นบาสเกตบอล 3x3 รอบแรกในกลุ่ม D นัดแรกยัดห่วงสาวไทยแพ้เกาหลีใต้วุดวิด12-13คะแนนจากนั้นลงสนามนัดที่2เอาชนะสิงคโปร์ไปได้14-8คะแนนสำหรับโปรแกรมต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่มดีพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 10:25 ด้านการแข่งขันเบสบอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B ทีมชาติไทยพลิกเอาชนะทีมชาติฮ่องกง10-7หลังจากที่ตามอยู่3-7หลังจบอินนิ่งที่6สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเบสบอลไทยจะลงสนามพบกับไชนีสไทเปในวันนี้ส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายในกลุ่ม E พบกับเวียดนามหลังจาก2นัดแรกทีมชาติไทยแพ้ญี่ปุ่นมา0-8และแพ้ไชนีสไทเป0-1ผลปรากฏว่าเกมนี้ทีมชบาแก้วเสมอเวียดนามแบบไร้สกอร์0-0มี1แต้มจาก3นัดตกรอบอย่างน่าเสียดายหลังจบเกมอัลเฟรดเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมไทยทำผลงานได้ดีและมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเป็นประตูได้โดยมองว่าเป็นเรื่องของการจบสกอร์และไม่ใช่เรื่องของโชคส่วนประสบการณ์จากการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนสำคัญของทีมโดยเฉพาะการได้พบกับทีมระดับสูงกว่าอย่างญี่ปุ่นไต้หวันและเวียดนามซึ่งทำให้ทีมได้เรียนรู้และมีข้อมูลเพื่อนำไปพัฒนาการเล่นให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตด้านทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยได้ลงฝึกซ้อมและฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026นัดที่3ที่จะพบกับทีมชาติญี่ปุ่นหลังผ่านการแข่งขันมาแล้ว2นัดทั้งทีมไทยและทีมญี่ปุ่นต่างเก็บได้6คะแนนเต็มและการันตีผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่งผลให้การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญต่อการลุ้นตำแหน่งแชมป์กลุ่มโดยทีมชาติไทยได้เน้นมาที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักกีฬาเป็นหลักเพื่อให้ผู้เล่นมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับโปรแกรมการแข่งขันทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน23เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น8เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้5เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน4เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทย3เหรียญทอง1เหรียญเงินการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรอบ2จิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์มือ11ของไทยและมือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครเอาชนะวรเมศบุญพึ่งมือ38ของไทยจากสุรินทร์2-0เซต6-1และ6-0ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับภูชิตสุขใจมือ29ของไทยและมือวางอันดับ11ของรายการจากชลบุรีต่อไปด้านหญิงเดี่ยวรอบแรกระดามนัททวีวัฒน์มือ47ของไทยเอาชนะพรชนกโทนุสินมือ31ของไทยจากมุกดาหารด้วยสกอร์6-0ทั้ง2เซตผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปพบกับโชติรินแก้วกามือวางอันดับ2และมือ11ของไทยจากชลบุรีทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเข้าแคมป์เก็บตัวในวันแรกจะเน้นไปที่การพักฟื้นสภาพร่างกายเนื่องจากนักเตะหลายคนเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจกับสโมสรต้นสังกัดส่วนการเรียกอนันต์ยอดสังวาลกับอิกลาสสันหลนมาติดทีมชุดนี้แม้จะยังไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดในลีกแต่มองว่าทั้งสองคนเป็นนักเตะที่มีศักยภาพและมีพัฒนาการที่ดีขณะที่ตำแหน่งกองกลางที่ไม่มีชื่อของเบนเดวิสและวีรเทพป้อมพันธ์ซึ่งต่างทำผลงานได้ดีกับต้นสังกัดนั้นเนื่องจากทีมชาติไทยมีตัวเลือกในตำแหน่งแดนกลางค่อนข้างเยอะด้านชนาธิปสงกระสินกัปตันทีมชาติไทยกล่าวว่าเป้าหมายของทีมในชุดนี้คือต้องการคว้าแชมป์กลับมาให้ได
2: ้ครับแน่นอนว่าเป็นรายการแรกแล้วก็เป็นสิ่งที่ยากอยู่แล้วครับในทุกๆครั้งที่เราเจอกับทีมชาติอื่นนะครับเพราะว่าทุกคนก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดของทีมชาติณเวลานี้นะครับก็พวกเราก็สิ่งเดียวก็ต้องการเอาแชมป์ให้ได้ครับเพราะเราพวกเราก็จะทำทุกวิธีทางครับทุ่มเทแล้วก็เอาชัยชนะกลับบ้านครับผม
1: สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่ม26กันยายนพบปากีสถาน29กันยายนพบเวียดนามและ2ตุลาคมพบฟิลิปปินส์โดยรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่5ตุลาคมนี้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
3: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพณพระมหาปราสาทก่อนการเชิญไปถวายพระเพลิงยังพระเมรุมาตรมีการประโคมตามระยะเวลาหรือยามที่กำหนดที่เรียกว่าประโคมประจำยามการประโคมประจำยามในการประดิษฐานพระบรมศพตามราชประเพณีแต่เดิมมาเป็นหน้าที่ของก

0: www.thai.co.th
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่23-27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นสำหรับบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-20

0: 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:23 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:14 นาที
1: ขณะนี้เวลา 12:51 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี11000ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086-366-9314และ089-444-3201สำนักงานเศรษฐกิจการคลังรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจตำแหน่งนิติกรจำนวน1อัตราผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง www.fpo.go.th หรือที่เว็บไซต์ fpo.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่29กันยายน2569กรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ขอเชิญภาคเอกชนเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนภาคเอกชนเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2560พุทธศักราช2546มาตรา4วงเล็บ5จำนวน5ตำแหน่งผู้สนใจยื่นเสนอชื่อพร้อมเอกสารหลักฐานทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่7ถึง9ตุลาคม2569ติดต่อขอรับแบบเสนอชื่อได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องคาซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยท่านผู้ฟังครับการเดินทางบนท้องถนนนอกจากขับขี่ตามกฎจราจรเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางแล้วนั้นอุปกรณ์ภายในรถก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งคาซีทหรือที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กที่จะช่วยลดความรุนแรงหากเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองครับอีกทั้งในปัจจุบันกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายกำหนดให้เด็กอายุไม่เกิน6ปีต้องมีคาซีทระหว่างโดยสารรถยนต์หากไม่มีคาซีทจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์3ข้ออย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่ขับรถด้วยความเร็วช้าโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและต้องขับชิดซ้ายให้เด็กนั่งในที่นั่งโดยสารตอนหลังหรือเบาะหลังส่วนในกรณีรถกระบะหรือกึ่งกระบะให้นั่งโดยสารตอนหน้าได้แต่ห้ามนั่งท้ายกระบะพร้อมทั้งจัดให้มีผู้ดูแลเด็กในขณะโดยสารหรือให้เด็กรัดเฉพาะเข็มขัดรัดหน้าตักคาซีทจึงเป็นส่วนที่มีความสำคัญมากๆหากมีเด็กเล็กโดยสารมากับรถยนต์ด้วยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคระบุว่าการเลือกเบาะ

0: นั่งนิรภัยที่เหมาะสมแล้วจะต้องมีการใช้งานอย่างถูกต้องด้วยควรเลือกใช้แบบที่เหมาะกับน้ำหนักขนาดและอายุของเด็กรวมถึงต้องเหมาะสำหรับยานพาหนะที่ใช้ด้วยการเลือกคาร์ซีทก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้เด็กนั่งสบายและมีการป้องกันอย่างมีประสิทธิภาพหากต้องการสินค้าที่มีคุณภาพจำเป็นจะต้องสังเกตตรารับรองมาตรฐานความปลอดภัยที่มีลักษณะเป็นป้ายแถบสีส้มซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันมาตรฐานสำหรับคาร์ซีทโดยเฉพาะนอกจากนี้ยังควรใส่ใจในข้อมูลต่างๆดังนี้ 1. รายละเอียดต่างๆของฉลากผลิตภัณฑ์ว่าตรงกับความต้องการหรือไม่ 2. ศึกษาคู่มือวิธีใช้ให้เข้าใจวิธีติดตั้งและการใช้สายรัดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด 3. การติดตั้งและใช้งานเนื่องจากวิธีต่างๆค่อนข้างยุ่งยากและส่งผลโดยตรงต่อความปลอดภัยอาจจะต้องสอบถามผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมเพื่อการใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพการเลือกใช้คาร์ซีทจึงนับเป็นสิ่งสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้วยังต้องเลือกของที่มีคุณภาพดีเหมาะสมและใช้ประโยชน์ได้เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อทางการค้าที่ได้ของไม่มีคุณภาพและยังมีความคงทนในการใช้งานเพื่อปกป้องลูกน้อยที่รักได้อย่างดีอีกด้วยครับจบบทความประจำวันเรื่องคาร์ซีทที่ใช่ปลอดภัยสำหรับลูกน้อยเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนณัฐพงศ์สารบุตรนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
3: ่อการปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

จะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569นะคะพบกับดิฉันสุภชลินบัวทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันที่2ของเรามาพบกันกับท่านผู้ฟังนะครับวันนี้ก็จะเป็นสาระที่หลากหลายออกไปนะครับเรื่องของประกันสังคมกับสิทธิที่น่าสนใจแล้วก็รวมถึงอาจจะมีช่วงเวลาที่เราจะต้องถ่ายทอดนะครับการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตร
0: ี
1: ในช่วงท้ายนะครับรอสักครู่ก็จะได้ฟังประเด็นเด่นประเด็นที่น่าสนใจกับแคมเปญนโยบายของรัฐบาลที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของพวกเรานั่นเองนะครับช่วงแรกวันนี้นะครับคุณมูลประกอบอบกลิ่นนะครับช่วยควบคุมเสียงคุณรุจิราน้ำจันทร์ประสานงานทีมนิวมีเดีย Facebook Live ตอนนี้ไลฟ์แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: ชัยโสดานะคะ
1: ครับผม
0: วันนี้ดูแลให้เป็นภาพสวย
1: เป็นอำเภอรัตนวาปีนะครับจุดจะบอกว่าเป็นจุดที่เขาใช้คำว่าบ้านโพนเพลงบ้านโพนแพงขอไปครับอำเภอแห่งนี้เนี่ยก็จะอยู่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็เข้ามาชมวิวที่หลากหลายมากนะฮะหลายจุดเลยแต่ว่าจุดที่เอามาเป็นภาพฉากหลังนี่คือจุดที่เขาบอกกันว่าเป็นรอยพญานาคตามริมแม่น้ำที่ถูกพบนะฮะเป็นที่ตั้งของวัดที่อยู่ขนานกันสองฝั่งแม่น้ำโขงฝั่งลาวมีวัดพระบาทโพนสันและฝั่งไทยคือวัดราชโพนเงินเป็นจุดที่มีตำนานเล่าขานของพญานาคที่มีส่วนหัวเป็นช้างเผือกนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่านี่คือจังหวัดบึงกาฬก
0: ็
1: จังหวัดที่มีแม่น้ำโขงไหลพาดผ่านและเป็นเส้นแบ่งกั้นนะระหว่างแผ่นดินไทยกับแผ่นดินลาวแต่ก็ในแง่ของเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็ถือได้ว่าผนวกรวมกันเป็นหนึ่งนะฮะเป็นวิถีวัฒนธรรมที่รวมกันแล้วก็พัฒนากันมาอย่างยาวนานจนล่าสุดนั่นเองถึงจะมีการแบ่งกั้นเป็นเขตแดนแต่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในช่วงโดยเฉพาะช่วงที่คนอยากจะไปดูบั้งไฟพญานาคด้วยพี่พั
0: ฒน์ใกล้แล้ว
1: ใกล้แล้วด้วยนะ
0: ชาวพรรษาเนาะ
1: ใช่แล้วฮะ
0: จะเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11
1: โอ้โหนะครับโอ
0: ้ก็จะมีบั้งไฟพญานาคจุดชมบั้งไฟพญานาคหลายๆจุดด้วยกันที่คนจะแห่ไปอยู่ตรงนั้น
1: ใช่แล้วครับ
0: นะคะเป็นจุดแลนด์มาร์ค
1: อุ่นเครื่องกันก่อนด้วยเทศกาลสับปะรดจังหวัดบึงกาฬที่นี่ก็มีสวนสับปะรดเยอะนะช่วงหลังนี่นะครับจัดขึ้นณตอนนี้เลยนะครับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง24กันยายนวันมะรืนนี้มาสุดท้ายบนบริเวณถนนข้าวเม่าริมฝั่งโขงอำเภอเมืองบึงกาฬเดินทางไม่ยากนะครับอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับไปชมชิมช็อปของดีบึงกาฬแล้วก็จะได้เห็นว่าณจังหวัดแห่งนี้นะฮะมีศักยภาพด้านสับปะรดเยอะมากๆทั้งสับปะรดสดสับปะรดแปรรูปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้กับชุมชนแล้วก็ได้ไปจำหน่ายดูนะฮะสับปะรดอะไรที่ถูกใจท่านก็ไปกันได้ที่บึงกาฬใครมีเวลาไปที่นี่แห่งนั้นนะครับไปชมวิวริมแม่น้ำโขงช่วงนี้ก็น่าจะสวยงามนะครับ
0: ค่ะนอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะคะเราก็ยังมีเรื่องที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีหลายๆเรื่องนะคะที่ต้องจับตามองค่ะคนคุยถึงเรื่องไทยพลาส
1: เฟส2รอมานานนะครับ
0: รอไหมคะ
1: ปรากฏว่าต่ออายุนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับ
0: แต่จะต่อยังไงต่อเมื่อไหร่คะ
1: ตุลาคมถึงพฤศจิกายนนะก็คือเดือนหน้าก็ยังคงจะได้ใช้บริการกันต่อนะฮะ2เดือนจากนั้นไปตุลาพฤศจิกาก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีในช่วงที่หลายคนก็รอคอยอยู่แล้วบางคนภาระค่าครองชีพยังคงมีอยู่เยอะเหมือนกันนะเศรษฐกิจที่เราได้รับผลกระทบจากวิกฤตทั้งหลายก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ต้องติดตามฟังเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรที่พี่พัฒน์บอกนะไปติดตามฟังการแถลงคณะรัฐมนตรีกันเดี๋ยวช่วงท้ายของรายการนะครับ
0: วันนี้น่าจะเข้าเร็วนิดนึงนะคะ
1: เรื่อง
0: ของการแถลงการประชุมคณะรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่สนใจเรื่องมติครม.หลายๆเรื่องที่มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนเนี่ยก็มีหลายเรื่องค่ะ

0: อกจากเรื่องของคณะรัฐมนตรีแล้ววันเรื่องของการเลือกตั้งเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมมันมีรายละเอียดมากมายนะคะเราก็อยากจะให้ผู้ประกันตนทั้งหลายนะคะได้รู้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากที่เราจะได้พูดคุยกันในช่วงของคุยกันประกันสังคมแล้วรายละเอียดเบื้องต้นล่ะคะตอนนี้กำหนดวันแล้ว
1: ก็ต้องบอกให้รับทราบกันบ่อยๆนะครับเพราะว่านี่คือการเลือกตั้งที่มีความสำคัญสำหรับการที่นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยอยากจะให้ออกมาใช้สิทธิ์กันเลยนะครับเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันอาทิตย์นี้แล้วนะครับ27 กันยายน 2569 8 โมงเช้าถึง 4 โมงเย็นเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคมและกองทุนประกันสังคมและยังเป็นการร่วมรักษาสิทธิและประโยชน์ของตนเองเพราะกองทุนประกันสังคมนั้นดูแลทรัพยากรของตัวท่านเองเนี่ยการที่ท่านได้คณะกรรมการที่มีคุณภาพมีความสามารถเข้าไปบริหารงานบริหารกองทุนก็คือเงินของพวกเรานี่เองแหละครับก็จะทำให้การบริหารจัดการเนี่ยเป็นไปอย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพแล้วก็หวังได้ว่าเราคงจะได้เห็นกองทุนประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมมีมาตรการดีๆมีสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจและก็เป็นประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นนับจากวันนี้ไปเพราะว่าช่วงหลังๆก็จะเห็นได้ว่ามีอะไรที่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มขึ้นนะจะบอกลดแลกแจกแถมมากขึ้นนะเพิ่มสิทธิประโยชน์ที่ดีขึ้นนั่นเองเราก็คงอยากจะเห็นทิศทางลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหากท่านต้องการที่จะให้กองทุนประกันสังคมของท่านนั้นมาดูแลผลประโยชน์ให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสก็ร่วมรักษาสิทธินะครับใครที่ยังสงสัยข้อมูลต่างๆให้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน1506ก็ได้นะครับเอาสั้นๆสายด่วนกระทรวงแรงงานเนี่ย1506กด9โทรได้ตลอด24ชั่วโมงใครที่อยากจะเช็ครายชื่อและก็สถานที่เลือกตั้งนะรายชื่อของท่านรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับหรือจะเช็คที่เว็บไซต์ www.sso.go.th ก็ได้นะครับก็มีหลายช่องทางเลยนะ
0: ครับผมใช่ตอนนี้เบื้องต้นก็คือไปตรวจสอบรายชื่อกันก่อนว่าชื่อมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ที่สถานที่เลือกตั้งที่ไหนนะคะเช็คจากเว็บไซต์ก็ได้นะคะ www.sso.go.th หรือว่าจะสอบตรวจสอบทาง e-service จากนายจ้างก็ได้นะคะแล้วก็ e-service ก็คือผู้ประกันตนเองแล้วก็ตรวจดูจากแอปพลิเคชันก็ได้ SSO Plus แล้วก็ LINE OA นะคะสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศเขาสามารถเช็คให้เราได้ซึ่งสำนักงานประกันสังคมนี่ก็จะส่ง SMS มาแจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งนะคะให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยที่เคยแจ้งความประสงค์แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ให้กับสำนักงานประกันสังคมเขาจะมี SMS มาให้ด้วย
1: ครับผม
0: นะคะ
1: เดี๋ยวมาเจาะรายละเอียดกันว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้มีความหมายมีความสำคัญอย่างไรกันกับผู้ที่อยู่ในสำนักงานเลยนะจะมาเล่าให้เราได้ฟังเป็นนิติกรชำนาญการพิเศษเดี๋ยวสักครู่นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเข้าไปสู
0: ่ช่วงของคุยกันประกันสังคมค่ะ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสำนักงานประกันสังคมเสนอช่วง

0: ันนี้จะคุยกันกับนิติกรชำนาญการพิเศษของสำนักงานประกันสังคมคุณปุณรัตน์หมอกม่วงเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมว่าจะสำคัญอย่างไรจะเลือกตั้ง27กันยายนนี้แล้วนะครับมาคุยกันกับคุณปุณรัตน์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับนิติกรทั้งสองท่านครับแล้วก็ผู้รับฟังการทุกท่านครับ
1: ค่ะคุณปุณรัตน์นะคะท่านจะได้มาพูดถึงคณะกรรมการประกันสังคมค่ะที่จะมีการเลือกตั้งนี้เราเรียกง่ายๆว่าบอร์ดประกันสังคมเนี่ยอธิบายสักนิดนึงนะคะว่ากรรมการนั้นมีกี่ท่านนะคะแล้วก็มาจากที่ไหนบ้างมีวาระกี่ปีบ้างคะ
2: ครับผมในส่วนของบอร์ดประกันสังคมนะครับหรือว่าคณะกรรมการประกันสังคมนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายประกันสังคมนะครับเพื่อที่จะให้นายจ้างนะครับแล้วก็ผู้ประกันตนเนี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนนะครับก็เลยกฎหมายของประกันสังคมเองนะครับก็ได้มีการปรับปรุงแก้ไขนะครับเพื่อที่จะให้นายจ้างและผู้ประกันตนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนโดยให้มีการจัดการเลือกตั้งนะครับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับฝ่ายละ7คนนะครับเข้ามาบริหารจัดการกองทุนนะครับรวมถึงมารวมกับผู้แทนฝ่ายรัฐนะครับมี21คนมี7คนครับก็รวม3ฝ่ายนะครับฝ่ายนายจ้างฝ่ายผู้ประกันตนนะครับแล้วก็ฝ่ายรัฐบาลนะครับก็เหมือนลักษณะไตรภาคีครับก็จะเป็น21คนนะครับซึ่งฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับก็จะมาจากการเลือกตั้งซึ่งเราจะมีการเลือกตั้งกันเป็นครั้งที่2ครับในวันที่27กันยายนนี้แล้วนะครับซึ่งในส่วนของรัฐเองนะครับก็จะมีเป็นผู้แทนนะครับจากกระทรวงต่างๆนะครับอย่างเช่นกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกระทรวงมหาดไทยสำนักงบประมาณนะครับเป็นต้นนะครับซึ่งทั้ง21ท่านนี้นะครับก็มีวาระการดำรงตำแหน่ง2ปีนะครับซึ่งครั้งแรกนะครับก็ได้หมดวาระลงไปแล้วครับวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับที่เรากำลังจะเลือกกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นวาระในการเลือกตั้งนะครับครั้งต่อไปนะครับซึ่งมาทดแทนตำแหน่งคณะกรรมการบอร์ดซึ่งได้หมดวาระลงไปตามที่ได้นำเรียนนะครับก็คือวาระไปตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับ
1: อืมค่ะสำหรับทางด้านฝ่ายรัฐเนี่ยมีการแต่งตั้งยังไงคะ
2: ในส่วนของรัฐเองนะครับฝ่ายรัฐก็จะมาจากการแต่งตั้งนะครับซึ่งก็คือทั้ง3ส่วนนะครับทั้งไตรภาคีนะครับก็มาจากการแต่งตั้งของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับแต่ว่าที่มาเนี่ยฝ่ายนายจ้างกับฝ่ายผู้ประกันตนเนี่ยมาจากการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าในส่วนของฝ่ายรัฐเองนะครับก็ได้มีการกำหนดไว้ในตัวกฎหมายแล้วครับแล้วครับว่าจะมาจากผู้แทนจากหน่วยงานไหนบ้างนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานประกันสังคมนะครับอย่างเช่นกระทรวงงบสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เข้ามาบริหารจัดการกองทุนครับร่วมกับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับ
1: ทีนี้ผู้แทนฝ่ายนายจ้างที่7คนนี้กับผู้แทนผู้ประกันตนที่จะมีการเลือกตั้งเนี่ยทั้งหมดประชาชนที่เป็นผู้ประกันตนเนี่ยจะเลือกทั้งหมดกี่คนคะ
2: ครับก็ในส่วนการเลือกตั้งนะครับก็ได้กำหนดไว้นะครับตามที่ได้นำเรียนนะครับก็ผู้แทนฝ่ายนายจ้างก็ฝ่ายละ7คนนะครับฝ่ายผู้ประกันตนก็ฝ่ายละ7คนครับก็ในส่วนของตนเนี่ยก็เลือกในฝ่ายของตนนะครับอย่างเช่นว่าเราเป็นนายจ้างนะครับเราก็เลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างเราเป็นผู้ประกันตนนะครับเราก็เลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะครับซึ่งในการเลือกนะครับถึงแม้ว่าจะกำหนดไว้เลือก7คนนะครับแต่ว่าในการเลือกเนี่ยเราอาจจะเลือกไม่ถึง7ก็ได้นะครับก็คือ7นี่คือไม่เกินนะครับแต่เวลาเลือกจริงๆเราจะเลือก1เลือก2เลือก3 5 4 5 6 7ก็ได้นะครับแต่อย่าเลือก8นะครับสังเกต
1: จะเป็นบัตรเสียทันทีใช่ไหมคะ
2: เป็นบัตรเสียเลยครับใช่ครับก็ถือว่าเขียนเกินหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งครับผม
0: แล้วก็เอาคนที่มีคะแนนสูงที่สุด7อันดับแรกใช่ไหมครับ
2: ครับถูกต้องครับผมครับ7อันดับแรกที่มีคะแนนสูงสุดครับ
1: ค่ะทีนี้ตัวบอร์ดประกันสังคมเองเนี่ยอำนาจหน้าที่เนี่ยทำอะไรบ้างอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนของบอร์ดเองนะครับเมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้วนะครับหลักๆเลยก็คือมีเรื่องในส่วนของการดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์นะครับให้กับผู้ประกันตนนะครับก็มีการให้คำแนะนำนะครับให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับในการออกกฎหมายต่างๆนะครับรวมถึงในเรื่องของการกำหนดทิศทางนะครับในการดูแลบริหารจัดการกองทุนนะครับเพื่อให้มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีกองทุนเนี่ยมีเสถียรภาพนะครับรวมถึงการให้คำแนะนำต่างๆนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคมเองครับครับ
1: ค่ะ
0: หลักเกณฑ์ในการเลือกตั้งนะฮะเหมือนครั้งที่ผ่านมาหรือว่ามีเกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงไปยังไงแบบไหนบ้างครับ
2: ครับผมในส่วนการเลือกตั้งนะครับก็ในปี69นี้นะครับ คือเดิมทีเนี่ยเราได้มีการเลือกตั้งกันเมื่อ24ธันวาคม66นะครับเมื่อ2ปีที่ผ่านมานะครับในการเลือกตั้งตอนนั้นเนี่ยเราก็ใช้ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้งปี64นะครับมาปี69นะครับก็ใช้ระเบียบเลือกตั้งปี64เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นหลักเกณฑ์การเลือกตั้งนะครับเงื่อนไขต่างๆนะครับก็ยังคงใช้ตัวระเบียบเดิมหลักเกณฑ์เดิมนะครับเพราะนั้นในเรื่องของกระบวนการจัดการเลือกตั้งนะครับก็จะเป็นไปแนวทางทิศทางเดิมนะครับก็คือเหมือนกับการเลือกตั้งเมื่อครั้ง24ธันวาคมปี66นะครับเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยผู้ใช้สิทธิ์อาจจะเยอะมากกว่ารอบที่แล้วนะครับเนื่องจากว่าได้มีการอาจจะผู้ที่มาใช้สิทธิ์ในรอบที่แล้วนะครับอาจจะต้องมีการลงทะเบียนนะครับแต่ในรอบนี้นะครับก็อาจจะรวมถึงผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ด้วยนะครับถ้าเกิดมีสิทธิ์นะครับก็ไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ครับผมครับ
1: ค่ะแล้วส่วนของผู้ที่เป็นผู้ที่จะไปเลือกตั้งนี้มีใครบ้างแล้วก็มีขั้นตอนยังไงตัวคุณสมบัติของผู้ที่จะไปเลือกตั้งล่ะคะ
2: ครับในส่วนของผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือเป็นผู้ประกันตนนะครับต้องขึ้นทะเบียนในระบบประกันสังคมนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า6เดือนติดต่อกันนะครับก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคม69นะครับย้อนไป6เดือนนะครับก็ต้องมีการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนติดต่อกันนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้ต้องมีการนำส่งสมทบนะครับมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา6เดือนนะครับก็สามารถที่จะมีเงื่อนไขนี้นะครับก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะครับส่วนของนายจ้างก็เช่นเดียวกันครับแต่ว่าของนายจ้างเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมานะครับก็คือถ้ากรณีที่มีผู้มีอำนาจจะทำการแทนนิติบุคคลมากกว่า1คนนะครับนิติบุคคลนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องเลือกเฟ้นมาคนนึงแล้วครับคนที่คิดว่ามีความรู้ความสามารถมากที่สุดครับผมครับใช่ครับก็มาเป็นผู้แทนของนิติบุคคลนั้นครับ
1: ครับทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนเขาสามารถที่จะต้องไปลงเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะ
2: รอบเมื่ออาจจะกฎหมายประกันสังคมนะครับได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้การเลือกตั้งในรอบนี้นะครับก็มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบนะครับว่าจะต้องมีไม่ต้องมีการลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยจะต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์ก่อนน
1: ะ
2: คร
1: ับ
2: แต่ในเรื่องของคุณสมบัติหรือว่าเงื่อนไขเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกับสำนักงานประกันสังคมเนี่ยนะครับเงื่อนไขนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ต้องมีการลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์แล้วครับถ้าเกิดว่ามีคุณสมบัติแล้วก็มีเงื่อนไขตามที่ได้นำเรียนนะครับก็สามารถที่จะแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งได้นะครับโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนแจ้งสิทธิ์เลือกตั้งครับผม
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นั่นก็มีการยกเลิกไปแล้วเรื่องของการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้สมัครเองล่ะคะผู้สมัครที่จะเป็นบอร์ดประกันสังคมเนี่ยต้องมีคุณสมบัติยังไงบ้าง
2: นะครับในส่วนของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับก็อาจจะมีเงื่อนไขการนำส่งสมทบนะครับที่ยาวนานกว่าผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าจะต้องอาศัยว่าต้องมีความคุ้นเคยนะครับกับในระบบประกันสังคมต้องอยู่กับประกันสังคมมานานพอสมควรนะครับเพื่อจะได้ทราบกลไกอะไรต่างๆในส่วนของประกันสังคมนะครับเพราะนั้นโดยระเบียบนะครับก็ได้กำหนดให้ต้องมีการนำส่งสมทบ36เดือนติดต่อกันนะครับถึงจะสามารถที่จะสมัครเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้นะครับและต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับอย่างเช่นต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลายนะครับไม่เคยถูกต้องโทษคดีอาญาทุจริตอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็ถึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ครับครับ
1: ค่ะ
0: ในการหาเสียงเนี่ยช่วงที่รณรงค์เตรียมการรับเลือกตั้งเนี่ยทางผู้สมัครสามารถเสนอนโยบายต่างๆนะครับก็หากได้รับเลือกแล้วเนี่ยจะต้องผลักดันนโยบายเหล่านั้นให้เป็นรูปธรรมตามที่หาเสียงไว้นะครับอยากจะทราบเล็กน้อยว่าปัจจุบันเนี่ยสอดคล้องกับความต้องการหรือความคาดหวังของผู้ประกันตนไหมครับว่าสิ่งที่หาเสียงมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรแล้วก็ตรงใจเขา
2: อ๋อครับผมครับคือในส่วนของบทบาทของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับอาจจะในตัวกฎหมายประกันสังคมเองนะครับก็ได้กำหนดไว้ชัดเจนเนี่ยนะครับว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรยังไงบ้างนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับตามที่ทราบตามสื่อต่างๆนะครับก็อาจจะภารกิจของผู้สมัครรับเลือกตั้งนะครับที่ได้แจ้งกับผู้ประกันตนนะครับทั้งฝ่ายนายจ้างหรือว่าฝ่ายผู้ประกันตนเองนะครับก็จะเป็นสอดคล้องนะครับกับบทบาทหน้าที่ของบอร์ดที่จะมาปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วนะครับอย่างเช่นในเรื่องของการออกกฎหมายการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนนะครับในเรื่องการกำหนดทิศทางการลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปตามกฎหมายตามสอดคล้องตามกฎหมายที่ได้กำหนดอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นในส่วนของนโยบายต่างๆนะครับก็โดยส่วนใหญ่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็จะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกันตนอยู่แล้วครับครับครับ
1: ค่ะเมื่อถึงวันที่จะใกล้เลือกตั้งแล้วนะคะวันอาทิตย์นี้แล้วอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้ไปเลือกตั้งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะ
2: วันเลือกตั้ง27วันอาทิตย์นี้แล้วนะครับก็ประมาณอีก 4-5 วันแล้วครับนับเคาท์ดาวน์นะครับก็ประมาณ4-5 วันแล้วนะครับก็การเลือกตั้งนะครับก็วันที่อาทิตย์ที่27กันยาเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ครับ
1: ค่ะการเตรียมตัวตอนนี้ต้องทำยังไงบ้างคะไปเช็คสิทธิ์ยังไงมีช่องทางไหนได้บ้างคะ
2: ในการตรวจสอบสิทธิ์นะครับก็เบื้องต้นนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์ได้ว่าเราสามารถที่จะใช้สิทธิ์นะครับในสถานที่เลือกตั้งไหนนะครับก็อาจจะมี2ส่วนครับก็คือส่วนแรกนะครับสำหรับคนที่ได้เคยลงทะเบียนไว้แล้วนะครับในส่วนนั้นนี่ก็สามารถจะสิทธิ์ได้ตามสถานที่ที่ได้เคยลงทะเบียนไว้นะครับแต่อีกกลุ่มนึงนะครับในกลุ่มที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนนะครับก็สามารถที่จะดูตามสถานที่ตั้งของนายจ้างในกรณีที่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33นะครับมาตรา33ก็คือนายจ้างตั้งอยู่ที่ไหนนะครับเราก็จะมีสามารถจะสิทธิ์ที่เลือกตั้งนะครับในบริเวณสถานที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับในตำบลหรืออำเภอที่สถานประกอบการตั้งอยู่นะครับแต่ในส่วนของมาตรา40นะครับมาตรา39นะครับก็จะจะสิทธิ์ตามสถานที่ที่ทางผู้ประกันตนนะครับให้ไว้กับประกันสังคมนะครับซึ่งสำหรับการตรวจสอบช่องทางนะครับว่าจะตรวจสอบได้ว่าที่ไหนเนี่ยเราจะไปสามารถจะสิทธิ์ได้ที่ไหนเนี่ยนะครับก็สามารถได้ตรวจสอบได้จากบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งจะปิดไว้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งนะครับหรือว่าสามารถตรวจสอบจากเว็บไซต์ประกันสังคมก็ได้ครับ www.sso.go.th นะครับหรือว่าแอป Espresso Plus ได้นะครับซึ่งของผู้ประกันตนเนี่ยก็จะโดยส่วนใหญ่ก็จะมีแอปตัวนี้อยู่นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานที่เลือกตั้งของตัวเองได้ครับครับผม
1: ค่ะ
0: ขั้นตอนกระบวนการในการเลือกตั้งในวันเลือกตั้งวันนั้นเนี่ยฮะมีอะไรแบบไหนที่ต้องรู้ไว้บ้างครับ
2: ครับการเลือกตั้งนะครับตามที่ได้เรียนนะครับก็คือจะมีการเลือกตั้งในวันที่27กันยายนนี้นะครับก็ได้มีการเปิดหีบตั้งแต่8:00 น.นะครับเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ปิดหีบในเวลา16:00 น.นะครับในกรณีที่เรามีใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วนะครับจะไปใช้สิทธินะครับก็อาจจะต้องพกบัตรนะครับบัตรประจำตัวนะครับอย่างเช่นบัตรที่เป็นแกนหลักฐานแสดงตนนะครับอย่างเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่นะครับถ้าเราเป็นคนพิการก็มีบัตรประจำตัวคนพิการนะครับหรือว่าจะใช้เปิดผ่านแอปก็ได้ครับเรามีแอปไทยดีนะครับหรือว่า DLT ซึ่งเป็นใบขับขี่นะครับหรือว่าบัตรประจำตัวคนพิการผ่านอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
1: ค่ะคุณปุณณรัตน์คะต้องขอรบกวนในขณะนี้มีการแถลงคณะรัฐมนตรีต้องขออนุญาตจบการสัมภาษณ์ในตอนนี้นะคะขอบพระคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับ
1: ไปฟังการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีกันค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งขณะนี้ทางคณะโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับพร้อมดำเนินการแถลงผลการประชุมณขณะนี้แล้วครับขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนด้วยค่ะพบกับการแถลงมติครม.ค่ะประจำวันอังคารที่22กันยายน2569นะคะโดยก่อนที่จะเข้ามติครม.ค่ะมีข้อชี้แจงนะคะกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้คำรับรองร่างกฎหมายทั้ง4ฉบับโดยเป็นข้อสังเกตของคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินั้นนะคะโดยเราขอชี้แจงแบบนี้ค่ะก่อนหน้านายกรัฐมนตรีจะลงนามมีการขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานด้วยกันค่ะเพื่อนำข้อมูลทั้งด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบต่อประชาชนมาประกอบการพิจารณานะคะไม่ใช่การปัดตกแบบไม่มีเหตุผลค่ะยกตัวอย่างร่างพรบส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทาค่านะคะรัฐบาลเห็นด้วยกับหลักการส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์แต่หลายหน่วยงานกังวลว่าการตั้งสำนักงานคณะกรรมการและสาขาขึ้นใหม่อาจซับซ้อนจากหน่วยงานเดิมรวมถึงการเพิ่มภาระงบประมาณจึงเห็นควรว่าควรนำข้อสังเกตเหล่านี้ไปปรับปรุงก่อนค่ะส่วนกรณีสนุกเกอร์และบิลเลียดต้องแยกระหว่างเรื่องกีฬาและการพนันค่ะรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนากีฬาแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเพื่อส่งเสริมกีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงและคุ้มครองเด็กและเยาวชนค่ะดังนั้นการไม่ให้คำรับรองในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอที่เป็นประโยชน์แต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนและไม่สร้างผลกระทบตามมาในภายหลังค่ะสำหรับประเด็นถัดไปนะคะเป็นมติครม.ค่ะโดยมติครม.ในส่วนนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มเติมนอกเหนือจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ท่านรองเอกนิติเพิ่งได้แถลงไปค่ะโดยยังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญคือเกณฑ์หนี้สินค่ะที่มีการแก้ปัญหาข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนถูกนับหนี้เกินจริงตัวอย่างเช่นหนี้ธกส.ที่เป็นสินเชื่อเพื่อการเกษตรแต่ถูกบันทึกอยู่ในสินเชื่อประเภทอื่นจะให้แยกเฉพาะยอดหนี้ส่วนที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรออกมาคำนวณค่ะในส่วนของสินเชื่อโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนซื่อสัตย์ของธนาคารอิสลามซึ่งผู้แทนมัสยิดจะเป็นผู้ลงนามแทนแต่ไม่ได้กู้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวก็จะไม่นำเป็นภาระหนี้เพื่อตัดสิทธิ์ของบุคคลนั้นรวมถึงวงเงินค้ำประกันสินเชื่อของบสย.หากยังไม่ได้เกิดภาระหนี้คงค้างจริงก็จะไม่นำมานับซ้ำเป็นหนี้ของผู้ลงทะเบียนอีกเพราะอาจซ้ำกับสินยอดสินเชื่อที่กู้จากสถาบันการเงินอยู่แล้วนะคะโดยส่วนคำถามที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือถ้าจากการที่สถานะการกู้สถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมนั้นไม่ผ่านแต่เข้าเกณฑ์ใหม่จะได้รับสิทธิ์อัตโนมัติหรือไม่นะคะตรงนี้ผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ไว้แล้วเท่านั้นจะถูกนำมาตรวจสอบใหม่ตามหลักเกณฑ์ที่ปรับแล้วค่ะและจะประกาศผลรอบทบทวนในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติจะยืนยันตัวตน EKYC เรียบร้อยแล้วและรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะอีกประเด็นถัดไปนะคะจะเกี่ยวกับการสร้างหลักประกันให้ประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะโดยในวันนี้กระทรวงมหาดไทยเสนอครม.ขออนุมัติงบประมาณ 15,500 ล้านบาทเพื่อซื้อประกันภัยพิบัติให้ประชาชนโดยจะคุ้มครองที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านหลังทั่วประเทศนะคะรวมถึงคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจาก3หลักภัยหลักค่ะคือ น้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570โดยวงเงิน 15,500 ล้านบาทแบ่งเป็นประกันภัยที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและประกันอุบัติเหตุ500ล้านบาทซึ่งจะใช้งบกลางปี2569จำนวน 10,000 ล้านบาทและอีก 5,500 ล้านบาทจะเป็นจากงบประมาณปีต่อไปแนวคิดสำคัญของโครงการนี้คือจากเดิมเมื่อเกิดภัยพิบัติรัฐจะต้องพิจารณาเยียวยาเป็นครั้งๆไปก็จะนำระบบประกันภัยเข้ามาช่วยรองรับความเสี่ยงเพื่อให้ประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือเร็วขึ้นและครอบคลุมความเสียหายได้มากขึ้นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและกลุ่มเปราะบางในส่วนของผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปีนี้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ซึ่งเป็นช่วงก่อนกรมธรรม์ใหม่เริ่มคุ้มครองยังคงได้รับความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์เดิมคือกรณีบ้านได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครัวเรือนละ 9,000 บาทและกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มหรืออุทกภัยโดยตรงรายละ2ล้านบาทขณะเดียวกันจะมีการตรวจสอบไม่ให้การจ่ายเงินจากประกันซ้ำซ้อนกับมาตรการเยียวยาอื่นของรัฐนะคะรวมถึงดูแลเรื่องฐานข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนตกหล่นโดยเฉพาะผู้เช่าอาศัยผู้ที่ไม่มีทะเบียนราษฎรและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเป้าหมายคือเมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนต้องมีหลักประกันและได้รับความช่วยเหลือเร็วขึ้นไม่ต้องรอการออกมาตรการเยียวยาเป็นรายเหตุเพียงอย่างเดียวต่อไปค่ะต่อไปเป็นมติแต่งตั้งนะคะโดยในวันนี้ครม.มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้งสิ้นหลายกระทรวงด้วยกันค่ะโดยกระทรวงการคลังค่ะนางธราพรสิงหพันธ์มหิดาฟองกุลดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายคณาวุฒิสิทธิธีรพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสภัทรพรธรรมาพรธิราชดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายธีรลักษณ์แสงสนิทดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมธนารักษ์นางสาวจิตรานีสนันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวสลักจิตพงศ์สิริจันทร์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสัมภากรนายธิบดีวัฒนากุลดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนายพลจักรนิ่มวัฒนาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงยุติธรรม6รายด้วยกันค่ะได้แก่นางทารินีแสงสว่างดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนางสาวดันทรัตน์เทพดลชัยดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพลตำรวจโทประวุฒิวงศรีนินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายโกมลพรมเพ็งดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงพันตำรวจโทพงธรธัญสิริดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนร้อยตำรวจเอกปิยะรักษกุลดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษค่ะกระทรวงวัฒนธรรมนายเจษดาชีววิชาวานกุลดำ

0: องตำแหน่งอธิบดีกรมศาสนาและขออภัยค่ะการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะมีทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะได้แก่นางสาวสัตบุตรบุญเรืองดำรงตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะนายพจน์หาญพลดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีสำนักงานนายกรัฐมนตรีค่ะยังมีประเด็นครม.ที่น่าสนใจอื่นๆนะคะติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
1: สวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะดิฉันนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มติของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ยังมีประเด็นที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ 1. รัฐบาลเดินหน้าปิดช่องสอบปิดช่องโกงสอบเข้างานภาครัฐรัฐบาลเห็นชอบมาตรการยกระดับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการสอบทำงานภาครัฐพร้อมมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือสำนักงานกพ.เพื่อจัดทำร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาระสำคัญคือกำหนดให้การทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐเป็นความผิดอาญาโดยเฉพาะผู้กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเมื่อคดีถึงที่สุดจะมีการจัดทำฐานข้อมูลกลางทุจริตเพื่อให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้าทำงานนอกจากนี้จะเปิดช่องให้ทางประชาชนแจ้งเบาะแสในการทุจริตและเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากผู้กระทำผิดเป็นข้าราชการหรือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจะดำเนินการทางวินัยและอาญาอย่างจริงจังรวมถึงพิจารณาโทษไล่ออกจากข้าราชการตามหลักเกณฑ์รัฐบาลยืนยันว่าการสอบเข้าทำงานภาครัฐต้องแข่งขันด้วยความรู้ความสามารถและความสุจริตไม่ใช่เงินหรือว่าเส้นสายหรือการทุจริตมาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องโกงตั้งแต่ต้นทางรักษาความเป็นธรรมให้ผู้สอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการค่ะเรื่องที่2ค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงกำหนดสิ่งของหรือของเสียอื่นเป็นขยะพ.ศ.ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไปสาระสำคัญคือขยายความหมายของขยะให้ครอบคลุมของเสียจากเรือเช่นสารอันตรายที่บรรจุหีบห่อบรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสารอันตรายรวมถึงสิ่งปฏิกูลจากห้องน้ำสถานพยาบาลและบริเวณกักสัตว์บนเรือมาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อลดการทิ้งสารอันตรายและสิ่งปฏิกูลสู่ทะเลและยกระดับมาตรฐานการป้องกันมลพิษทางทะเลของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศเจ้าของเรือผู้ครอบครองเรือนายเรือรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับแท่นจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมการทิ้งขยะตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและหลังจากนี้กระทรวงคมนาคมจะจัดทำหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการทิ้งขยะประเภทดังกล่าวเพื่อให้การควบคุมและบังคับใช้เป็นไปอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพค่ะและเรื่องสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดขอบเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการพิจารณาต่อไปร่างกระทรวงที่จัดทำขึ้นเพื่อทำตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568เพื่อกำหนดแนวเขตระบบขนส่งทางรางและเขตปลอดภัยให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานเดียวกันสอดคล้องกับหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยเนื่องจากระบบรถไฟมีทั้งระบบบนพื้นเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินซึ่งมีข้อจำกัดที่แตกต่างกันสาระสำคัญคือกำหนดเขตระบบขนส่งทางรางโดยทั่วไปให้ขยายจากขอบเขตสุดของโครงการออกไปอย่างน้อยด้านละ3เมตรทั้งระบบระดับพื้นดินเหนือพื้นดินและใต้พื้นดินโดยกรณีที่ไม่สามารถกำหนดตามระยะดังกล่าวได้ให้พิจารณาตามสภาพพื้นที่หลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัยส่วนเขตปลอดภัยระบบขนส่งทางรางสำหรับระบบพื้นดินและเหนือพื้นดินให้ขยายต่อจากเขตระบบขนส่งทางรางออกไปอย่างน้อยด้านละ10เมตรขณะที่ระบบใต้ดินจะพิจารณาระยะตามระดับความลึกของอุโมงค์และลักษณะพื้นที่รวมถึงกรณีที่อยู่ใต้น้ำนอกจากนี้เจ้าของโครงการจะต้องจัดทำรายงานและแผนผังแนวเขตทั้งเขตระบบขนส่งทางรางและเขตความปลอดภัยเสนอต่อกรมการขนส่งทางรางเพื่อให้สามารถกำกับดูแลได้อย่างชัดเจนมาตรฐานดังกล่าวมีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการเดินทางและการซ่อมบำรุงระบบและความปลอดภัยของประชาชนค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดา

0: รัฐทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมติครม.ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะประเด็นแรกของดิฉันค่ะเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับใหม่ค่ะวันนี้นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอค่ะเพื่อปรับกฎหมายนะคะให้ทันสมัยขึ้นและทำให้การคุ้มครองสิทธิของคนพิการครอบคลุมการใช้ชีวิตจริงมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งที่เปลี่ยนชัดๆในร่างนี้นะคะมีหลายประเด็นอยู่ด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะการขยายความหมายของคำว่าคนพิการให้ครอบคลุมถึงบุคคลออทิสติกและเป็นครั้งแรกนะคะที่กำหนดว่าการเลือกปฏิบัติพอเหตุแห่งความพิการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าครอบคลุมทั้งเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยตรงโดยอ้อมรวมถึงกรณีที่ไม่จัดให้มีความช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมด้วยค่ะที่สำคัญนะคะร่างกฎหมายฉบับนี้ค่ะไม่หยุดอยู่แค่การเขียนเรื่องเกี่ยวกับการห้ามเลือกปฏิบัติค่ะแต่เพิ่มกลไกขึ้นมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงคือคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการหรือคณะกรรมการวลก.ซึ่งจะมีหน้าที่พิจารณาและวินิจฉัยคำร้องที่สำคัญสามารถออกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวรวมถึงกำหนดแนวทางช่วยเหลือและเยียวยาผู้เสียหายค่ะนอกจากคณะกรรมการวลก.แล้วนะคะร่างกฎหมายกำหนดคณะกรรมการ5คณะเพื่อให้ระบบทำงานเป็นขั้นตอนตั้งแต่การกำหนดนโยบายระดับชาติคุ้มครองจากการเลือกปฏิบัติบริหารกองทุนติดตามประเมินผลกองทุนและกำกับเรื่องการเข้าถึงสภาพแวดล้อมทั้งอาคารสถานที่ระบบขนส่งและการสื่อสารตลอดจนเทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความสะดวกค่ะขณะเดียวกันนะคะสิทธิ์ในชีวิตประจำวันก็จะถูกยกระดับขึ้นด้วยทั้งการเข้าถึงอาคารสถานที่ระบบขนส่งข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารในรูปแบบที่เหมาะสมแต่ละบุคคลค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษามือคำบรรยายแทนเสียงบรรยายหรือบริการล่ามภาษามือผ่านระบบโทรคมนาคมค่ะทั้งหมดนี้นะคะจึงไม่ใช่แค่การแก้ถ้อยคำในกฎหมายค่ะแต่เป็นการปรับกลไกการคุ้มครองสิทธิคนพิการให้ชัดขึ้นตั้งแต่การป้องกันการเลือกปฏิบัติการรับเรื่องวินิจฉัยคุ้มครองเยียวยาไปจนถึงทำให้สภาพแวดล้อมและบริการต่างๆเข้าถึงได้จริงค่ะพูดง่ายๆก็คือกฎหมายฉบับนี้นะคะมุ่งให้สิทธิคนพิการไม่ได้อยู่แค่ในตัวบทกฎหมายค่ะแต่ต้องให้ได้เข้าถึงจริงใช้ได้จริงและได้รับการคุ้มครองในชีวิตจริงค่ะประเด็นถัดไปนะคะเรื่องเกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานค่ะครม.มีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมวงเงินรวมประมาณ 1,050 ล้านบาทภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมหรือ GEF ค่ะเป้าหมายสำคัญคือทำให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมีโอกาสเข้าถึงบ้านที่อยู่สบายและประหยัดพลังงานไปในทิศทางเดียวกันค่ะโดยจะเน้น3เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกพัฒนามาตรฐานบ้านประหยัดพลังงานและฉลากประหยัดไฟเบอร์5ค่ะ2พัฒนากลไกสินเชื่อและการเงินเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบ้านลักษณะนี้ได้ง่ายค่ะและ3เพิ่มความรู้เรื่องการออกแบบและที่อยู่อาศัยแบบประหยัดพลังงานค่ะโครงการนะคะมีระยะเวลา5ปีโดยการเคหะแห่งชาติจะทำงานร่วมกับ UNEP และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยค่ะพูดง่ายๆนะคะคือเราต้องการให้บ้านประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัวหรือมีไว้เฉพาะบ้านราคาแพงค่ะแต่จะเป็นทางเลือกที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะที่สำคัญนะคะโครงการนี้ไม่มีภาระงบประมาณเพิ่มเติมที่รัฐบาลต้องจัดสรรแต่อย่างใดค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: มีคำถามไหมคะ
2: ครับท่านผู้ฟังครับและนี่คือการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้มีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ระหว่างนี้กลับอยู่ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและการประชุมในวันนี้นะครับดำเนินการประชุมโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้ง3ท่านนะครับประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรนะครับซึ่งทั้ง3

0: 30กันยายนนี้ก็จะมีการประกาศผลกันอีกครั้งในเรื่องถัดมานะครับเป็นข้อชี้แจงของทางนายกรัฐมนตรีนะครับในการที่ไม่รับรองกฎหมายทั้ง4ฉบับซึ่งเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันในวงสังคมนะครับหนึ่งในนั้นคือร่างพระราชบัญญัติทักกานะครับหรือว่าร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็ได้มีข้อชี้แจงต่อเรื่องนี้ว่าร่างพรบ.ทักกานั้นมีความซับซ้อนทั้งยังเป็นการเพิ่มงบประมาณอีกด้วยนะครับในการร่างพระราชบัญญัตินี้ทั้งนี้ในการที่จะอนุมัติร่างพระราชบัญญัติต่างๆก็ต้องดูข้อกฎหมายต่างๆรวมถึงพิจารณาที่มีความรอบคอบต่องบประมาณและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับในเรื่องถัดมาก็คือระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นระบบประกันภัยพิบัติที่จะคุ้มครองพี่น้องประชาชน30ล้านครัวเรือนหนึ่งในนั้นนะครับก็คือการคุ้มครองในเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของวาตภัยเรื่องของแผ่นดินไหวทั้งนี้โดยสาระสำคัญของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินั้นก็จะทำให้พี่น้องประชาชนได้รับเงินช่วยเหลือที่รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับทั้งยังมีการดูแลฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้เริ่มคุ้มครองมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่1ตุลาคมปีหน้าก็คือปี2570นั่นเองครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับผลการแถลงผลการประชุมของท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์มีประเด็นสำคัญซึ่งประกอบไปด้วยดังต่อไปนี้ครับรัฐบาลได้มีข้อเห็นชอบนะครับในการเปิดนะครับเปิดร่างนะครับที่ว่าการปิดช่องสอบทุจริตภาครัฐโดยผู้กระทำความผิดในการสอบของภาครัฐนั้นสามารถรับโทษทางอาญาและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยมีความผิดทางอาญาทั้งระบบด้วยนะครับทั้งนี้ครับรัฐบาลจะมีข้อมูลส่วนกลางเพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ในวงการราชการได้อีกโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐนั้นพดุงความซื่อสัตย์สุจริตเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนสามารถเชื่อถือผลการดำเนินงานของภาครัฐได้ต่อไปในอนาคตครับส่วนเรื่องถัดมาครับครม.ได้อนุมัติร่างกฎกระทรวงของกระทรวงคมนาคมเรื่องของเสียนะครับเช่นการทิ้งสารเคมีที่บรรจุในหีบห่อหรือแม้แต่สิ่งปฏิกูลจากเรือโดยลดการทิ้งของเสียเหล่านี้ลงทะเลซึ่งเรื่องนี้นะครับกระทรวงคมนาคมได้เสนอร่างเพื่อกำหนดให้มีการรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมโดยการไม่ให้เจ้าของเรือหรือผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับเรือในการดำเนินการเหล่านี้ถือว่าเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างโดยตรงเลยนะครับส่วนข้อถัดมาครับคือหลักเกณฑ์ของระบบขนส่งทางรางนะครับร่างพรบฉบับนี้ของกระทรวงคมนาคมได้สอดคล้องกับการขนส่งทางรางโดยกำหนดให้ขอบเขตขยายพื้นที่ด้านข้างของรางแต่ละลักษณะออกไปข้างละ3เมตรนะครับทั้งความลึกด้วยนะครับซึ่งให้สอดคล้องกับระบบวิศวกรรมของวิศวกรรมสถานโดยให้กรมการขนส่งทางรางเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบโดยตรงซึ่งจะได้สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนทั้งผู้โดยสารและผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงระบบขนส่งทางรางอีกด้วยครับส่วนรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านถัดมานะครับก็คือร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรท่านก็ได้ให้ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับผลการประชุมในวันนี้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัติการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยครอบคลุมการใช้ชีวิตให้ดีขึ้นโดยกฎนี้นะครับให้ครอบคลุมถึงมิติของผู้ที่เป็นออทิสติกด้วยนะครับโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูแลโดยเฉพาะครอบคลุมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับผู้พิการให้มีสิทธิการเข้าถึงอย่างจริงจังและก็ครอบคลุมทุกมิติด้วยส่วนเรื่องถัดมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือบ้านประหยัดพลังงานครับก็จะให้ผู้ที่เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อยนะครับสามารถเข้าสู่สวัสดิการของรัฐอย่างครบวงจรโดยโครงการนี้มีระยะเวลาทั้งสิ้น5ปีนะครับโดยผู้รับผิดชอบโครงการนี้ก็คือการเก

หแห่งชาติสามารถลดหย่อนค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างแท้จริงครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือผลการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569ณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับทางนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวภาคปกติจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จาก www.thaigolf.go.th ได้อีก1ช่องทางครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วครับวันนี้เจ้าหน้าที่เทคนิคประกอบไปด้วยคุณภูมิพัทธิระพัทรพันธ์คุณจิรชัดแอเทศสายนะครับคุณสงบมีช่อและคุณบุญประกอบอบกลิ่นโดยผู้บรรยายในวันนี้ประกอบไปด้วยคุณชโลธรจัญญาและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับฟังครับสวัสดีครับ

0: นชัวร์ชัวร์ก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวร์ตอนคลิกเดียวเงินหายกับดักข่าวปลอมทุกวันนี้ข่าวไม่ได้มีแค่ในสื่อหลักหากแตกกระจายอยู่เต็มหน้าฟีดของเราและบางครั้งสิ่งที่ดูเหมือนข่าวอาจเป็นเครื่องมือของมิจฉาชีพโพสต์ไวรัลที่อ้างว่าลงทุนแล้วได้กำไรเร็วรีวิวที่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่บทสัมภาษณ์ปลอมทั้งหมดนี้อาจนำไปสู่การหลอกโอนเงินแล้วกลโกงในรูปแบบนี้ทำงานยังไงทำไมหลายคนยังหลงเชื่อและหากตกเป็นเหยื่อแล้วเราจะทำยังไงได้บ้างวันนี้เราจะมาหาคำตอบกับทนายเกิดผลแก้วเกิดเพราะนี่คือ

0: โดยการหลอกลวงเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือการให้ผลตอบแทนที่เกินจริงผลตอบแทนจะเกินจริงเสมอลงทุน1,000 บาทได้1,500ภายใน1 วันนี้แล้วมันก็ได้จริงเฉพาะครั้งแรกหลังจากนั้นก็จะเข้าสู่ที่หลอกเดิมคือกระบวนการถูกหลอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะมันไม่ได้ครั้งแรกของประเทศไทยนะตอนที่เราจะตัดสินใจลงทุนอะไรก็แล้วแต่เราหาข้อมูลดีๆมันมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนการที่จะได้ผลตอบแทนมากมายมหาศาลขนาดนั้นทำไมมันไม่เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทำไมธนาคารเขาไม่ลงทุนเงินที่คุณได้มันเป็นเพียงกลไกอย่างที่เขาเรียกว่าตกเกลียคุณบอกว่าปลาหลังจากนั้นคุณจะโอนเงินเข้าไปแล้วคุณจะไม่ได้เงินคืนเลยเพราะเขาจ้างนู่นจ้างนี่จ้างสารพัดสุดท้ายคุณจะไม่ได้เงินคืนนอกจากคุณจะเสียเงินเพิ่มเพราะที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้น
1: ถ้าเรารู้ตัวว่าตกเป็นเหยื่อสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ความเสียใจหากแต่คือคำถามสำคัญว่าเราควรทำอย่างไรต่อทันทีแล้วต้องรีบแค่ไหนเพื่อไม่ให้ความเสียหายเพิ่มขึ้นยังมีโอกาสได้เงินคืนหรือไม่และกฎหมายจะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนในสถานการณ์แบบนี้หลายคนอาจยังสับสนไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนหรือกลัวว่าจะสายเกินไปแต่ความจริงแล้วทุกนาทีหลังจากเรารู้ตัวมีความหมายนะคะเพราะการตัดสินใจที่เร็วและถูกต้องอาจเป็นโอกาสเดียวที่จะหยุดความเสียหายและติดตามเงินกลับคืนได
0: ้กฎหมายแค่ไล่จับเป็นเงินที่หลอกเอาไปมันเข้าบัญชีม้าจะได้อะไรครับส่วนบัญชีม้าก็รับแจ้งตรวจบัญชีรายวันคันสองคันเขาก็รับบางคนโดนไปตั้งหลายคดีก็มีทางสู้ด้วยและบางคนก็อยู่ในคุกแล้วกฎหมายก็แค่ตามจับตามเก็บตามแก้ปัญหาแต่ไม่สามารถป้องกันอะไรให้ใครได้แต่มิจฉาชีพมันเปลี่ยนหน้าทุกวันเราเองก็ต้องตัวเองระมัดระวังตัวเองนะครับอย่าไปคาดหวังกับกฎหมายเพราะกฎหมายบางทีก็ตามหลังโจรเยอะครับ
1: ข่าวลวงวันนี้มาในรูปแบบของโอกาสจากโพสต์ไวรัลที่ดูน่าเชื่อถือสู่กลโกงที่ทำให้หลายคนสูญเงินโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพใช้ทั้งความโลภและความกลัวพลาดโอกาสเป็นเครื่องมือเมื่อพลาดแล้วต้องตั้งสติและลงมือดำเนินการให้เร็วที่สุดต้องแจ้งธนาคารเก็บหลักฐานและดำเนินการตามกฎหมายทันทีแม้กฎหมายเอาผิดได้แต่การได้เงินคืนไม่ง่ายเสมอไปดังนั้นก่อนจะเชื่อคลิกหรือโอนเงินขอให้หยุดคิดสักนิดเพราะสิ่งที่ดูเหมือนโอกาสอาจเป็นกับดักที่ต้องจ่ายด้วยเงินทั้งชีวิต
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: มงคลชีวิต38ประการตอนที่22มีความเคารพหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนอาจได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มวงเงิน 1,000 บาทใช้นาน2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมนี
8: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้อโดยโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มวงเงินให้ 1,000 บาทซึ่งวงเงินนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้นาน2เดือนเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับสิทธิ์อยู่ในปัจจุบันและผู้ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565เดิมและกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนใหม่ส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าให้แก่ผู้ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคม2569อีก700บาทต่อคนต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อคนต่อเดือนรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมนี้สำหรับการยืนยันสิทธิ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการสามารถกดยืนยันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ปฏิพลสารพมารายงาน
1: ส่วนร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.วันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้วเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปเพื่อยกระดับการควบคุมกัญชาที่เข้มงวดมากขึ้น
9: นายพัฒนาพร้อมพากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติควบคุมกัญชาพ.ศ.หลังจากนี้เตรียมเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายนี้เป็นการควบคุมกัญชาตั้งแต่แปลงเพาะปลูกโดยกำหนดจะต้องลงทะเบียนระบุว่าเป็นแปลงขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดใหญ่ให้สามารถติดตามแหล่งปลูกเพื่อควบคุมคุณภาพและการนำไปสกัดเป็นสารสกัดหรือการใช้ประโยชน์ของช่อดอกจะมีความชัดเจนมากขึ้นรวมถึงจะมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน และเข้มงวดมากกว่ากฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยืนยันว่าปัจจุบันการใช้กัญชากำหนดให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้นปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: การจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมเพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทย
10: การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกมาเชียลอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54กิโลกรัมหญิงกันจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน MMA ของทีมชาติไทยในเอเชียนเกมนอกจากนี้เหรียญทองดังกล่าวยังนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่4ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่ม G7 เรียกร้องให้กลุ่มฮูตีในเยเมนยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดีอาระเบียทั้งหมดและกลับสู่กระบวนการทางการเมืองโดยทันทีรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 อาทิสหรัฐแคนาดาฝรั่งเศสและอิตาลีออกแถลงการร่วมระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันนี้เรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยุติปฏิบัติการทางทหารต่อซาอุดิอาระเบียทั้งหมดโดยทันทีรวมถึงยุติการคุกคามและโจมตีเรือพาณิชย์และขอให้กลับสู่กระบวนการทางการเมืองด้วยความจริงใจพร้อมเรียกร้องอิหร่านให้ยุติการจัดหายุทโธปกรณ์และความช่วยเหลือแก่กลุ่มฮูตีซึ่งเป็นการละเมิดมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ยายมีช่วงนี้น้ำที่บ้านฉันไหลเบาลงนะเหมือนจะแรงแล้วจริงๆเนี่ย
3: ใช่จ้ะยายม้อยปีนี้ฝนน้อยน้ำก็เลยต้องใช้กันอย่างระมัดระวังหน่อย
2: เดี๋ยวนี้ฉันต้องรองน้ำไว้ล่างถ้วยล่างชามล่างทีเดียวไม่เปิดน้ำทิ้งไว้เหมือนแต่ก่อนนะ
3: ดีเลยจ้ะช่วยกันประหยัดน้ำได้เยอะเลยอาบน้ำก็ใช่เท่าที่จำเป็นก็พอเนาะ
2: ฉันก็หันไปดูถังน้ำดูก๊อกน้ำด้วยถ้ามีรั่วก็รีบจัดการไม่อยากเสียน้ำไปเปล่า
3: ๆถูกต้องเลยจ้ะน้ำมีค่าโดยเฉพาะช่วงภัยแล้งแบบนี้น่ะ
2: ถ้าทุกบ้านช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยชุมชนของเราก็อยู่ได้อย่างสบายขึ้นเนาะ
3: ใช่จ้ะช่วยกันใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเราก็จะผ่านช่วงแล้งนี่ไปด้วยกันได
2: ้ภัยแล้งไม่ไกลตัวช่วยกันประหยัดน้ำตั้งแต่วันนี้เด
4: ้อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2 สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานี

0: านกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ0817256652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ0918538358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
1: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
2: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
1: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
2: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
1: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
2: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
1: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
2: โอ้คือดีแท้ไอ้ฉันไอ้ฉันตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
1: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
2: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปไม่แก่ว่าน
3: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
4: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
5: ์เชิญปิดทองลูกนิมิตร่วม
0: ป่าไม้มีคุณอนันต์ร่วมใจกันปกปักรักษาท่านกำลังติดตามฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ก่อนที่ท่านจะได้รับฟังรายการสำหรับภาคบ่ายดิฉันแจ้งรายการดังต่อไปนี้ก่อนค่ะหลังจากแจ้งรายการเสนอรายการสารสารพันกับสวทบุรีรัมย์ 15 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก 16 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวต่อด้วยรายการเช็คอินทินอีสานใต้สวทสุรินทร์ 16 นาฬิกา 30 นาทีใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง 17 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นช่วงรายการ101.75 สร้างสรรค์สังคม 18 นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติรับฟังข่าวท้องถิ่น 18 นาฬิกา 25 นาทีเสนอรายการตีค้องร้องข่าวและรายการอัยการแผ่นดิน 18 นาฬิกา 45 นาทีรายการสบายยามเย็น 19 นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา 19 นาฬิกา 30 นาทีคือรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีคือรายการศาลาวรรณกรรม21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นเวลารายการสีสันวรรณกรรม22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวและต่อด้วยรายการเพื่อนฝัน23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลารายการธรรมะก่อนนอน24นาฬิกาปิดสถานีสำหรับภาคบ่ายในวันนี้วิรยุทธ์กันมันจงรับหน้าที่นายช่างเทคนิคและควบคุมเสียงวิภาวีวีระหงรับหน้าที่ผู้ประกาศวีรยุทธ์น้อยพรหมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีเวลาในขณะนี้14นาฬิกา17นาทีช่วงเวลาต่อจากนี้ไปคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการสารพันสารพันกับสวทบุรีรัมย์ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้ค่ะกับ FM 101.5 มันขึ้นมาได้ติดตามทาง Facebook สวท.บุรีรัมย์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาเล่าฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลาที่กับดิฉันค่ะเรดิโอสากลรับหน้าที่ดำเนินการนะคะในช่วงแรกแต่จะพาไปติดตามฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ

ลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งค่ะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็ติดตามทางเฟซบุ๊กสทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเรียนจากทางรายการให้รับฟังกันค่ะช่วงเวลานี้ยังอยู่กับดิฉันนะคะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารกับท่านรัฐมนตรีสุภาพกันนะคะประสานทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมประชาสัมพันธ์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเดือนธันวาคมนี้อย่างสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ฟังโดยวันที่21กันยายนที่ผ่านมานะคะนางสาวสุภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569ค่ะที่ห้องประชุม301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนะคะและผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดยมีนางสุทธิไทยเลือดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะติดตามความคืบหน้าและเตรียมความพร้อมด้านการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้นะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภาพก็บอกในเรื่องการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานใน3เดือนสุดท้ายนะคะคือตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีค่ะทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยทรท.ตรวจจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติแก่คนฟังที่ประชุมได้รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีนะคะตามที่สำนักพระราชวังแจ้งมาก็คือระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ค่ะโดยวันอังคารที่15ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมนพระวันพุธนะคะที่16ธันวาคม2569ก็เชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรนะคะแล้วก็ถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันพระหัสบดีที่17ธันวาคมนะคะเก็บอัฐิแล้วก็อัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอัฐินะคะแล้วก็วันเสาร์ที่19ธันวาคมค่ะอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสารีรังคารณวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเห็นชอบการปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์จำนวน4คณะค่ะให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและภารกิจในปัจจุบันนะคะพร้อมทั้งพิจารณากรอบเวลากิจกรรมสำคัญตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปค่ะและหารือนะคะแนวทางการปรับลดโทนสีในการนำเสนอให้เหมาะสมกับการแสดงความไว้อาลัยในช่วงใกล้งานพระราชพิธีคุณผู้ฟังการพิธีครั้งนี้ค่ะมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประชากรนิกรชาวไทยนะคะขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดจนความงดงามของศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแผนตามแบบแผนโบราณราชประเพณีให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาชาติได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาติดตามข่าวสารจากกระทรวงอว.ก็มีการเสนอร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านนะพิชโฉมสู่ Innovation Sandbox ชู5ยุทธศาสตร์5คณะใหม่ยกระดับการศึกษาท้องถิ่นโดยวันที่22กันยายนนี้ท่านรองนายกยศชนันท์วงสวัสดิ์ค่ะซึ่งท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.ด้วยค่ะก็ยังเตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านนะแล้วก็ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของชิมชูงครม.ค่ะโดยสาระสำคัญของร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านนะก็คือการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงระดับพื้นที่ในรูปแบบInnovation Sandbox University ในการซึ่งก็จะกับเคลื่อนผ่าน5
วิชาศาสตร์หลักนะคะได้แก่การพัฒนากำลังคนเพื่อการเรียนรู้ได้การเรียนรู้ตลอดชีวิตในงานการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นPM 2.5 และการต่อยอดสกิล BCG จากการบริการวิชาการสู่สังคมคาร์บอนต่ำการเพิ่มมูลค่าศิลปวัฒนธรรมนะคะและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลคุณผู้ฟังครั้งนี้นะคะก็เตรียมเปิดโครงสร้างการเรียนการสอนใน5คณะใหม่ค่ะได้แก่คณะนวัตกรรมวณเกษตรนะคะคณะเศรษฐกิจสุขภาวะนะคะคณะวิศวกรรมเศรษฐกิจใหม่นะคะคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขแม่นยำแล้วก็คณะบริหารธุรกิจและสหวิทยาการคุณผู้ฟังเพื่อผลิตบุคลากรทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมอนาคตและสังคมสูงวัยค่ะโดยทางมหาวิทยาลัยนี่ก็มีแผนรองรับนะคะเพื่อที่จะดูแลบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเดิมให้ก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นค่ะเพื่อผลักดันให้สถาบันแห่งนี้เป็นแฟนเฟืองสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไปนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงกันค่ะกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ

มาพบกันอีกชุดหนึ่งนะคะกับรายการสาระสารพันกับสวทบุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมันขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการได้ติดตามทางเฟซบุ๊กสวทบุรีรัมย์กลุ่มประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจก็นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจะทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีหงสากุลรับหน้าที่ในการมาติดตามข่าวสารกับท่านรองนายกเอกนิติกันบ้างที่ท่านก็ยืนยันนะคะในเรื่องของรัฐบาลเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตพลังงานทุกด้านนะคะและยังไม่ลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันเพื่อรักษาวินัยการคลังซึ่งวันที่21 กันยายน 2569ที่ผ่านมานะคะท่านเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงการใช้งบประมาณของภาครัฐนะคะเพื่อที่จะลดภาระค่าของชีพแทนการลดราคาน้ำมันนะคะว่าวิกฤตพลังงานในขณะนี้เป็นสถานที่กระทบไปทั่วโลกค่ะไม่ได้เกิดแค่ในประเทศไทยคุณผู้ฟังซึ่งรัฐบาลไทยเองก็มีเครื่องมือนะในการที่จะรับมือหลายส่วนเลยค่ะเครื่องมือแรกค่ะก็คือการใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเครื่องมือที่สองคือการนำผลประโยชน์ส่วนเกินของโรงกลั่นมาช่วยลดราคาน้ำมันให้กับประชาชนซึ่งได้มีการดำเนินการไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังส่วนเครื่องมือที่สามก็คือการลดภาษีสรรพสามิตซึ่งที่ผ่านมายังไม่ได้นำมาใช้นะคะเนื่องจากหากลดภาษีจะทำให้รายได้ของรัฐลดลงในขณะที่รายจ่ายยังคงสูงค่ะและท้ายที่สุดเลยรัฐบาลก็ต้องไปกู้เงินอยู่ดีอยู่ในฝั่งก่อนที่จะนำเครื่องมือลดภาษีสรรพสามิตมาใช้นั้นต้องนะคะพิจารณาให้เหมาะสมกับฐานะทางการคลังของประเทศด้วยค่ะการดำเนินนโยบายอย่างระมัดระวังในช่วงที่ผ่านมาทำให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือนะคะอย่างฟิกริงแรงเรตติ้งนะคะอย่างฟิตเรตติ้งเนี่ยเขาก็แสดงความเชื่อมั่นนะว่าประเทศไทยของเรานั้นก็สามารถที่จะดูแลจัดการเรื่องพลังงานได้ดีรัฐบาลต้องตระหนักถึงบทเรียนจากต่างประเทศค่ะที่ชี้ให้เห็นนะคะว่าการลดภาษีน่ะจนทำให้ฐานะการคลังมีปัญหาจะนำไปสู่เขาเรียกว่าวิกฤตซับวิกฤตซ้อนวิกฤตได้คุณผู้ฟังเพราะนี้นะท่านรองนายกเอกนิติและท่านก็ยังบอกนะว่าหากที่หากจะมีการลดภาษีสรรพสามิตในอนาคตรัฐบาลจะพิจารณานำไปช่วยเฉพาะกลุ่มพลังงาน E20 และ B20 นะคะเพื่อให้ผลประโยชน์ตกถึงมือเกษตรกรไทยค่ะเนื่องจากการเรียกว่าผลิตน้ำมันนะคะ E20 ต้องใช้เอทานอลมาที่มาจากอ้อยและมันสำปะหลังคุณผู้ฟังส่วนไบโอดีเซลนะก็มีส่วนผสมจากน้ำมันปาล์มนะคะในประเด็นของช่องว่างการค้าทางการคลังนั้นค่ะได้มีงบประมาณที่ผ่านมาประเทศไทยเหลือเพดานการกู้เงินเพียงหมื่นกว่าล้านบาทหากรัฐบาลตัดสินใจลดภาษีนะอาจจะทำให้ประเทศต้องเผชิญวิกฤตคลังได้ทันทีเลยนะคะส่วนในปีหน้าค่ะจะสามารถดำเนินการลดภาษีได้หรือไม่นั้นจะต้องประเมินช่องว่างทางการคลังอีกครั้งว่าสามารถทำได้ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อกับทางกระทรวงมหาดไทยกันบ้างก็เตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19 ตุลาคมนี้นะคะรอพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกอพอค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยนะคะถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี2568โดยระบุนะคะว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้นะคะจะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จค่ะก่อนจะเรียกผู้ผ่านมาอาผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนแล้วขอให้แล้วขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมนะคะเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกลัดคิวแล้วก็ผู้ที่รอการบรรจุในรอบ4ขั้นการคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายประกอบนิ่มประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะก็กำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษค่ะผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นการขึ้นบัญชีดำหรือว่าให้ออกจากราชการก็คงไปการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภานะคะเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าเลยนะกับสำนักงานของการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากอพอนะคะซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยท่านก็ยืนยันแล้วว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานนะการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนค่ะเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและก็ข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วค่ะนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารในช่วงนี้ที่นำมาฝากกันเดี๋ยวเราจะไปพักฟังเพลงนะคะกลับมาพบกันในช่วงท้ายของรายการค่ะ

กลับมาพบกันนะคะในช่วงสุดท้ายแล้วกับรายการสาระสารพันกับสวท.บุรีรัมย์ที่มีให้ติดตามรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีมุ่งขึ้นมาได้กับ FM 101.5 มีการรับติดตามทางเฟซบุ๊กสวท.บุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์กับเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจที่นำมาคุยมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีบทเพลงจากทางรายการให้รับฟังกันนะคะช่วงเวลานี้อยู่กับดิฉันค่ะเรวดีของสากลรับหน้าที่ดำเนินการติดตามข่าวสารจากกจส.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเติมสภาพคล่องพร้อมพิจารณาขยายจำนวนเพิ่มผู้ช่วยตกหล่นกว่า 12,000 รายนะคะโดยเรื่องนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกลางในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยนะคะว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศในสัปดาห์นี้ก็คือวันที่24 กันยายน 2569นะคะโดยมีประเด็นสำคัญค่ะที่จะนำเข้าหารือ2เรื่องหลักก็คือเรื่องแรกนะก็คือในเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนซึ่งสำนักงานงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศค่ะเกี่ยวกับงบประมาณของเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนะคะโดยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านได้เรียกมาพูดคุยและประสานงานกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารจัดการในรายละเอียดแล้วก็จะให้ผู้จัดการกยศชี้แจงต่อไปค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเรื่องที่2ค่ะคือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินนะคะที่ขนาดนี้มีจำนวนเกินกรอบวงเงินอยู่ประมาณ 12,000 รายนะคะซึ่งที่ประชุมบอร์ดกยศจะพิจารณาอนุมัติขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อดูแลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้กับคุณผู้ฟังมาติดตามกันต่อกับเรื่องสุดท้ายของวันนี้การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กันนะคะซึ่งก็เตรียมเสนอร่างกฎหมายความพิการฉบับใหม่สำหรับคุณภาพชีวิตผู้พิการอย่างมีประสิทธิภาพค่ะโดยเรื่องนี้นายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเปิดเผยว่ากระทรวงก็เตรียมเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการว่าสืบเนื่องจากกฎหมายฉบับเดิมมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2550ค่ะแล้วก็ได้รับการแก้ไขอีกครั้งเมื่อปี2556ขณะที่ร่างฉบับใหม่นี้นะคะจะเป็นการยกระดับและปฏิวัติการดูแลประชาชนผู้คนพิการในมิติต่างๆได้อีกด้วยนะคะซึ่งส่วนสาระสำคัญเลยก็คือร่างกฎหมายฉบับนี้เขาจะมีการปรับเพิ่มคำนิยามโดยเฉพาะการเพิ่มชื่อบุคคลพิการกลุ่มออทิสติกในการรวมถึงเพิ่มองค์กรคนพิการอื่นๆค่ะจากเดิมที่มีเรียกว่าสมาคมคนพิการตามความพิการ7ประเภทเพื่อโอกาสให้องค์กรเหล่านี้เข้ามาทำงานร่วมกันแล้วก็มีส่วนร่วมนะคะในคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติค่ะส่วนด้านการบริหารกองทุนค่ะก็จะปรับปรุงกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความยืดหยุ่นและมั่นคงมากขึ้นนะคะพร้อมกระจายการทำงานไปอย่างพื้นที่ต่างๆค่ะโดยเฉพาะระดับท้องถิ่นค่ะโดยมีการเปิดช่องนะคะให้ทางกองทุนระดับท้องถิ่นนั้นเชื่อมโยงกับกองทุนส่วนกลางและขอรับงบประมาณหรือว่าทรัพยากรไปใช้บริหารจัดการในพื้นที่ได้นะคะส่วนท้องถิ่นจะมีเครื่องมือสำคัญในการทำให้คนพิการทั่วประเทศได้รับการดูแลดีขึ้นนะคะหากสามารถเชื่อมโยงงบประมาณส่วนหนึ่งจากกองทุนลงไปอย่างพื้นที่ได้ก็จะช่วยให้ท้องถิ่นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะร่างกฎหมายจะยกระดับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยการกำหนดให้มีคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการค่ะเพื่อดูแลและวินิจฉัยเรื่องร้องเรียนต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะส่วนการเข้าถึงสภาพแวดล้อมและบริการค่ะก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและกำกับการเข้าถึงสภาพแวดล้อมโดยสะดวกให้สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเรื่อง Universal Design พร้อมจัดตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังนะคะส่วนเรื่องการจ้างงานคนพิการทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะคะโดยจะปรับกลไกให้มีความชัดเจนมากขึ้นกับคนฟังโดยเฉพาะการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจ้างงานคนพิการตามที่กฎหมายกำหนดให้มากขึ้นนะคะทั้งนี้ค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะเสนอร่างกฎหมายดังกล่าวนี้ต่อครม.นะคะแล้วก็หากครม.อนุมัตินะก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปค่ะที่เรื่องรายข่าวสารทั้งหมดในงานสารสารพันกับสวทบรมในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะคะท่านนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงต้นทางค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันเรวดีของสากลต้องจากลาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: กรมการค้าภายในเตรียมขยายการจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพลงถึงระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงปุริมปราศสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันการแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่ได้เป็นการตอบแทนคดีหัวสวเป็นการโยกย้ายตามความเหมาะสม
6: พลตำรวจโทรุชพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งร้อยตำรวจเอกติยะรักษกุลเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และให้การตำรวจตรียุทธนาแพรดำไปดำรงตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษเทียบเท่าระดับ11โดยยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและไม่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสวตามที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสงสัยแต่เป็นการพิจารณาตามขั้นตอนของทางราชการและเป็นการเลื่อนให้ไปดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นจึงไม่ควรนำไปเชื่อมโยงกับประเด็นทางการเมืองสำหรับกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับภาพร้อยตำรวจเอกเสียรัศกุลแสดงความเคารพต่อนายอนุชินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยภายหลังมีมติในคดีหัวสวโดยมองว่าการแสดงความเคารพเป็นอีกส่วนหนึ่งขณะที่การแต่งตั้งอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกระบวนการพิจารณาของทางราชการโดยปลัดกระทรวงจะพิจารณาบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งโด ยืนยันว่าการแต่งตั้งยกย้ายครั้งนี้ไม่ได้เป็นการตอบแทนหรือเกี่ยวข้องกับคดีหัวสวแต่เป็นการพิจารณาตามความเหมาะสมของบุคลากรและตำแหน่งกฤษณาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและปกป้องผลผลิตของเกษตรกรช่วงเก็บเกี่ยว
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของอิทธิพลของลมมรสุมหรือหย่อมความกดอากาศต่ำที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยส่งผลให้หลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประกอบกับในหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตของเกษตรกรจึงได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะได้กำชับให้กรมชลประทานประเมินและจัดทำแผนเผชิญเหตุควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงทีชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาค่ะ

0: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: สิริอิเล็กทรอนิกส์จำหน่ายเครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงกลางแจ้งเครื่องเสียงติดรถยนต์อุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่เครื่องซักผ้ารีโมททีวีรีโมทดีวีดีกล้องวงจรปิดสายไฟสายสัญญาณต่างๆที่ได้มาตรฐานร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์มี2สาขาสาขาที่1ตั้งอยู่ที่ถนนธานีใกล้ธนาคารกรุงไทยสาขาธานีโทรศัพท์04462-5744และ081-725-6652สาขาที่2สิริอิเล็กทรอนิกส์มาร์ทแอนด์คาร์ออดิโออยู่บริเวณหน้าวัดกลางถนนสุนทรเทพโทรศัพท์หมายเลข04462-5989และ091-853-8358สินค้าดีมีมาตรฐานที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์พร้อมให้คำปรึกษาด้านเครื่องเสียงการติดตั้งระบบเครื่องเสียงทุกชนิดที่ไม่ออกระบบท่านได้ที่ร้านสิริอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
3: พ่อ1บวก1เท่ากับเท่าไร
4: เท่ากับ2สิลูก
3: พ่อ2บวก2เท่ากับเท่าไร
4: 4ไงลูก
3: ถ้าลืมบวกขับเท่ากับเท่าไร
4: ถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติสิลูก
3: พ่อเธออีกแล้วลืมบวกขับเท่ากับถูกจับเสียค่าปรับคุมประพฤติตามด้วยยึดรถด้วยนะพ่อ
4: ไอ้ยะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกค่ะ
7: สัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกสนับสนุนโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กรมการขนส่งก็ฝากมานะวัยรุ่นใครมากดสวิตช์ใหม่ออกนะครับนะกับรายการสัญจรปลอดภัยจะเจอกันนะครับวันนี้เมื่อวานนี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไม่ได้มาจัดรายการติดภารกิจอื่นๆมากมายนะครับบทเพลงที่ค้างไว้ก็จะทยอยเปิดกันไปจนกว่าจะถึงวันที่30กันยายนนี้นะครับนะกับรายการของเราก็จะมีอยู่2ช่วงรายการนะครับนะที่จัดอยู่เป็นประจำก็คือบ่าย 3:00 กับบ่าย 5:00 นะบ่าย 3:00 ก็คือประมาณนี้แหละบ่าย 3:00 กว่าเล็กน้อยจะถึงเวลาบ่าย 3:35 นะถ้ารายการบุรีรัมย์ของเราเองพิมพ์ประกาศไม่มาก็จะว่ากันไปถึงนู่นนะบ่าย 4:00 นะครับอีกช่วงรายการหนึ่งก็17 นาฬิกาค่อย 17:00 นนะครับจนถึง 18:00 นนะครับกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมนะครับอยู่กับกระผมเหมือนเดิมฤทธิ์ที่ชัยคนประคนพูดดำเนินรายการนะครับนะบทเพลงบ้างนะความบันเทิงก็สักส่วนใหญ่สาระก็เล็กน้อยว่างั้นเอาพอเป็นพิธีเนื่องจากเราฟังข้อมูลข่าวสารกันมากมายเลยทีเดียวนะแต่เช้านะครับนะแล้วก็ช่วงข่าวต้นชั่วโมงอีกก็มีข่าวเดี๋ยวข่าวท้องถิ่นเดี๋ยวรายการนู่นรายการนี่มาจัดนะความบันเทิงก็น้อยลงนะรายการผมก็เลยอัดด้วยความบันเทิงสักส่วนใหญ่นะครับสวัสดีครับสายที่สองวันนี้สวัสดีครับผมทำไมไม่ดังสวัสดีครับ
1: ได้ยินไหม
0: โอ้มาแล้วครับผม
1: เนี่ยเสียหายไปไหนเนี่ยไม่มาวันนึง
0: นั่นน่ะสิไม่รู้ไปทางไหนมันไปเที่ยวมั้งมันคงไปเที่ยวว
1: ันนี้เนื้อสดเนาะไม่ใช่เนื้อหมักเกลือเนาะวันนี้เนาะ
0: นะหมักเกลือคงจะเค็มน่าดูเลยเนี่ย
1: หมักเกล
0: ือวันนี้มาแบบเพียวๆสดๆเนาะครับผม
1: ขอเพลงหน่อย
0: เพลงชื่อ
1: เอาเพลงสังทองเนาะเพลงชนแหลก
0: ชนแหลกโอ้โหมันจะเหลืออะไรล่ะชนกันแหลกปะนั่นเหลือแต่เสียงเสียงเสี้ยว
1: มากมาไปทุกเสียงทุกสายนั่นแหละ
0: ครับผมจาก
1: ไปมอกนั่นแหละ
0: บุเรียนที่รักน้องแฝกใช่ไหมนี
1: ่แหมไม่เห็นวันเดียวจำไม่ได้เน
0: า
1: ะ
0: โอ้ยไอ้ที่เขามาขอเป็นหนุ่มก่อสร้างเมืองฝางกับเมืองแฝกคนละที่กันเนาะ
1: ไม่รู้สิเมืองแฝกไหนอันนั้นไม่รู้นะ
0: อันนี้ทางนี้เมืองฝางว่างั้น
1: อ๋ออันนี้เมืองแปลกเมืองแปลก
0: มันได้อยู่ใกล้กันนะคนละที
1: ่อะไรมอบให้ช่าง หลังสวททุกคนเบอร์
0: ครับผม
1: จะได้ฟังเพลงจะได้ไม่เหนื่อยทำงาน
0: เนี่ยจะมอบเพลงเขาขอเพลงนุ้นขอนต่างแขนมา
1: อ๋อจ้ะมอบให้น้องสาวหมู่สามด้วยหลานสาวยาโมนมน้องตา
0: ครับผม
1: แล้วก็ที่คนสูงวัยที่เคยฟังเพลงด้วยกันนี่แหละให้ทุกคนเศษก็หน้าไม้ล้อนั่นเนอะ
0: ครับหน้าไม้ล้อรอเยอะๆมัน
1: ค่ะแค่นี้แหละคุณเพีย
0: นครับผมครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณทางคุณเรียนที่รักเมืองแฝกนะหนุ่มเมืองฝางหนุ่มเมืองฝางก็โทรมานะครับนี่เนาะไม่ว่าจะเป็นช่างรุ่งช่างสุกช่างแดงช่างป๋องช่างสมปองมั้งช่างกันชิดนะครับช่างสอนรามนะทางไหนล่ะช่างบุญถึงบุญหลายใช่ไหมเนี่ยช่างหมวยว่างั้นช่างสุกส่งเพลงไปถึงน้องกุ้งด้วยว่างั้นนะแล้วก็ช่างล้อมนางล้อมเนี่ยเนาะส่งไปถึงบุญถึงว่างั้นสายนี้มาก่อนเนาะเอาสายต่อไปสายต่อมาสวัสดีครับผม
2: สวัสดีค่ะพี่ปิ่น
0: โอ้สวัสดีครับน้องต้นคนงามครับผมต้นคนงาม
2: คิดถึงไม่ได้มานะคะ
0: ไปทางไหนล่ะ
2: พี่กินเ
0: น็ตไม่ได้มาโอ้คิดว่าคนฟังไม่ได้มา คนจัดไม่มาเออนั่นน่ะสิ
2: ไปไม่ได้มา
0: คนจัดไปทางไหนเนาะไม่ยอมมานี่นะ
2: จะใส่จิ๊กจิ๊กทางไหน
0: สงสัยจะไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้เป็นเรื่องเป็นราวนี่แหละ ติดศุกร์เสาร์อาทิตย์วันจันทร์ก็เลยติดอีกวันนึงว่างั้น
2: ต้องมีธุระมั่งอะไรมั่งเนาะ
0: ติดน้องฝนที่ไหนสักที่นะมั้ง
2: จะติดน้องฝนก็ได
0: ้ครับผม
2: ต้นเอาเพลงดาวบ่คือเก่า
0: ฮะ
2: ดาวบ่คือเก่า
0: ดาวบ่คือเก่าใครร้อง AI
2: นะคะ
0: คิดว่าดาวมีไว้เบิ่งไม่ใช่อันนี้ดาวบ่คือเก่า
2: คนละดาว
0: คนละดาว
2: คนละเพลงกันนะคะ
0: โอ้ครับผมAI ได้ได้ได้
2: มา
0: ได
2: ้ชิมปลาเมื่อกี้ด้วยนะคะ
0: ครับบริเวณที่รัก
2: ปลามงโปด้วยพี่สาวบ้านยางพี่สาวนันยาโมด้วยนะคะ
0: ครับผม
2: พี่น้องโคกเขาด้วย
0: พ
2: อดีมีแฟนคลิปเขาโทรหาไม่ใช่เขาไม่ได้ยินพี่น้องโคกเขานะทางโน้น
0: ทางคลื่นไหนล่ะ
2: ขึ้นร้อยสอง
0: ร้อยสอง
2: ใช่ค่ะ
0: เอ้ยน้องอะไรชื่อหนองบ้านด่านไปทางไหนไม่เห็นนะเดี๋ยวนี้
2: หายเงียบเน
0: า
2: ะ
0: หายเงียบไปเลยได้ติดต่อรู้ข่าวคราวไหม
2: ไม่ได้ยินค่ะไม่ได้ข่าวเลย
0: เออเน
2: า
0: ะ
2: ไปทางสบายยังไงก็ไม่รู
0: ้อืมเน
2: า
0: ะ
2: ตะกอนเคยโทรมาไหมพี่ปิ
0: มไม่เห็นโทรมาเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยแต่ก่อนนู้นบอกโทรมาบอกวิทยุเสียฟังอยู่ว่างั้นแต่ตอนนี้ไม่รู้เป็นยังไงเงียบไปเลยหนุ่มบ้านด่านที่เคยโทรหาต้นแต่ก่อนอะใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เออแล้วมีเบอร์โทรเขาไม่ลง
2: ตอนนี้ต้นเคยมอบเพลงให้ต้นนะคะประจำ
0: เออไม่โทรไปหาถามเขาถามไทยคราวคราวดู
2: ต้นไม่เคยมีเบอร์ใครนะคะ
0: โอ้ก็เขาโทรไปหาไม่ใช่นี่เขาไม่โทรไปหาใช่ไหม
2: ไม่มีเบอร์เลย
0: อ๋อโอเคครับผมคิดว่าจะมี
2: เอาเบอร์ใครด้วย
0: อืมนะ
2: มอบให้หน่อยนะ
0: ครับมอบให้
2: ให้มอบต่อให้พี่สาวร้านยาโมด้วย
0: ครับ
2: นมต้องตาด้วยนะคะ
0: อืม
2: นมอะไรนะนมแคนดงด้วย
0: นมแคนดงนมโคเขา
2: ด้วยนะ
0: โค
2: เขา
0: อืม
2: ใครอีกล่ะ
0: นมเขาพองประคนชัยนมแมงมุด
2: ใครจะให้หมดเลยตอนไม่รู้จักชื่อใครนะคะ
0: โอ้ครับผม
2: ทีหลังไม่ได้ฟังทุกวันเท่าไหร
0: ่โอ้
2: พี่เศษเลยที่คุณไม่ได้เอ่ยนามนะคะ
0: ครับผมครับ
2: แล้วก็พี่เศษหน้าไม้ด้วย
0: โอ้ครับผมนะลูกชิ้น
2: ตอนนี้มา
0: ลูกชิ้นห้าลูกว่างั้นครับผมครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมขอบคุณความเป็นพิเศษนะครับนะกับก๋วยเตี๋ยวต้องเพิ่มอัตรากันเข้าไปไม่ว่าจะเพิ่มเส้นแต่บางเจ้าเพิ่มลูกชิ้นนะบางเจ้าเพิ่มเนื้อบางเจ้าเพิ่มน้ำปลาอุ้ยเค็มไตหาเค็มโอ้เนาะอะไรแต่คนจะเติมอะไรกันเนาะนะว่ากันไปเรื่องความพิเศษครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: โอ้จากโอ้น้องชุมทองสาบานยางใช่ไหมนี่ฮะ
3: พอพี่ตินมาก็รุมเลยนะ
0: โอ้รุมตอมกันโอ้ไม่ใช่
3: ร
0: ุ
3: มตอม
0: เหมือนอะไรนี่โอ้มันอะไรรุมตอมไม่ใช่แล้ว
3: มันเหมือนยาเสพติดนะพี่ติ๋ม
0: อ๋อยาเสพติดบ่โอ้เนาะ
3: โอ้
0: จริ
3: งๆเลยนะ
0: โอ้ขอบคุณ
3: ไม่มีโอกาสที่ได้คุยข่าวคุยไอ้ไ
0: รเรื่องราว
3: ของหน้าเลย
0: วันนี้ว่าจะคุยสักเรื่องหนึ่งยังไม่ได้เกินเรื่องเลยเนี่ย
3: ใช่
0: ครับ
3: ขอฟังเพลงกันแล้วกันนะคะ
0: เพลง
3: เพลงนึงนะคะ
0: ชุมทองโอเคครับ
3: เพลงแห้งเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมาเด้อ
0: โอ้โทรมาทุกวันแสดงว่าเจ็บใช่ไหมโทรมาเนี่ย
3: ไม่เจ็บไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บนี
3: ่
0: อ๋อคิดว่าเจ็บแล้วพากันโทรมา
3: เจ็บสาวให้สาวต้นเด้อเมื่อกี้นี
0: ่ครับ
3: อันบอกว่าจะสาวบ้านยางเขาย้ายมาแล้วก็บอกอะไรก็ไม่ชอบเชื่อ
0: เขาจำชื่อสาวบ้านยาง
3: ใช่ค่ะ
0: มันเป็นสาวชุมทองแล้ว
3: ให้หนุ่มก่อสร้างทุกคนเด้อ
0: ครับผม
3: เป็นกำลังใจให้เด้อทำบ้านเสร็จเร็วเขาจะได้มีที่นอน
0: อืมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ไปนอน
3: ขอบคุณมากมายนะคะพี่ติ๋ม
0: ครับผมครับนะขอบคุณทางสาวๆมอบเพลงไปถึงหนุ่มก่อสร้างเด้อคงจะฟังอยู่แต่วันนี้เห็นปูนมาลงสงสัยจะไม่ได้ยินเสียงเราแล้วนะหันลำโพงไปทางโน้นเลยนะแต่รถปูนมาโม่ปูนเทปูนใส่เสาต่างๆคงจะไม่ได้ยินสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับรุ่นที่ใช
0: ่ครับ
4: ผู้หญิงหลายผัว
0: เพลงเดิมเนาะผู้หญิงหลายผัวนี่เนาะ
4: เจอไหมอ่ะ
0: ยังไม่ได้หาเลย
4: ผู้หญิงหลายผัวใช่ชั่วทุกคนหรอก
0: อืม
4: ชายหลายชายเจ้าชู้
0: อืมอืมเนาะอย่างนั้นใช่ไหม
4: ผ
0: ู้
4: หญิงหลายผ
0: ั
4: ว
0: ครับผมครับ
4: ไม่ชั่วหรอกชายน่ะเจ้าชู้
0: อืมผู้ชายมันไม่ดีมัน
4: ก็ว่างั้นเนาะ
0: เออๆๆ
4: ทุกแกงซ้ายเนาะ
0: ครับผมครับ
4: ลืมหมอกก่อน
0: หมอกใคร
4: ที่เปียกล้างตาอย่าโมเบาๆ
0: อืม
4: คุณบรรเทาหนักๆ
0: อ
4: ื
0: ม
4: แกนะโมตัสสะนิดหน่อยทุกแกงทุกสายสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับผมนะขอบคุณหนุ่มเมืองโพโทรเป็นสายแรกวันนี้นะก็คงจะได้ฟังเพลงที่2ต่อไป เพลงแรกนะมาจากทางหนุ่มก่อสร้างนะครับนะนี่ขอกันเข้ามาหนุนขอนต่างแขนรับสายก่อนสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับคุณวิชัยหนุ่มสำเริงโคกเขาครับ
0: โอ้หนุ่มสำเริงเจ้าสำราญอยู่บ้านโคกเขาอยู่บ้านโคกเขาครับผม
5: ครบเพลงเลยครับ
0: ครับเพลง
5: เพลงเดิมแหละครับผูกฝ้ายสายแนนครับ
0: ผูกฝ้ายสายแนนเนาะ
5: ครับ
0: เออยังอยู่ในเพลง
5: วันนี้ขอมอบหน่อยนะครับ
0: ครับผม
5: เพราะว่าใบน้องต้นคนงามเมืองโพสาวชุมทอง
0: อืม
5: แล้วก็พี่สาวกระสัง ยายนาโมแล้วก็พี่สาวเมืองเพกสาวสาวละมานหมู่สามคนสวยหลานสาวจมูนางเอกมอลำคนน่ารักทุกเพียงทุกสายสวัสดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับนะทุกเสียงทุกสายก็รับกันไปทุกคนเด้อนะหรือใครจะไม่รับก็อย่าเพิ่งแบมือก็แล้วกันเนาะกำไว้ก่อนรอเพลงของเราค่อยแบมือมาฟังนะครับเอาว่ากันด้วยเพลงก่อนกันเลยกันเนาะวันนี้เราจะคุยเรื่องการขอเปิดรับคำขอจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนี่จะสิ้นเดือนนี้แล้วเนาะนะสำหรับท่านที่อาจจะยังไม่รู้แนวทางจะไปตรงไหนอย่างไรนะครับนะก็เดี๋ยวจะพูดถึงตรงนี้ฟังนะครับมาสิ้นเดือนนี้ก็คงจะหมดนะเพราะว่าเขาเปิดรับคำขอจัดสรรตั้งแต่15กรกฎาคมมาแล้วจนถึง30กันยายนสิ้นเดือนนี้ฟังเพลงกันก่อนนะครับหนุนขอนต่างแขนนะครับจากทางหนุ่มก่อสร้างนะครับนะช่างสุขมอบให้น้องกุ้งว่างั้นนะฝากไปถึงช่างรุ่งช่างสุขช่างแดงช่างสมปองคันชิดนะช่างสอนรามว่างั้นนะบุญหลายบุญถึงเนาะช่างล้อมฝากไปถึงบุญถึงด้วยว่างั้นทุกเพลงทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับฟังพร้อมกันกับเพลงหนุนขอนต่างแขนครับ

0: ุนขอนต่างแขนนะครับ
1: หน
0: ุ
1: นขอนต
0: ่
1: างแขน
0: ครับผมเออเกยชื่อเทนไดแต่จอขอบคุณแฟนเพลงนะครับนะบทเพลงนี้มอบไปถึงทหารทุกท่านเลยทีเดียวนะครับกับการปกปักรักษาพื้นแผ่นดินไทยตามรั้วชายแดนของไทยนะซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะเงียบๆไปบ้างนะครับต่างทางชายแดนไทยกัมพูชานะครับนะกับการอยู่เวรอยู่ยามนะครับหาที่จะหนุนแขนไม่มีเนาะนะแขนน้องไม่อยู่แล้วตอนนี้ก็หาท่อนไม้หาก้อนอิฐก้อนหินนะครับนะหรืออะไรสักอย่างหนึ่งมนุษย์นอนแทนนะครับนะก็เป็นบทเพลงแนะนำมาจากทางทีมงานนะทางทีมงานก่อสร้างนะครับนะบ้านพักสวทของสวทเรานี่แหละครับนะขอบคุณเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับกับทีมงานช่างนะที่มาทำการก่อสร้างนะตามแบบการก่อสร้างซึ่งสวทเราก็บ้านพักทรุดโทรมจนรื้อทิ้งไปแล้วตอนนี้เนาะนะครับนะก็ได้บ้านใหม่ตอนนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่อุปสรรคก็คือฝนตกนี่แหละนะจะทำให้เกิดการก่อสร้างที่ล่าช้านะอะไรที่มันมีฝนตกมันก็ยากเหมือนกันแต่คนทำนาเนี่ยโอ้ชอบเหมือนกันนะเออผมไปหันทรายมาโอ้ฝนตกหนักเลยนะครับนะโอ้โหคันนาขาดเป็นเม็ดๆก็คือไม่ใช่เป็นเม็ดถั่วเม็ด

เลยนะเม็ดร้อยเซนนี่แหละนะก็ต้องไปขุดไปถมคืนอู้เหนื่อยนะครับเขาเรื่องของเราสักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับกับเรื่องของการขอรับการจัดสรรอุปกรณ์เทียมอุปกรณ์อะไรล่ะเรียกอุปกรณ์ช่วยเหลือนะครับนะช่วยเหลือตัวเองนะครับนะสำหรับผู้ที่อาจจะมีผลกระทบจะรับการเจ็บป่วยนะครับกับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับทางถนนนะหรืออุบัติเหตุทางถนนนี่เนาะเปิดรับคำขอจัดสรรเงินเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนี่นะอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนนะครับคือใช้ทั้งรถใช้ทั้งถนนตั้งแต่นู่นแหละกรกฎาคมเป็นต้นมาแล้วนะครับตอนนี้30กันยายนนี้เป็นวันสิ้นสุดกับการขอรับการจัดสรรนะครับนะก็คุณสมบัติผู้ที่จะขอนะคุณสมบัติผู้ที่จะขอสัญชาติไทยนะครับไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็คือกปท.นะครับหรือส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐเลยนะครับยังไม่เคยได้รับเลยนะนี่ก็สามารถที่จะไปขอได้นะบางคนแขนขาดขาขาดหรือทุกพลภาพต้องการเตียงต้องการอะไรนะครับนะเดี๋ยวผมเอาขึ้นภาพให้ดูก่อนนะครับสำหรับท่านที่อยู่ที่ชม Facebook นะครับนี่ก็จะมีภาพที่เป็น อุปกรณ์นะครับนะที่ท่านอาจจะต้องการนะครับนี่นะก็ชมได้เห็นได้นะครับตาม Facebook ที่ผมส่งไปนะครับนะก็สามารถที่จะยื่นคำขอรับการจัดสรรได้นะครับเป็นเงินต้องไปซื้อจะได้เป็นเงินได้เป็นของต้องไปดูก่อนเนาะนะครับนี่หรือเคยได้รับนะเคยได้รับการช่วยเหลือนะครับจากกองทุนหรือส่วนราชการอื่นหรือหน่วยงานของรัฐมาแล้วนะครับแต่เกินกว่า3ปีแล้วนะนี่ก็สามารถที่จะมาขอรับใหม่ได้นะครับนะนับตั้งแต่วันนู้นแหละวันที่เราเคยขอมาแล้วนะครับเว้นแต่กรณีนะครับเว้นแต่กรณีขาเทียมหรือแขนเทียมนะครับที่เคยได้รับการช่วยเหลือมาแล้วเกินกว่า2ปีนะครับนี่อาจจะมีการชำรุดก็อาจจะมาขอใหม่ได้นะครับนะอุปกรณ์พวกนี้มันชำรุดง่ายเพราะเราต้องใช้บ่อยเป็นอุปกรณ์คนละประเภทกับที่เคยได้รับแล้วนะบางทีเราขออย่างหนึ่งพอดีเราไปอาจจะอย่างหนึ่งเกิดต้องการอีกใช่ไหมบางทีเรานะขาดีอยู่เนาะต่อไปแขนไม่ดีก็ขอเพิ่มได้นะนี่ก็มีอุปกรณ์แขนเทียมขาเทียมอะไรลองไปดูเนาะอาจจะมีนะครับนะหรือจะทุพพลภาพไปเลยที่หลังเริ่มมีอาการหนักขึ้นนะต้องการเตียงนอนนะครับนะก็ไปขอใหม่เพิ่มเติมได้จากอุปกรณ์ที่เรามีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราเกิดป่วยนะครับเกิดประสบอาจจะประสบบาดเจ็บเพิ่มหรืออาจจะป่วยเพิ่มอะไรทำนองนั้นนะต้องการอุปกรณ์เพิ่มนะบางคนอาจจะขอได้หลายอย่างนะครับนะก็ลองนะไปเรียกขอจะรับการจัดสรรได้นะครับนะเดี๋ยวช่วงหน้าเอกสารค่อยว่ากันฟังเพลงกันก่อนเนาะเพลงจากทาง Facebook นะครับเนี่ย Facebook มีผู้ชมนะครับคุณพี่มาทาสำรันใจคุณอเนกพริกไทยคุณพี่มาทอขอเพลงเราคือทางผ่านนะครับนี่บริเวณที่รักนะครับในสวัสดียามบ่ายคุณตินหนุ่มหน้ามนคนสระกราวหน้าขมาวเดลเลยเนื้อวันนี้สดจ้าวะไม่ใช่เนื้อหมักเกลือนะแกบอกว่างั้นนะคงจะเข้มหน้าดูฟังเพลงกันก่อนนะครับนะจากทาง Facebook คุณพี่มาทอสำนใจเราคือทางผ่านนะครับอีกเพลงนึงขนุนเมืองโพกันแล้วกันเนาะนะครับฟังกันก่อนช่วงนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกครับ

0: ยังไรผัวคนนี้ยกทั้งชีวิตให้แกเธอคนเดียวนะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับร่วมรายการกันมาจากหนุ่มเมืองโพนะครับบทเพลงค่อนข้างจะยาว5นาทีกว่าๆนู่นแหละนะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับบทเพลงเรื่องของการขอรับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนี่นะบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งเป็นเอกสารที่เราจะต้องเตรียมไปก็มีบัตรประจำตัวประชาชนนะครับนะบัตรประจำตัวผู้พิการนะครับนะผู้แล้วก็รูปจำนวน3รูปนะครับนะสภาพอุปกรณ์ที่ใช้ปัจจุบันถ้ามีก็คือเราจะเคยขอมาแล้วเนาะจำนวน1รูปนะครับถ่ายไปนะสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยนะครับบ้านช่องเราก็ถ่ายไปด้วยสัก2รูปนะครับนะหรือหลักฐานที่ทางราชการออกให้เพื่อยืนยันว่าความพิการนั้นเกิดจากอุบัติเหตุเกิดจากอุบัติเหตุการใช้รถใช้ถนนนะนี่ก็ยื่นคำขอได้ที่ถ้ากรุงเทพมหานครก็ยื่นได้ที่กรมการขนส่งอาคาร2ชั้น5นะครับนะส่วนภูมิภาคก็ที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับที่บุรีรัมย์ของเราก็สามารถไปยื่นได้นะครับนะที่สำนักงานขนส่ง อยู่ตั้งอยู่ที่ตำบลเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่เบอร์โทรศัพท์สอบถามได้นะครับบุรีรัมย์ของเราก็044611595นะครับ044611595นะสอบถามเรื่องการขอรับการจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนะซึ่งอุปกรณ์ก็มีให้เห็นอยู่หลากหลายรูปแบบที่ผมส่งขึ้นไปนะครับทาง Facebook สามารถจะชมกันได้นะครับหรือจะสอบถามไปที่022718888นะครับนะ022271แล้วก็84ตัวนะครับลองโทรสอบถามไปดูนะครับนะมีอะไรล่ะหมดแล้วมั้งเนาะหรือ www นะครับ dlt.go.th นะครับมีสอบถามไปได้นะครับนี่กับเรื่องของการขออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนะอาจจะเป็นญาติพี่น้องประสบอุบัติเหตุโทรไปสอบถามนะบางทีญาติพี่น้องไปไม่ได้เราก็ลองไปดูนะครับสายร่วมรายการสวัสดีครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดี
1: ได้ยินแม่ได้ยินแม่ยินเสียงย่า
0: อ๋อได้ยินแล้วครับอ๋อย่านิรนามครับผมสบายดีนะย่าเน
1: า
0: ะ
1: จ้าในวาระอาตังในวาระวันเกษียณได้ยินไหมนี่
0: ครับได้ยินครับ
1: ในวาระวันเกษียณเวียนมาใหม่สวทไม่มีฤทธิชัยให้ขายขานฤทธิชัยจัดรายการความชำนาญผู้ได้ฟังแสงสำราญเบิกบานกันได้ยินนะ
0: โอ้ได้ยินครับได้ยิน
1: มันดังกับ

0: ถ้าเป็นพระก็สาธุไปเนาะครับขอบคุณอวยพรด้วยคำกลอนคำกล่าวนะขับสีพาคล้ายๆขับสีพา
1: เออแล้วผมว่าฤทธิชัยน่ะจัดรายการชาญชำนาญผู้ได้สามแสนชำนาญเปิดบ้านจริงไหม
0: คุณก็
1: โทรศัพท์คุยกับคุณตอนนี้จะโทรคุยกับใครล่ะ
0: นั่นน่ะสิคุยกับผู้จัดรายการอยู่แล้วขอบคุณเลยครับคุณญาณนิรนามครับครับ
1: ครับสว
0: ัสดีครับผมนะขอให้คุณย่าขอคุณย่ามีสุขภาพแข็งแรงเนาะครับผม
1: อ
0: าเทพมาอยู่ครับอยู่ครับ
1: อาเทพทันอยู่มั้ย
0: ครับ
1: ได้แต่แรกย่าไปจะซีนละนาดด้วยพอดีมันไม่ทุกทักอ่ะมันท
0: ุ
1: กทักแม่ย่าเตรียมอยู่แล้วนะเพราะลูกนี่จะชักแต่จะเกษียณย่าก็เขียนก่อนเวลาไม่รู้หายไปไหนอ่ะเมื่อกี้นี่พอดีเห็นเลยเพิ่งเขียนเมื่อกี
0: ้โอ้ครับผมนะขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับนะขอบพระคุณคุณญาณนิรนามนะครับนะก็อวยพรด้วยกลอนอันไพเราะนะครับนะให้แก่กระผมขอบคุณเลยทีเดียวนะครับนะยาม60ก็เกษียณกันทุกคนเนาะแต่เป็นชาวบ้านไม่เกษียณง่ายๆเนาะนะครับนะก็เรื่องระบบราชการก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับนะก็อยู่ในระบบเขาจะมีระเบียบซึ่งเราต้องออกจากราชการนะไปทำอย่างอื่นช่วงวัย60ปีนะสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องตีน
0: สวัสดีครับพี่บรรเทาสรัญใจครับผมครับ
2: ก็ว่าแต่ไม่โทรแต่ว่าได้ฟังคุณย่าเมื่อกี้แล้วโอ้ซาบซึ้งเลย
0: ครับนะคุณย่า
2: จากนี้วันถึงวันที่30
0: ครับ
2: เองก็เบาๆก็เปิดโอกาสให้เฟรายการอวยพรให้น้องตีนก็ดีเน
0: า
2: ะ
0: โอ้ขอบพระคุณอย่างสูง
2: เลยถ้ายาวกว่านี้ก็จะดีกว่านี้นะคะคุณย่าค่ะ
0: ถ้ายังไงไปที่วัดอินก็แล้วกัน
2: ก็นี่แหละจะเชิญชวนคุณย่านี่แหละถ้ามีเวลามากินข้าวร่วมกันที่วัดอินนะคะตั้งแต่10โมงครึ่ง
0: 10โมงจนถึงเที่ยงคืนว่างั้น
2: อันนี้ต้องเชิญอันนี้ต้องเชิญบอกพี่บุญเรียนเพราะว่าพี่บุญเรียนจะรีบกลับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันรถแต่ถ้าน้องตินสะดวกก็ไปส่งพี่บุญเรียนก็ได้ที่เมืองเฟ
0: ดอ๋อนี่ดูสถานการณ์
2: เป็นประมาณใช่เดี๋ยวให้มาเจอกันก่อนเนาะ
0: ครับผม
2: จ้าถ้ายังไงถ้าคุณย่าเมื่อกี้มีเวลาก็มากินข้าวร่วมกันที่วัดอิน
0: ครับผม
2: จ้าโอเคซาบซึ้งเลยถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคุณย่าแต่งให้ใหม่วันที่30
0: คร
2: ับจ้าโอเคแค่นี้แหละน้องตินสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมขอบคุณพี่บรรเทาสรัญจาญาณนิรนามนะนะก็ตามอัตภาพกันเลยกันเนาะนะสายต่อไปสายต่อไปสวัสดีครับผม
3: รู้ไหมรอบ
0: ครับ
3: 27เจอแน
0: ่27ที่ไหนนะ
3: เจอแน่
0: เจอที่ไหนอ่ะ
3: ใช่แล้ว
0: เจอที่ไหนเนาะ
3: แฟดเล่27เจอกันแน
0: ่อ๋อครับผม
3: มาเลยว่าเจอกันแน
0: ่ที่ไหนที่เมืองโพบ่
3: วัดอินเหรอเน
0: า
3: ะ
0: อ๋อวัดอินบอกโอเคโอเคครับ
3: ก็ย
0: ิ่
3: งเจ็ดจะมีที่ไหนเนาะ
0: อันนั่นแหละสิ
3: ใช่จะเปลี่ยนแล้วมาเจอกันด้วย
0: ครับผมครับได้ได้ได
3: ้
0: ครับขอบคุณครับผมโอ้ขอบคุณทุกท่านเด้อที่มาคนละไม้คนละมืออย่ามือว่างว่างั้นที่วันโน้นนี่มาเอาแบ่งปันกันเนาะนะเรื่องของอะไรล่ะปัจจัยนะหลากหลายบ้านโน้นมีอันนี้บ้านนี้มีทุเรียนบ้านฉันมีมังคุดบ้านฉันมีกระท้อนอยู่มาใครมีข้าวเปลือกข้าวสารก็ว่ากันไปเนาะเอาข้าวเพลงกันเนาะสักเพลงกันแล้วกันนะครับกับบทเพลงจากทางบุรีที่รักชนแหลกสองเพลงจะทันไหมฟังเพลงเดียวก่อนเนาะแล้วเพลงสุดท้ายเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกับบทเพลงของสังทองสีใสครับผม

ชนแทนวัวพูดแล้วจะหาว่าคุยผมอยากจะให้คุณเห็นกับตาจังเลยฝุ่นมันตลบไปหมดพอฝุ่นจางหายไปคุณรู้ไหมแหมก็มองเห็นวัวนอนตายอยู่แต่ที่ตรงเขาวัวไม่รู้เหมือนกันว่าเส้นผมก็กลายติดอยู่ไปกระจุกกระจุก

พูดแล้วจะหาว่าคุยอีกแล้วคุณเสียงหัวผมไปกระทบกับหัวช้างเมื่อเสียงปานประหนึ่งดังเสียงฟ้าผ่าคุณรู้ไหมช้างเป็นไงช้างทั้งตัวกลิ้งไปยังไม่เป็นท่าเลย

คราวนั้นผมจำได้แม่นว่าแหมว่าผมนี่ล้มลงไปพอลุกขึ้นมาแหมมองเห็นฟันใครไม่รู้สิหล่นอยู่ตรงนั้นเองก็ยังสงสัยอยู่

ไปเที่ยววัดโพวิ่งชนกับยักษ์ไม่รู้ฟันใครหักฟันใครเนาะว่างั้นนะครับบทเพลงสนุกสนานนะครับสังทองสีใสร้องให้ท่านได้ฟังกันนะบทเพลงแนวทำให้เกิดความเขาเรียกอะไรนะไม่เกิดความเครียดนะครับหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเพลินพรมแดนนะครับเพลงพูดแนวเพลินพรมแดนนี่ก็ไปแบบหนึ่งนะมีทั้งพูดมีทั้งการร้องด้วยนะครับนะถ้าเป็นทางเหนือก็จะเป็นวิทูลใจพรมนะทางเหนือนู่นเป็นบทเพลงสนุกสนานคลายเครียดไปอีกแบบหนึ่งนะครับก็ขอกันมาได้นะครับบทเพลงทุกสิ่งทุกอย่างหรือแบบสนุกสนานเต้นเต้นเต้นรำระบำอะไรทำนองนั้นนะก็อีกหลายบทเพลงเยอะแยะมากมายนะครับใกล้จะหมดเวลานะครับเพลงที่ค้างไว้ผมหาเพลงของน้องต้นคนงามดาวบ่คือเก่าใช่ไหมนี่ของ AI หาไม่เจอของ AI นะเจอแต่ของใครไม่รู้เมื่อกี้นี่นะครับยังไง5โมงเย็นเดี๋ยวค่อยหาอีกรอบหนึ่งนะเพลงสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเจ็บเมื่อไรกระโทรมาของสาวชุมทองเนาะนะครับนะหนุ่มโคกขาวเดี๋ยวไว้ตอน5โมงเย็นก็แล้วกันนะครับเพลงที่ค้างไว้นะครับเพลงผูกฝ้ายสายแนนเนาะนะครับเอาไว้ตอนค่ำนะครับนะคงจะได้ประมาณนี้กับรายการนะครับสำหรับท่านที่จะขอรับการจัดสรรนะครับสิ้นเดือนนี้แล้วนะครับนะกับเรื่องของอุปกรณ์กายเทียมต่างๆนะครับนี่นะก็สามารถที่ยื่นขอได้ที่สำนักงานขนส่งทุกท้องที่นะครับวิรัมเราก็สามารถประสานติดต่อสอบถาม044611595นะครับนะสอบถามไปก่อนนะครับว่าผู้พิการอยู่ที่บ้านมาไม่ได้เราก็มาทำธุรการแทนต้องการนำเอกสารใดบ้างนะครับนะที่จะไปขอรับคำขอรับจัดสรรอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะครับนี่ก็สามารถที่จะติดต่อประสานไปก่อนได้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปไปมามาอุ้ยผมอยู่นู่นต่างอำเภอไกลนะครับเหนือนาโพนู่นนนดินแดงหลานทรายมาก็ลำบากว่างั้นนะก็โทรสอบถามก่อนเนาะนะครับกับสำนักงานขนส่งของจังหวัดบุรีรัมย์ก็044611595นะครับนะสอบถามไปก่อนว่าต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างนะก็อาจจะได้ครบถ้วนไม่ต้องวิ่งไปวิ่งมานะครับเพลงเมื่อไรก็โทรมาเจ็บเมื่อไรก็โทรมานะครับจากกันไปกับบทเพลงนี้จากสาวชุมทองนะครับมอบทุกเสียงทุกสายก็แล้วกันนะครับวันนี้สวัสดีครับผม

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคม

0: จะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
2: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
1: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
3: รัฐบาลเดินหน้าโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวกำหนดเริ่มการคุ้มครอง1ตุลาคมนี
4: ้นางสาวละลิตาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนวงเงินรวม 15,500 ล้านบาทเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยและกลุ่มเปราะบางสามารถเข้าถึงความคุ้มครองจากภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วครอบคลุมทั้งความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยและกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดให้กรมธรรม์มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่1ตุลาคม2570การดำเนินการดังกล่าวต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569ทั้งนี้สำนักงานคปพ.จะร่วมกับสมาคมประกันพิบัติไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมีความมั่นคงน่าเชื่อถือและมีขีดความสามารถเพียงพอเพื่อให้การจ่ายเงินช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วเสมอภาคและทั่วถึงกนิกาแก้วใสรายงาน
3: คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกเพิ่มสิทธิสวัสดิการและปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
5: พระเอกหญิงพระดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพและยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้ครอบคลุมมากขึ้นโดยสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าวได้ปรับปรุงบทนิยามคนพิการให้ครอบคลุมบุคคลกลุ่มออทิสติกและเพิ่มคำนิยามการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแห่งความพิการเพื่อกำหนดขอบเขตการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิ์ให้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการกระทำทางตรงหรือทางอ้อมนอกจากนี้ยังเพิ่มสิทธิสวัสดิการและค่าชดเชยเยียวยาหากถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมรวมทั้งยังกำหนดให้หน่วยงานรัฐจัดตั้งอัตรากำลังใหม่เพื่อรับคนพิการเข้าทำงานและเปิดช่องให้สภาองค์กรคนพิการมีอำนาจดำเนินคดีทางกฎหมายหากหน่วยงานรัฐไม่ปฏิบัติตามหลังจากนี้จะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเพื่อให้เนื้อหากฎหมายมีความรัดกุมทันสมัยและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไปคริสนาขวัญแสนสุขรายงาน
3: กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายย้ำชัดไม่มีใครต้องหลุดจากระบบการศึกษาน
6: ายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าวันที่24กันยายนนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.จะมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือ2ประเด็นหลักคือการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ที่เกินกรอบเป้าหมายประมาณ 12,786 รายหรือร้อยละ5ทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาอย่างแน่นอนข้อมูลล่าสุดกยศ.อนุมัติผู้สมัครแล้ว 137,874 รายคิดเป็นร้อยละ64ส่วนอีก 77,164 รายหรือร้อยละ36รอดำเนินการโดยสั่งเร่งรัดประสานมหาวิทยาลัยให้ส่งรายชื่อโดยด่วน พร้อมเดินหน้าขยายสินเชื่อลักษณะที่5มุ่งเน้นการรีสกิลและอัพสกิลสำหรับกลุ่มคนวัยทำงานและคุมเข้มตรวจสอบการสวมสิทธิ์กู้ยืมอย่างจริงจังปฏิพลสัทธพรมารายงาน
3: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่จังหวัดชัยภูมิอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอดอนตานอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารอำเภอปทุมราชวงศาอำเภอวัตพานอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเริงนกทาอำเภอไทยเจริญอำเภอป่าติ้วอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรอำเภอชุมพลบุรีอำเภอท่าตูมอำเภอปราสาทอำเภอพนมดงรักอำเภอสังขาจังหวัดสุรินทร์อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียมพระจังหวัดสงขลาได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและลมตะวันออกเฉียงใต้กลางปกคลุมบริเวณอำเภอลำทับอำเภอเหนือคลองอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งสงอำเภอบางขันอำเภอนาบอนอำเภอชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอห้วยยอดอำเภอตะเหลียนอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าบอนอำเภอปากพยูนอำเภอบางแก้วอำเภอเขาชัยสนอำเภอป่าพยอมอำเภอควนขนุนอำเภอศรีบรรพตอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูลปกคลุมจังหวัดสงขลากับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอเบตงอำเภอบันเดงสตาอำเภอรามันอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินอำเภอจะนะอำเภอศรีสาครอำเภอรือสออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอพนมอำเภอพระแสงอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางที่ตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10 กม./ช.การทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่ม

ำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.

0: พัชระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีสิริภักดิ
1: ์ทุกความเคลื่อนไหวในภาคอีสานตอนล่าง
2: นำความมวลความบันเทิงข้อมูลเรื่องเล่าดีๆมาฝากพี่ฝากน้องพร้อมปักบุตรน้ำกันมองนี
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดี 4:00 น.
2: ในรายการ
3: เช็คอินทิ้งอีสานใต้

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้ในเย็นวันนี้นะครับวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569นะครับก็พบกันเป็นประจำช่วงแดดร่มลมตกนะครับทางวิทยุในกลุ่มจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2นะครับแล้วก็ทางเฟซบุ๊กนะฮะเพจ Facebook เช็คอินถิ่นอีสานใต้สปท.2นะครับซึ่งวันนี้ผมกฤษณาสุนทรแล้วก็คุณเบญจวรรณจากสปท.สุรินทร์ดำเนินรายการนะฮะ
1: ค่ะวันนี้ก็สปท.สุรินทร์เป็นแม่ข่ายนะคะเราก็มีข่าวสารมาฝากกันนะเช่นเคยนะคะแล้วก็ตอนท้ายนะคะก็เป็นการติดตามรับชมรับฟังค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสปท.มุกดาหารนะคะวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยนะคะเรื่องของรัฐบาลค่ะเขาเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนเตรียมเชื่อมต่อรถไฟฟ้าทุกสายค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45 บาทค่ะแล้วก็เร่งติดตั้ง EMV contactless คาดว่าจะเริ่มใช้ได้ใน1มกราคม2570เป็นต้นไปค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะนางสาวพลอยธเนศรลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนโดยระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็เพิ่มความสะดวกนะคะในการเชื่อมต่อระหว่างระบบเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะได้มากขึ้นค่ะ
0: คณะ
1: กรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายการกำหนดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานได้เห็นชอบมาตรการกำหนดอัตราค่าแรกเข้าตามสัญญาเดิมซึ่งมีอัตราค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45 บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะ
0: ครับพร้อมกับมีการพิจารณาเตรียมความพร้อมทั้งด้านระบบและอุปกรณ์นะครับรวมไปถึงเงื่อนไขทางธุรกิจด้วยโดยได้กำหนดให้ EMV contactless เนี่ยเป็นระบบหลักในการเดินทางครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตแล้วก็บัตรแมงมุมนะครับเร่งติดตั้งแล้วก็ปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้มาตรการอย่างเป็นทางการด้วยนะครับโดยมีเป้าหมายเริ่มให้บริการก็คือในวันที่1มกราคมปีหน้านะครับ2570นอกจากนี้ก็ยังได้กำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาระบบและอุปกรณ์จัดทำหลักเกณฑ์การคำนวณค่าโดยสารและก็การคืนเงินส่วนต่างรวมไปถึงกำหนดแนวทางคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนด้วยนะรวมถึงการทดสอบระบบร่วมกับทดสอบระบบร่วมกันก่อนที่จะเปิดให้บริการจริงนะเพื่อให้การดำเนินมาตรการเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนนะครับก็สำหรับการคิดค่าโดยสารเบื้องต้นก็จะได้เก็บตามมูลค่าการเดินทางจริงและหากค่าโดยสารเกินอัตราสูงสุด45 บาทเนี่ยทางภาครัฐก็จะดำเนินการคืนเงินส่วนต่างให้แก่ผู้โดยสารนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังเนา
1: ะ
0: ก็หรือบัตรบัญชีบัตรที่ใช้ในการเดินทางภายใน3 วันทำการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ให้นะครับ
1: ค่ะก็เป็นเรื่องของภาระค่าครองชีพนะคะไปดูเรื่องการเงินการคลังกันบ้างนะคะกบค.ค่ะมีการส่งผลตอบแทนนะคะ 1,789 ล้านบาทคืนคลังนะคะแล้วก็ยืนยันว่าไม่กระทบเงินออมของสมาชิกนะคะโดยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือว่ากบค.ค่ะได้เตรียมส่งมอบผลตอบแทนจากการบริหารเงินสำรองจำนวนนะคะ 1,789 ล้านบาทคืนเป็นรายได้แผ่นดินในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะนับตั้งแต่มีการก่อตั้งกบค.เลยค่ะโดยดร.สอนพล ตุลยเสถียรเลขาธิการกบค.เปิดเผยว่าเงินจำนวนดังกล่าวเป็นผลตอบแทนจากการบริหารเงินสำรองของกระทรวงการคลังซึ่งปัจจุบันก็มีประมาณ 967,000 ล้านบาทแล้วก็สูงกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดกบค.จึงนำส่วนที่เกินเกณฑ์นะคะจำนวน 1,789 ล้านบาทส่งคืนเป็นรายได้แผ่นดินค่ะ
0: สำหรับข้อกังวลว่าการส่งเงินคืนคลังเนี่ยจะกระทบต่อเงินออมของสมาชิกกบค.กว่า1,200,000 คนหรือไม่นั้นนะครับทางกบค.ก็ยืนยันว่าไม่กระทบต่อเงินออมของสมาชิกเนื่องจากว่ามีการบริหารเงินแยกเป็น2 ส่วนอย่างชัดเจนส่วนแรกก็คือเงินของสมาชิกซึ่งประกอบไปด้วยเงินสะสมเงินสมทบเงินประเดิมแล้วก็เงินชดเชยจากรัฐนะเป็นสิทธิ์ของสมาชิกและทางกบข.ก็จะนำไปลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนให้แก่สมาชิกโดยตรงส่วนที่2เนี่ยนะครับก็คือเงินสำรองของกระทรวงการคลังซึ่งเป็นเงินที่รัฐบาลจัดสรรให้กับทางกบข.บริหารเพื่อเป็นหลักประกันด้านการ จ่ายบำเหน็จบำนาญแล้วก็รองรับสถานการณ์ที่อาจจะกระทบต่อฐานะการคลังของประเทศนะครับ
1: ค่ะดังนั้นนะคะเงินจำนวน 1,789 ล้านบาทที่ส่งคืนกระทรวงการคลังจึงเป็นผลตอบแทนจากเงินสำรองของกระทรวงการคลังแล้วก็ไม่ได้กระทบเงินกองทุนส่วนสมาชิกแต่อย่างใดนะคะซึ่งกบข.เขาก็ยืนยันว่าเงินต้น

0: แล้วก็ผลประโยชน์จากการลงทุนของสมาชิกก็ยังคงเป็นสิทธิ์ของสมาชิกแล้วก็จะรับคืนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดค่ะ
1: ครับนั่นก็เรื่องของกบข.มาดูเรื่องที่ทางกระทรวงพม.เขาผนึกกำลังกับกระทรวงกลาโหมนะครับในการเดินหน้าบ้านมั่นคงชายแดนยกระดับที่อยู่อาศัยแล้วก็คุณภาพชีวิตของประชาชนชายแดนทั้ง26จังหวัดนะครับในประเด็นนี้ครับทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพม.ได้ร่วมกับกระทรวงกลาโหมเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อยกระดับความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยด้านที่ดินทำกินและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและก็ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถที่จะพึ่งพาตนเองแล้วก็รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้โดยโครงการดังกล่าวมีกรอบดำเนินงานอยู่5ปีด้วยกันนะก็คือตั้งแต่ปี2570ไปจนถึงปี2574ครอบคลุมพื้นที่ชายแดน26จังหวัด94อำเภอ225ตำบลรวมแล้ว752ชุมชนหรือหมู่บ้านนะครับแล้วก็ประมาณ 259,037 ครัวเรือนโดยกำหนดงบสนับสนุนไม่เกิน176,000 บาทต่อครัวเรือนก็แบ่งเป็นงบสร้างความเข้มแข็งแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิต 72,000 บาทนะครับงบด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคเนี่ย 89,800 บาทแล้วก็งบบริหารจัดการ 16,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับงบด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณูปโภคก็จะครอบคลุมการปรับปรุงหรือว่าการสร้างบ้านการจัดหาที่ดินการพัฒนาระบบเตือนภัยหอกระจายข่าวระบบพลังงานรวมถึงการจัดทำพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เส้นทางอพยพขณะที่ด้านการพัฒนาชุมชนค่ะก็จะให้ความสำคัญกับการจัดทำฐานข้อมูลนะคะการแก้ปัญหาสิทธิ์ในที่ดินการส่งเสริมกลุ่มออมทรัพย์อาชีพรายได้สุขภาพแล้วก็การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแล้วก็เหตุฉุกเฉินนะคะทั้งนี้นะคะในปี2570ก็จะเริ่มดำเนินการระยะนำร่องในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาจำนวน5จังหวัดด้วยกันได้แก่จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดบุรีรัมย์อุบลราชธานีแล้วก็จังหวัดสระแก้วครอบคลุม21ชุมชนหรือหมู่บ้านประมาณ 4,563 ครัวเรือนก่อนที่จะขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่ชายแดนด้านอื่นๆตามแผนในปีต่อไปค่ะ
1: ครับซึ่งทางกระทรวงพม.เขาระบุครับว่าแนวทางของโครงการก็มุ่งที่จะสร้างความมั่นคงแบบองค์รวมนะครับโดยให้ชุมชนเนี่ยมีส่วนร่วมในการจัดการพื้นที่ของตัวเองทั้งด้านที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจนะฮะการจัดการที่ดินระบบเตือนภัยแล้วก็ความปลอดภัยในชุมชนเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้อย่างเป็นระบบนะครับซึ่งอย่างไรก็ตามขณะนี้ทางโครงการก็อยู่ในขั้นตอนของการจัดทำแล้วก็เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการนะครับดังนั้นเนี่ยรายละเอียดแล้วก็กรอบการดำเนินงานก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามขั้นตอนการพิจารณาของภาครัฐต่อไปครับ
0: ค่ะยังอยู่ในเรื่องของชายแดนนะคะไทยกัมพูชานะคะผอ. JAC ค่ะก็เตือนกัมพูชาให้อ่าน Joint Statement ให้ครบย้ำว่าเรื่องของสแกมเมอร์กับเขตแดนต้องแยกประเด็นกันนะคะโดยพลอากาศเอกประภาสสอนเจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC ค่ะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาเตรียมจัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านออนไลน์สแกมแล้วก็มีถ้อยแถลงพาดพิงประเทศเพื่อนบ้านนะคะว่าประเทศไทยยินดีกับทุกความพยายามที่จริงจังในการปราบแก๊งสแกมเมอร์เพราะว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของไทยหรือว่ากัมพูชาเพียงประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่ประชาชนหลายประเทศตกเป็นเหยื่อค่ะ
1: ครับซึ่งอย่างไรก็ตามถ้าหากมีการนำเรื่องการปราบปรามสแกมเมอร์ไปเชื่อมโยงกับข้อกล่าว

0: ไทยปฏิบัติตามแผนความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่ารวมถึงนะคะไซเบอร์สแกมแล้วก็ Human Trafficking นะคะพร้อมทั้งส่งเสริมข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศนะคะโดยผอ. JC ก็ระบุว่าการที่ประเทศไทยดำเนินการต่อต้านเครือข่ายสแกมเมอร์ไม่ควรถูกนำไปตีความโดยอัตโนมัติว่าเป็นเหตุรองรับข้อกล่าวหาเรื่องของการรุกรานนะคะเพราะว่าประเด็นการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติกับประเด็นเขตแดนมีกลไกและก็ข้อเท็จจริงที่จะต้องพิจารณาแยกออกจากกันนะคะ
1: ครับซึ่งทางผอ. JC ท่านก็ยังบอกอีกว่าถ้าหากทาง

0: กัมพูชาปราบปรามสแกมเมอร์จริงเนี่ยไทยก็จะสนับสนุนถ้าหากมีหลักฐานไทยพร้อมร่วมมือแต่หากจะกล่าวหาว่าไทยใช้เรื่องสแกมเมอร์เป็นข้ออ้างในการลุกรานขอให้นำหลักฐานเข้าสู่กลไกที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันไม่ใช่ใช้เวทีระหว่างประเทศสร้างข้อสรุปฝ่ายเดียวโดยประเทศไทยไม่ได้เรียกร้องให้ประชาคมโลกเลือกข้างแต่ขอให้พิจารณาข้อเท็จจริงพิจารณาหลักฐานแล้วก็พันธะกรณีที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามร่วมกันนะครับนอกจากนี้ทาง Joint Statement ข้อที่8ก็ยังได้กำหนดให้ทั้งสองฝ่ายงดเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือ Fake News เพื่อช่วยลดความตึงเครียดแล้วก็สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจาก็จึงควรกลับไปสู่หลักสำคัญก็คือเรื่องสแกมเมอร์ร่วมมือกันปราบเรื่องเขตแดนใช้กลไกที่ตกลงกันแล้วก็เรื่องข้อกล่าวหาก็ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานนะครับ
1: แล้วก็บอกว่าหากกัมพูชากำลังเปิดประเทศให้ผู้แทนนานาชาติเข้าตรวจสอบการปราบปรามออนไลน์สแกมจริงประเทศไทยก็พร้อมที่จะสนับสนุนความโปร่งใสดังกล่าวเพราะว่าเป้าหมายสำคัญควรเป็นการทำลายเครือข่ายอาชญากรรมและคุ้มครองประชาชนไม่ใช่การใช้ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติมาขยายความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศนะคะและท่านก็บอกว่าอย่าบิดเบือนอย่าบิดเรื่องของสแกมเมอร์ให้กลายเป็นเรื่องของเขตแดนถ้าจะพูดถึงพันธกรณีก็ให้อ่าน Joint Statement ให้ชัดเจนแล้วก็ไทยก็พร้อมร่วมมือปราบอาชญากรรมนะคะแต่ว่าข้อกล่าวหาเรื่องลูกการก็ต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐานข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงแล้วก็เวทีระหว่างประเทศไม่ควรถูกใช้แทนกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงกันไว้ค่ะ
0: ครับก็เรื่องของชายแดนมาดูอีกเรื่องนึงนะครับตอนนี้ AI มาแรง
1: ค
0: ุณเบญจวรรณอะไรก็ AI แต่ว่ามีสิ่งนึงที่ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาเขาออกมาแนะนำกลุ่มศิลปินใครที่ชอบแต่งเพลงชอบสร้างคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับเรื่องของการบริหารสิทธิ์ในเพลงรับมือกับ AI นะพร้อมกับเปิดศูนย์ iPad ให้คำปรึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับโดยทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้แนะนำศิลปินและคนทำเพลงนะครับให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของตัวเองโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลและก็การเข้ามาของเทคโนโลยี AI ที่สามารถสร้างและก็ดัดแปลงเนื้อหาได้อย่างรวดเร็ว
1: ค่ะ
0: เพื่อที่จะช่วยยืนยันสิทธิ์และก็รักษาประโยชน์จากผลงานของตนเองนะครับในเรื่องนี้คุณอรมนทรัพย์ทีวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาท่านบอกว่างานเพลงเนี่ยถือว่ามีทรัพย์สินทางปัญญาหลายส่วนทั้งลิขสิทธิ์ในเนื้อร้องทำนองและก็การเรียบเรียงเสียงประสานรวมไปถึงสิ่งบันทึกเสียงด้วยนะโดยลิขสิทธิ์ก็เกิดขึ้นแต่ทีเมื่อสร้างสรรค์ผลงานสำเร็จไม่จำเป็นต้องจดทะเบียนกับกรมอย่างไรก็ตามผู้สร้างสรรค์ก็ควรที่จะเก็บหลักฐานการสร้างผลงานไว้ให้ครบถ้วนอย่างเช่นไฟล์ต้นฉบับวันและก็เวลาที่สร้างนะรวมไปถึงร่างเนื้อร้องหรือทำนองไฟล์บันทึกเสียงและก็หลักฐานการเผยแพร่เนี่ยเพื่อที่จะใช้ยืนยันในการสร้างสรรค์และก็สิทธิ์ยืนยันสิทธิ์ด้วยถ้าหากเกิดข้อสงสัยหรือข้อพิพาทในอนาคตนะครับ
1: ค่ะซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็มีข้อแนะนำให้ผู้สร้างสรรค์ค่ะยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์กับกรมเพื่อที่จะรวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางช่วยให้ผู้ที่ต้องการนำผลงานไปใช้สามารถที่จะค้นหาข้อมูลและติดต่อเจ้าของสิทธิ์ได้โดยตรงรวมถึงใช้เป็นหลักฐานเบื้องต้นประกอบการยืนยันสิทธิ์โดยสามารถที่จะแจ้งข้อมูลสิทธิ์ออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญาโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็สำหรับศิลปินชื่อวงชื่อในวงการโลโก้หรือว่าสัญลักษณ์ประจำวงก็อาจที่จะนำไปจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายการค้าขณะที่เสียงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็อาจที่จะจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายเสียงเพื่อที่จะสร้างความชัดเจนแล้วก็คุ้มครองอัตลักษณ์ของศิลปินนะคะโดยเฉพาะในยุคที่ AI แล้วก็ Deepfake นะคะสามารถที่จะสร้างหรือว่าเรียนแบบเสียงแล้วก็ภาพลักษณ์ได้อย่างสมจริงค่ะ
0: ในกรณีที่ถูกนำผลงานไปใช้กับ AI โดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยท่านก็ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีโดยเฉพาะมีการนำเนื้อร้องทำนองหรือการบันทึกเสียงที่ได้รับความคุ้มครองไปทำซ้ำไปดัดแปลงหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เนี่ยถ้าหากพบความผิดปกตินะครับศิลปินท่านสามารถที่จะรวบรวมหลักฐานแล้วก็นำมาปรึกษากรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อพิจารณาสิทธิ์และก็แนวทางดำเนินการได้ทางนี้ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาหรือ iPad ให้คำแนะนำตั้งแต่การคุ้มครองสิทธิ์การบริหารจัดการและต่อยอดเชิงพาณิชย์การป้องกันการป้องปรามการละเมิดตลอดจนการดำเนินการเมื่อเกิดข้อพิพาทนะครับรวมไปถึงการระงับข้อพิพาทโดยผู้เชี่ยวชาญของกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็จะเป็นคนกลางในการหาทางออกร่วมกันอย่างเหมาะสมต่อไปนะครับ
1: ค่ะก็เดี๋ยวนี้เนาะก็ AI ทำได้ทุกอย่างนะก็เหมือนจนแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนไม่จริงนะคะทั้งภาพและเสียงนะคะ
0: บางทีก็จะมี งานเก่าๆที่คนเขาทำเขาไว
1: ้
0: AI ก็เอาไปดัดแปลง
1: เอามาปรับนิดนึงนะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็เลยต้องมาปกป้องสิทธิ์นะคะของคนที่เขาพยายามมาเนาะค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะเรื่องก็เกี่ยวพันกันเหมือนกันนะคะพอมีเรื่องของ AI นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดถึงก็คือเรื่องของ Data Center นะคะซึ่ง TDCA ค่ะก็มีการแจ้งตัวเลขคำขอใช้ Data Center 30,000 เมกะวัตต์นะคะแล้วก็คาดว่า5ปีข้างหน้าใช้จริง 3,727เมกะวัตต์ค่ะโดยสมาคม Data Center แห่งประเทศไทยหรือว่า TDCA ค่ะได้ชี้แจงตัวเลขความต้องการใช้ไฟฟ้าของ Data Center ในประเทศไทยที่มีการกล่าวถึงนะคะประมาณ 30,000 เมกะวัตต์โดยระบุว่าตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงคำขอใช้ไฟฟ้าที่ใช้ประกอบเอกสารการประมูลงานไม่ใช่ประมาณการใช้ไฟฟ้าจริงนะคะซึ่งนายสุภรัตน์ศิวะเพชรราณาสิงหราณอยุธยารองประธาน TDCA ก็กล่าวว่าธุรกิจ Data Center ในไทยมีแนวโน้มที่จะเติบโตสูงโดยคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้าจะมีการใช้ไฟฟ้าจริงประมาณ 3,727 เมกะวัตต์ค่ะ
0: ครับซึ่ง TDCA ก็ได้เสนอให้ภาครัฐเนี่ยฮะแยกประเภท Data Center ก่อนออกมาตรการกำกับเนื่องจากว่ามีรูปแบบและก็การใช้ทรัพยากรที่แตกต่างกันนะครับโดยเฉพาะ AI Campus เนี่ยซึ่งมีความต้องการใช้ไฟฟ้าแล้วก็ใช้น้ำสูงควรมีแนวทางกำกับที่เหมาะสมกับลักษณะของการดำเนินงานแทนการใช้กฎเกณฑ์เดียวกับ Data Center ทุกประเภทนะครับซึ่งนอกจากนี้ภาคเอกชนได้สนับสนุนการจัดตั้งบอร์ด Data Center เพื่อให้มีหน่วยงานหลักกำกับดูแลและสร้างความชัดเจนด้านกฎระเบียบซึ่งก็จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนด้วยนอกจากนั้นที่ DCA ยังเสนอให้ทางภาครัฐนะครับนำรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้าให้ Data Center มาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าภาคครัวเรือนพร้อมกับส่งเสริมการใช้สินค้าและก็อุปกรณ์ที่ผลิตในประเทศเพื่อสร้างการจ้างงานทักษะพัฒนาทักษะแล้วก็สร้างห่วงโซ่อุปทานด้านเทคโนโลยีในประเทศนะครับทั้งนี้TDCA มองว่าการพัฒนา Data Center ไม่ควรที่จะไปเน้นเรื่องของไปเน้นเพียงการรองรับการลงทุนนะแต่ว่าควรที่จะต่อยอดให้เกิดการสร้างงานพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่เศรษฐกิจไทยต่อไปนะครับ
1: จากเรื่องของนะคะ data center นะมาเรื่องของไฟฟ้านะคะเดี๋ยวก็เป็นเรื่องของมิจฉาชีพเพราะว่าบางทีเคยได้ยินนะคะที่โทรมาบอกว่าคุณมินตะวันสุภาพนะคะเลขหมายเท่านั้นเท่านี้นะคะก็จะให้ติดต่อกับหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้านะคะหลายท่านก็เคยเจอนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะอีกรูปแบบหนึ่งก็คือนะคะเอกสารลายปลอมแล้วก็แอบอ้างชื
0: ่
1: อ PAA หลอกให้โอนเงินด้วยนะคะเรื่องนี้ PAA เขาก็เตือนภัยนะคะให้ระวังเอกสารลายปลอมให้แอบอ้างชื่อที่แอบอ้างชื่อนะคะ PAA หลอกให้โอนเงินนะคะโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่า PAA ค่ะได้แจ้งเตือนประชาชนหลังจากที่มีพบการเผยแพร่แล้วก็ข้อความปลอมนะคะผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยแอบอ้างชื่อ PAA เกี่ยวกับการเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าการเรียกเก็บเงินแล้วก็การคืนเงินประกันไฟฟ้ารวมถึงการสร้างบัญชีไลน์ปลอมนะคะปลอมชื่อ PAA Thailand เพื่อที่จะหลอกลวงประชาชนค่ะ
0: ครับซึ่งทาง PAA ก็ยืนยันครับบอกว่าเอกสารแล้วก็บัญชีดังกล่าวเนี่ยของปลอมไม่ได้ออกโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างใดนะครับก็ให้ทุกท่านได้เช็คให้ชัวร์เอกสารปลอมนั้นมักจะมีสัญญาณที่เขาบอกว่าดังต่อไปนี้เนา
1: ะ
0: อย่างแรกก็คือรูปแบบหนังสือและถ้อยคำเนี่ยไม่เป็นไปตามมาตรฐานของทางราชการและท่านผู้รับราชการจะรู้ว่าเขียนแบบนี้ใช่เขียนแบบนี้ไม่ใช่นะครับหรือถ้าไม่แน่ใจก็ถามนะฮะแล้วก็มีการแจ้งให้ชำระเงินหรือโอนเงินโดยเฉพาะการโอนเข้าบัญชีบุคคลเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับข้อมูลบุคคลหรือรายละเอียดบางส่วนไม่สอดคล้องหรือผิดปกติแนบเอกสารหลายฉบับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือรวมทั้งใช้ข้อความเร่งรัดกดดันให้ดำเนินการทันทีอันนี้มิจฉาชีพแน่นอนเน
1: า
0: ะ
1: ค่ะซึ่งนะ PAA เขาก็บอกว่าไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหรือว่าโอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลนะคะเจ้าหน้าที่ที่เข้าดำเนินงานเช่นเปลี่ยนมิเตอร์หรือว่าตรวจสอบระบบไฟฟ้าก็จะต้องแสดงบัตรประจำตัวทุกครั้งนะคะแล้วก็การชำระค่าบริการก็ควรที่จะดำเนินการผ่านช่องทางของทางการนะคะของ PAA เท่านั้นแล้วก็เตือนนะคะว่าอย่าเพิ่มเพื่อนหรือว่าพูดคุยทำธุรกรรมผ่านไลน์ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะคะแล้วก็อยากให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าข้อมูลทางการเงินแก่บุคคล

0: อันนี้ก็เป็นข้อห่วงใหญ่จาก PA หรือว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะ
1: ครับแกะๆมาก็ลองฟังดูก็ได้นะจะมาบอกเราหรือเปล่า
0: ค
1: ่ะเดี๋ยวเรามาที่จังหวัดสุรินทร์กันหน่อยนะครับเมื่อวันก่อนก็มีการจัดกิจกรรมดีๆนะครับก็คือพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ธรรมะนาวาวังเป็นการเผยแพร่ธรรมะนะฮะคำสอนที่นำไปสู่การตื่นรู
0: ้
1: แล้วก็ส่งเสริมการนำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตการทำงานนะครับในเรื่องนี้ครับที่วัดสุทธิธรรมารามอำเภอเมืองสุรินทร์นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรท่านเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังนะครับโดยมีท่านพระธรรมวชิรยานโกศลหรือหลวงพ่อเยื้อนขันติพโลเนี่ยท่านเจ้าอาวาสวัดเขาศาลาอตุลฐานราชาโรเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ฝ่ายธรรมยุทธนะครับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยท่านพระวชิรสิทธิโกศลหลวงพ่อสมหวังอัคคเสโนเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เจ้าอาวาสวัดกลางสุรินทร์นะครับมีท่านพันเอกบุญสิทธิ์ศรีพงศ์ประจำสำนักราชวังพิเศษระดับ9มีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์หัวหน้าส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและก็พุทธศาสนิกชนชาวสุรินทร์เข้าร่วมโครงการนี้นะครับ
0: ค่ะซึ่งโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังค่ะก็จะขึ้นเพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนนำไปสู่การตื่นรู้แล้วก็การส่งเสริมให้หลักธรรมแผ่ไปสานสู่สังคมและประเทศชาติตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้นำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานอาจจะนำไปสู่การพัฒนาของภาพชีวิตและสังคมอย่างยั่งยืนนะคะ
1: ครับในส่วนของกิจกรรมก็จะมีพิธีถวายสิ่งของพระราชทานนะครับโดยประธานในพิธีแล้วก็พิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ธรรมนาวาวังโดยท่านพระธรรมวชิรยานโกศลหลวงตาเยื้อนนะครับพร้อมท่านได้เมตตาให้โอวาทแก่ผู้ที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยมีการกล่าวปฏิสันถารโดยท่านพระเทพเมธีวชิรดิลกนะพระอาจารย์ภัยจิตธรรมธรรมโมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอวังน้อยเจ้าอาวาสวัดชูจิตธรรมารามนะครับที่วัดชูจิตธรรมารามพระอารามหลวงที่อำเภอวังน้อยพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็มีการบรรยายธรรมโดยวิทยากรจากมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาไหลครับ
0: ค่ะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นะคะนายจำเริญเนียนเพชรค่ะก็กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็นับเป็นกิจกรรมที่สมบูรณ์ค่าและก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมเนื่องจากว่าเป็นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมพร้อมทั้งส่งเสริมการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะในกลุ่มของเยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปซึ่งล้วนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
1: ครับท่านผู้ว่าก็ยังบอกอีกนะครับบอกว่าจังหวัดสุรินทร์ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมกรณีวีเวทีธรรมเช่นนี้ก็จะช่วยสร้างจิตสำนึกที่ดีพัฒนาปัญญาแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถที่จะนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขซึ่งจะนำซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้มีความเข้มแข็งและมีคุณธรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมดีๆก็มีคนร่วมงานเยอะแยะเลยวันนั้นนะครับ
0: ค่ะค่ะคุณกฤษราก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะวันนี้
1: ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ครับก็ถือว่ามีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในห่วงนี้โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพที่น่าเป็นห่วงครับฝนก็ตกลงมาต่อเนื่องนะดังนั้นก็ดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกัน
0: ค่ะรวมถึงเราสองคนด้วยนะคะวันนี้ก็จะสังเกตว่าเสียงแหบระยะระยะนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะวันนี้นะคะรายการเช็คอินถิ่นอีสานใต้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ขอบคุณนะที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะพรุ่งนี้นะคะติดตามรับชมรับฟังกับสวทอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ช่วงต่อไปนะคะเชิญติดตามรับชมรับฟังค่ะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจากสวทมุกดาหารวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ายใจเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเป็นรายการเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะและในวันนี้พบกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารกับดิฉันนางสาวพัชริดาภูปังเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สูงสุดของประสบนิกรทุกหมู่เหล่าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหลายครั้งทั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเสด็จโดยพระองค์เองค่ะและในวันนี้จะได้พาทุกท่านย้อนรอยการเสด็จของพระองค์ณอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลายครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมอาชีพและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลบันทึกประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนินในอำเภอดงหลวงการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในอดีตสะท้อนถึงความห่วงใยและความใส่ใจในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าโดยมีเหตุการณ์สำคัญดังนี้4มิถุนายนพ.ศ.2535เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสารแหวนาโคกุงตำบลกกตูมเพื่อส่งเสริมอาชีพและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น17ธันวาคมพ.ศ.2536เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจและทรงปลูกต้นโพไว้เป็นสิริมงคลและเป็นที่ระลึกณวัดป่าภูผาพึ่งตำบลกกตูม29พฤศจิกายนพ.ศ.2542เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่บ้านหนองแคนและมีพระราชสวนีให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคนตำบลหนองแคนเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีความเป็นอยู่ลำบากและมีรายได้น้อยรวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียงเช่นบ้านโพไฮและบ้านร่มเกล้าให้มีอาชีพเสริมเพิ่มพูนรายได้18พฤศจิกายนพ.ศ.2546เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรที่บ้านโคกยาวณโรงเรียนโพนไฮสาขาบ้านโคกยาวตำบลหนองแคนพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานช่วยเหลือราษฎรบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยไร่สองพร้อมทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแคนเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งพระราชกรณียกิจเหล่านี้ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งความเจริญและความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชาวอำเภอดงหลวงเท่านั้นแต่ยังคงสถิตอยู่ในความทรงจำและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของประชาชนชาวมุกดาหารตราบนานเท่านาน
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมเพื่อสร้างอาชีพเสริมและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรบ้านสารแหวนาโคกุงตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535และปัจจุบันโครงการนี้ยังคงดำเนินการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้ชาวบ้านมีการฝึกอบรม5หัตถกรรมหลักได้แก่การทอผ้าไหมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

ความเป็นมาของศิลปาชีพบ้านสันแวนาควบคุมก็คือสืบเนื่องมาจากพระพันปีท่านได้เสด็จภูผาพึ่งตั้งแต่ปีพ.ศ. 2535นี้ท่านก็เห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาเห็นชาวบ้านเขาใส่ผ้าถุงมาท่านก็เลยรับสั่งว่าเห็นชาวบ้านไม่มีงานทำก็เลยมีรับสั่งว่าทำได้ไหมเป็นครูสอนได้ไหมถ้าแม่จะมาสร้างท่านแทนตัวว่าแม่นะคะท่านพระพันปีแล้วก็ท่านจะมาสร้างศูนย์เพื่อที่จะฝึกอาชีพให้ก็หลังจากที่ท่านเสด็จกลับก็ไม่นานก็มีคำสั่งให้ลงมาทำโครงการส่งเสริมศิลปาชีพนี้ที่บ้านสันเวแต่บ้านสันเวไม่มีที่ก็เลยได้มาทำที่บ้านนาคุกุงก็มีศาลาทรงงานหลังเล็กก็มีอาคารทรงงานอาคารฝึกงานหลังจากนั้นมาก็เสด็จอีกครั้งหนึ่งในปีเดียวกันก็มีการให้ฝึกอาชีพฝึกอาชีพจะมีคัดให้ไปรีดปูมันเลี้ยงไหมให้ทำอาชีพทอผ้าไหมฝึกอาชีพทอผ้าไหมแล้วก็ให้มีผ้าปักมีผ้าฝ้ายตามอาชีพที่เห็นในพื้นที่ส่งแล้วสั่งให้ทำมีแกะสลักจากสารด้วยหลังจากนั้นก็มีการฝึกอบรมมาเรื่อยๆทุกปีจะมีการฝึกอบรมหน่วยงานต่างๆลงมาฝึกอบรมให้ณขณะนี้มีอยู่5อย่างที่ยังเหลืออาชีพที่ท่านฝึกให้ก็ยังมีผ้าปักมีผ้าฝ้ายมีทอผ้าไหมแล้วก็ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพิ่มมาก็มีการปักโขนสมาชิกมีฝีมือขึ้นก็มีรับสั่งให้ปักโขนเพื่อที่จะไปทำชุดโขนในการแสดงงานศิลปะหัตถกรรมหลังจากที่เรามีอาชีพนี้เพิ่มขึ้นมาชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือเขาจะมีเงินในส่วนนี้หลังถ้าได้เข้าเฝ้าก็มีเงินพระราชทานมีเงินในส่วนนี้แล้วไปทำอาชีพในที่ทำกินของตัวเองที่มันว่างเปล่าอยู่แล้วมีโครงการสนับสนุนในการปลูกยางปลูกอะไรจากเจ้าหน้าที่มีโครงการมาทำก็เราก็มีเงินในตรงนี้ส่วนแหล่งนี้จะเป็นแหล่งเงินได้เงินชาวบ้านเขาจะได้เงินในตัวนี้มากตอนนั้นทำขายอย่างเช่นว่าผ้าไหมนี้เราทำขายแต่ก่อนมันจะตกอยู่ประมาณเม็ดละ300บาทเดี๋ยวนี้ถ้าส่งวังก็ประมาณ500กว่าบาท600เม็ดนึงแต่ถ้าเราขายข้างนอกเรามีฝีมือขึ้นจากการได้ฝึกอบรมเรามีฝีมือขึ้นเราได้ขายอยู่เม็ดละ1,000บาทก็ทำให้เรามีอาชีพขึ้นมีงานทำที่ดีขึ้นไม่ต้องไปขอเขาแล้วนะนะเราก็ได้ตรงนี้มาจากนั้นเนาะบางคนเขาก็ทอผ้าไหมไม่ค่อยอันนั้นเท่าไหร่ก็มาปักผ้าท่านก็รับสั่งมีการอบรมในการปักผ้าปักผ้านี้จะเป็นการปักซอยเป็นการปักซอยอันนี้ชิ้นหนึ่งก็ไม่ต่ำกว่า 6,000 ขึ้นไปคำว่าต่ำนี้ 6,000 ขึ้นไปแต่คนที่ปักเขาเคยได้ 8-9,000 งาน2ชิ้นนี้ก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนั่งทำจริงๆนะที่ฝีมือของคนที่ปักโขนอันนี้หลังจากไม่มีชิ้นงานโขนเข้ามาก็ทำนี้ทำปักซอยนี้ชีวิตของสมาชิกความเป็นอยู่ของสมาชิกณเวลานี้ทำงานบ้านทำงานที่บ้านส่วนมากงานพวกนี้จะเอาเป็นงานเสริมจะเอาเป็นงานเสริมแต่ว่างานเสริมนี้ได้เงินเยอะอยู่นะช่วงนี้ยิ่งไม่ได้ทำอะไรกรีดยางก็ไม่ได้กรีดช่วงนี้นะกรีดยางก็ไม่ได้กรีดก็มาลงอยู่ที่ปักผ้าก็ตกประมาณคนละชิ้น2ชิ้นก็ได้อยู่เดือนนะ10,000-20,000ประมาณนี้เขาทำกันนะแต่ว่าคนที่มองไม่เห็นแล้วก็ทำผ้าฝ้ายทำผ้าไหมผ้าไหมก็ยังทำได้ส่งไหมนี่เราจะรับมาจากวังจากสวนจิรดาจากมูลนิธิส่งไหมให้เราก็ทำแล้วก็ส่งที่นั่นแหละมีเจ้าหน้าที่ทหารเป็นผู้ประสานงานในการจัดส่งจัดรับมาให้เราผ้าปักก็เหมือนกันปีนึงจะส่งอยู่3รอบได้เงินอยู่3รอบปีนึงรอบละประมาณ

0: ็อย่างต่ำก็ 6-7,000 เนาะประมาณนี้ก็พอได้ใช้เพราะว่าเรายังมีอาชีพของเราอยู่แล้วคือกรีดยางก่อนที่จะเราจะมีที่ทำกินของเรานะก่อนที่เราจะมีอาชีพของเรามาจากอาชีพนี่แหละที่ว่าเรียกว่าอาชีพเสริมแต่ว่ามันน่าจะเป็นอาชีพหลักตอนนั้นทุกคนต่างทำหามรุ่งหามค่ำกลางคืนนี้ประมาณตีหนึ่งตีสองยังทำอยู่เลยบางคนนะพระคุณของท่านนะพระองค์ท่านนี้เป็นผู้ให้ให้ตั้งแต่มาเริ่มตั้งทีแรกเป็นผู้ให้ให้ทั้งหมดเลยถ้าพูดจริงๆตามภาษาชาวบ้านเนาะแม่ของเราคุณแม่ของเรานี่เป็นผู้ให้กำเนิดเป็นผู้ให้รูปร่างแต่พระองค์ท่านเป็นคนให้มรดกให้มรดกกับเราเราได้ทุกอย่างจากพระองค์ท่านเลยได้มรดกตรงนั้นคุณแม่ของเราท่านให้ร่างกายให้อะไรมามรดกก็ไม่เยอะแต่ว่าท่านเป็นคนให้มรดกได้ที่ทำกินได้ลูกได้หลานได้เรียนได้มีอาชีพได้มีงานทำไม่ต้องไปวินิจฉัยอะไรต่างๆเลยก็คือท่านจะให้เรามาเรื่อยๆจนท่านไม่เสด็จแล้วก็ยังให้เราต่อท่านจากไปแล้วท่านก็ยังให้เราต่อเหมือนเดิมเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นยิ่งเรื่องการสานต่อเนาะทางเราก็ได้ต่อของพระองค์ท่านสิวันวลีเนาะที่ท่านมาให้ท่านจะมาสอนลายใหม่ให้เราท่านจะมาเอาของเราไปขายเหมือนเดิมของพระพันปีท่านก็จะดูแลเราตลอดแล้วก็จะมีงานเสริมมาให้เราพัฒนาเพื่อที่จะให้ท่านลูกก็เอาไปอบรมแล้วก็ได้ให้ลายให้อะไรเรามาแล้วก็มีการประกวดให้เรากระตือรือร้นให้เราอยากได้ตรงนั้นมีสินจ้างรางวัลให้เป็นการดีที่สุดสำหรับสมาชิกแล้วค่ะที่เราได้รับตรงนี้งานเราก็พัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆแล้วก็อย่างเช่นที่ข้างนอกที่อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้อันนี้คือเป็นงานของเราสืบต่อจากที่เราเคยฝึกอบรมมาเราก็อยากฝึกอบรมให้นักเรียนให้เยาวชนที่เขาบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเรียนโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสันแวนาคู่กรุงนี้ยังรับผู้ที่จะฝึกงานหรือมาดูงานพร้อมเสมอที่จะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาอาชีพช่วยทางราชการอีกทางหนึ่งเพราะเราก็ได้รับมาแล้วนะติดต่อได้ที่ประธานก็ได้เบอร์โทร0942797990
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะในช่วงสานต่อพระราชปณิธานในวันนี้จะพาทุกท่านไปติดตามภารกิจส่งเสริมหม่อนใหม่ครบวงจรและส่งเสริมทายาทรุ่นใหม่สานต่อพระราชปณิธานซึ่งศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินงานตามพระราชปณิธานสนับสนุนการปลูกหม่อนเลี้ยงใหม่ครบวงจรตั้งแต่ผลิตพันธุ์หม่อนไข่ไหมแจกจ่ายเกษตรกรควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานผ้าไหมตรานกยุงพระราชทานและมาตรฐานมกส5009พร้อมทั้งส่งเสริมการทอและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อีกทั้งยังสืบสานสู่เยาวชนผ่านโครงการทายาทหม่อนใหม่ในโรงเรียนชุมชนและสนับสนุนการแข่งขันจำหน่ายสินค้าในระดับประเทศไปติดตามช่วงนี้กับคุณสุทธิกายดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารค่ะ
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
3: สวัสดีครับผมสุทธิกายดอกเกียงผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถมุกดาหารในส่วนของศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติมุกดาหารได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยในศูนย์ของหม่อนใหม่มุกดาหารนั้นได้มีบทบาทในการที่จะส่งเสริมการอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยจะมีภารกิจหลักๆ ก็คือการส่งเสริมหม่อนไหมตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำในส่วนของต้นน้ำนี่ก็จะมีการผลิตพันหม่อนแล้วก็ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรในพื้นที่นะครับปีนึงก็อยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีนะครับแล้วก็ผลิตพันหม่อนพันดีแจกจ่ายเกษตรกรทั้งพื้นที่จังหวัดมุกดาหารนะครับในส่วนของการส่งเสริมในเรื่องของอื่นๆก็จะมีในเรื่องของการ

0: ส่งเสริมการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานนะครับซึ่งเป็นตราที่พระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ได้ทรงพระราชทานไปให้นะครับซึ่งเป็นการการันตีว่าผ้าไหมนี้เป็นผ้าไหมของไทย 100% นะครับผมการผลิตเส้นไหมให้ได้มาตรฐานมกส5009นะครับแล้วรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านหมอนไหมและการทอผ้าไหมด้วยครับนอกจากนี้นะครับเรายังได้ส่งต่อนะครับอาชีพหมอนไหมไปยังเยาวชนผ่านโครงการทายาทหมอนไหมในโรงเรียนนะครับซึ่งโครงการนี้นะครับเราก็จะมีการสนับสนุนเยาวชนแล้วครับน้องๆ นักเรียนนะครับทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะครับในการที่จะทำอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะครับผ่านการฝึกอบรมการเลี้ยงปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโรงเรียนรวมถึงการทอผ้าไหมในโรงเรียนด้วยนะครับซึ่งเราดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือการส่งเสริมเยาวชนในชุมชนนะครับที่ช่วยคุณพ่อคุณแม่ประกอบอาชีพในชุมชนนะครับแล้วก็จะเข้าไปให้การสนับสนุนแล้วก็เข้าไปสอนแล้วก็อบรมนะครับในเรื่องของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเช่นกันนะครับรวมถึงการที่จะพาเยาวชนต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมหม่อนไหมเช่นการเข้าร่วมงานแข่งขันเสาไหมระดับประเทศนะครับรวมถึงการเข้าร่วมในการที่จะเข้าไปร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการหรือว่ากิจกรรมของกรมหม่อนไหมเช่นโครงการหม่อนไหมสี่ภาครวมถึงงานนกยูงพระราชทานประจำปีของกรมหม่อนไหมครับ
1: คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในช่วงนี้จะพาทุกท่านติดตามการประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ
2: นายอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอและผู้บริหารทั่วประเทศเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้เปลี่ยนไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี3หลักการปฏิบัติสำคัญสำหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอได้แก่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอได้จัดให้มีการประชุมซักซ้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับพี่น้องประชาชนใน
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
9: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
8: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
9: ของหลวง

0: ไม่ใช่ของเรา
1: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
2: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลกโดยไทยจะร่วมสะท้อนมุมมองและชูจุดแข็งต่อภูมิภาคต่างๆด้วย
4: นายศิหศักดิ์ควรเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
3: เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บข้าวเปลือกในจังหวัดเพชรบุรีไฟโหมนานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถดับได้ทางจังหวัดวางแผนระงับเพลิงพร้อมช่วยเหลือประชาชนโดยรอบอย่างเร่งด่วนนายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีลงพื้นที่โกดังเก็บข้าวเปลือกและวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่หมู่1บ้านสำโรงตำบลสำโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีเพื่อบัญชาการเหตุการณ์หลังเกิดเพลิงไหม้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.จนถึงขณะนี้ผ่านมานานกว่า3ชั่วโมงยังไม่สามารถระงับเพลิงได้เนื่องจากภายในโกดังมีวัตถุที่เป็นเชื้อเพลิงอยู่อาทิน้ำมันปาล์มแบตเตอรี่จึงทำให้ไฟโหมหนักจำเป็นต้องรอให้การเผาไหม้หมดลงถึงจะเข้าไประงับเพลิงอีกครั้งเบื้องต้นได้ทำการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้ประชาชนที่อยู่รอบพื้นที่รัศมี5กิโลเมตรพร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยเปิดทางให้รถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมยุทธโธปกรณ์และกำลังพลเต็มกำลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีหลังฝายตารอดเสียหายทำมวลน้ำไหลเข้านาข้าวเสียหายนับพันไร่
5: นาวาอากาศเอกจงเจตวัชรานันท์รองโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีส่งผลให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุฝายตารอดได้รับความเสียหายทำให้มวลน้ำไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรใน5หมู่บ้านมีนาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจึงได้สั่งการให้สำนักงานพัฒนาภาค1โดยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลยุทโธปกรณ์และเครื่องมือบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มขีดความสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติของจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยติดตามสภาพการปริมาณน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงตามแนวลุ่มน้ำสแกรังพร้อมปรับกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถเข้าถึงและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ

0: งสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่อสำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ .1186 เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
4: โอ้ยเสียบตาเสียบจมูกจริงๆเลย
5: เป็นอะไรล่ะพี
4: ่ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนหายใจไม่อิ่มอึดอัดไปหมดเลย
5: ก็คงเป็นควันจากการเผาหญ้าเผาฟางทำให้เกิดควันพิษในอากาศทั้งกลิ่นเหม็นทั้งฝุ่นที่เขาเรียกว่า PM2.5 ทำให้ผลเสียต่อสุขภาพอึดอัดหายใจไม่สะดวกนั่นแหละ
4: เราจะทำยังไงดีล่ะ
5: ก็ต้องช่วยกันงดเผาขยะอันไหนที่ขายได้ก็แยกขายที่เหลือก็เก็บรวบรวมใส่ถุงให้รถขยะนำไปกำจัดต่อไปส่วนเศษวัสดุทางการเกษตรก็ช่วยกันไถฝังกลบไปเป็นปุ๋ยได้เลยนะคะ
6: มาร่วมมืองดการเผาเพื่อสุขภาพของพวกเราทุกคนนะคะ
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์
7: ลูกแกมันติดยาไอ้เขาก็ลูกกันทั้งนั้นแหละ
8: ฉันรู้แต่ฉันก็ไม่อยากให้มันถูกจับทำยังไงเดี๋ยวบางนี
7: ่ฉันเคยได้ยินมาว่าเดี๋ยวนี้ผู้เสพคือผู้ป่วยเด
8: ้ป่วยยังไงมันไม่ได้เป็นไข้เลยแก
7: ก็ป่วยติดยานี่ไงถ้าแกอยากจะช่วยลูกแกแกก็พามันไปเข้ารับการฟื้นฟูในโรงพยาบาลของรัฐเป็นแบบสมัครใจเข้าบำบัด
8: เอ้าเขาจะไม่แจ้งจับมันนี่แก
7: ไม่ถูกดำเนินคดีอาญาจ้าแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีหน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ลูกกลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขลูกใครติดยาเขาก็พากันไปทั้งนั้นแหละ
8: โอ้คือดีแท้ไอ้เฉินไอ้เฉินตื่นตื่นพาแม่ไปโรงพยาบาลทีลูกชายแม
7: ่เอ็งก็ติดนี่ถึงจะไปโรงพยาบาล
8: เอ้าถ้าฉันบอกจะพามันไปมันจะไปนี่แกว่าน
9: โยบายผู้เสพเท่ากับผู้ป่วยช่วยคืนคนดีสู่สังคม
10: แม่ครับแม่ครับพี่คนนั้นก็ห้อยอะไรที่คออ่ะเท่มากเลยกลิ่นก็หอมด้วยเหมือนลูกอมเลยมีควันออกมาด้วยผมอยากได้อันนั้นนะครับแม่ซื้อผมหน่อยนะนะนะแม่นะ
11: หึไหนลูกนั่นไม่ใช่ของเล่นนะมันคือบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายแถมผิดกฎหมายทั้งหาก
10: หึอันตรายยังไงเหรอครับแม
11: ่ลูกรู้ไหมมันหนักกว่าบุหรี่ธรรมดาด้วยซ้ำนะไอควันหวานๆที่ลูกเห็นน่ะมันแอบซ่อนสารเคมีหลายสิบชนิดเลยมีทั้งนิโคตินสูงทำให้เด็กติดได้ในเวลาไม่กี่วันแล้วก็สารที่ผสมลงไปน่ะสามารถทำลายปอดของเราแบบเงียบๆได้เลยนะลูกหลายคนลองแค่ครั้งเดียวก็ทั้งไอหอบเหนื่อยบางคนนะลูกปอดอักเสบเฉียบพลันถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลก็มีนะลูก แม่ว่ามันไม่เท่เลยสักนิดนะลูกแม่ไม่อยากเห็นลูกต้องป่วยเพราะของแบบนี้หรอกนะ
12: บุหรี่ไฟฟ้าหวานลวงตาแต่ทำลายปอดจริงปกป้องลูกหลานของคุณหยุดควันอันตรายตั้งแต่วันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 MHz จากนี้ไปก็จะรับฟังรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมค่ะ

สนุกสนานนะครับมอบทุกเสียงทุกสายกับรายการ 101.75 สร้างสรรค์สังคมบทเพลงสวยในซอยสวยในซอยสวยที่สุดนำบทเพลงเก่าๆสักนิดหนึ่งนะครับนะบทแนวสตริงโรยันสปายร้องให้ท่านได้ฟังกันแล้วถ้าเป็นผมวัยรุ่นสมัยเด็กๆก็เพลงนี้แหละครับนะชมสาวสวยที่สุดสวยตามซอยเนาะนะครับมอบทุกเสียงทุกสายนะครับกับบทเพลงสนุกสนานอีกหนึ่งบทเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอว่าอย่างนั้นนะเนาะ

0: เพลงสนุกสนานนะครับ3บทเพลงติดต่อกันมาเรื่อยๆนะครับเพ้อรำพันนานหมูพงเทพประดนชำนาญนะครับมาด้วยบทเพลงน้ำตาหอยทากเนี่ยนำมาจากทางสาวลำมาดนะครับนะจากเสียงสายจากทางบ้านนะครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมสวัสดีครับน้องน้ำทิพย์อยู่ขอนแก่นสบายดีไหมนะ่ะน่ะ
1: สบายดีค
0: ่
1: ะ
0: โอ้คิดว่าจะไม่สบาย
1: ไม่สบายตรงขาระบมนั่นแหละเดินนวดราชสำนักนี
0: ่อ๋อช่วงนี้เรียนนวดอะไรก็เรียกนวดอะไรนะราชสำนัก
1: มีราชสำนักมียืดตับยืดอะไรแล้วก็มีเฉลยศัก
0: โอ้เฉลยศักเฉลยศึกเอ้านวดเข้าไป
1: ไม่ใช่เฉลยศักที่ว่าไปสงครามอะไรนะคือนวดเฉลยศักมือเท้าขาศอก
0: อ๋อมันเป็นชื่อของการนวดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะต้องไปค้นหาดูใน YouTube ได้ว่าเฉลยศักมันมีอะไรบ้างซึ่งก็ว่าจะเปิดดูเหมือนกัน
0: อืม
1: ค่ะ
0: แล้วเป็นไงบ้างเรียนไปถึงกี่เท่าไหร่นะกี่เทอมได้กี่วิชาแล้วเนี่ยนับไม่ถ้วน
1: นับไม่ถ้วนค่ะ
0: โอ้จำบาดจำไหวไหมเนี่ยเยอะแยะปะนั่น
1: โอ้ต้องเอาไปไว้ในลิ้นเอาไปไว้ในลิ้นชักสมองแล้วก็เลยออกมาใช
0: ้ก็ค่อยค้นออกมาแล้วก็ทดสอบเรียกทดสอบความรู้ที่ได้เรียนมาเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะปิดเทอมก็มาทดลองนวดพี่ๆทางสวทนี่ก็ได้
1: ได้ถ้ามีโอกาส
0: จบหลักสูตรครับนะอืมเนาะ
1: ยังไม่จบหรอกค่ะคือเรียนยังไงก็ไม่มีวันจบหรอกค่ะ
0: โอ้เรียนไปเรื่อยๆการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดว่างั้น
1: ใช่การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดบางทีก็เอาไปประยุกต์ใช้บ้างอะไรอย่างเงี้ยคือการนวดนะบางทีแต่เราต้องแม่นท่าแม่นน้ำหน
0: ัก โอเคเป็นกำลังใจให้เนาะครับผมเพลงที่ขอเสียงแคทจะเมนชั่นเนาะเดี๋ยวจัดให้ว่างั้น
1: ได้ค่ะ
0: มอบให้ใครเอ่ยเอามอบให
1: ้คุณแม่บรรเทาค่ะแล้วก็คุณยายน้องนโมนะคะคุณยายกุหลาบนะคะแล้วก็พี่สาวลำมาด้วยนะคะสาวทุ่มทองหนุ่มมึงโพเป็นยังไงเบอร์โทรจำกระสอบเหมือนเดิม
0: โอ้เป็นเข่งเป็นกระสอบเหมือนเดิมครับ
1: ไม่ไหวแล้วมั้งถ้าเป็นเก็บไม่เอาลงเด้อเต็มกระสอบนะ
0: นะเก็บไว้อย่าให้เขาขโมยเบอร์โทรไปได้
1: แต่นี่มีเฟซบุ๊กมีแมสเซนเจอร์มีอะไรละ
0: โอ้หลายอย่างเนาะ
1: ใช่ที่มีเฟซบุ๊กของตัวเองแล้วน้ำทิพย์เทพขันทอง
0: โอ้โอเคครับผมนะ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณครับผมครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณน้องน้ำทิพย์นะครับนะเป็นกำลังใจให้น้องๆไปเรียนอยู่ทางนู้นขอนแก่นนะครับกับการเสริมอาชีพความรู้ให้ตัวเองนะครับนะเพลงที่เปิดไป3บทเพลงนะครับผ่านกันไปหลายๆบทเพลงที่ผมเลือกเปิดแล้วก็เพลงที่ขอกันเข้ามานะครับนะก็คงจะได้ฟังกันจบสิ้นไปกับบทเพลงทุกบทเพลงที่มีการเต้นรำฝากไปถึงพี่บรรเทาสำราญใจนะสายร่วมต่อมาสวัสดีครับผมครับ
2: ฮัลโหล
0: ครับ
2: สวัสดีครับคุณฤทธิชัย
0: ครับผม
2: ไอ้ราชชู
0: ้ฮะ
2: เงือกคูณหนูเยอะ
0: อะไรชื่อเพลงเนี่ยอะไรเนี่ย
2: ชื่อเพลง
0: ชื่ออะไรนะไม่ได้
2: เจ้าชู้
0: ไม่ได้เจ้าชู
2: ้เงือกคู่หนูเยอะ
0: แต่เนื้อคู่หนูเยอะว่างั้น
2: ครับยิงร้องอ่ะ
0: เนื้อคู่หนูเยอะโอเค
2: ครับชู้แต่เนื้อคู่หนูเยอะ
0: โอเคได้ดูให้ครับ
2: พิเศษให้คนนั้นนะ
0: ฮะ
2: เป็นให้คนนั้น
0: ใครเนาะคนนั้นครับ
2: ชื่อไม่ได้เสียหาย
0: อ๋อโอเค
2: แบบนี้เอ้ยชื่อไม่ได้
0: อืมครับครับ
2: คนนั้นรู้ตัวเขาอยู่แล้ว
0: อืมครับผม
2: นี่ครับสวัสดีคร
0: ับ ครับขอบคุณหนุ่มเมืองโพเบอร์โทรเป็นเข่งเป็นกระสอบน้องต้นก็โทรมาบอกว่าโอ้ยแต่โพนี่นะเบอร์โทรเยอะสองเพลงต่อไปกันแล้วกันนะครับนะผูกฝ้ายสายแนนจากหนุ่มโคกเขานะครับนะมอบเสียงทุกสายถึงหนุ่มน้องตาดสาวเมืองแฝกด้วยว่างั้นเนาะนะครับอีกเพลงหนึ่งหลานยาโมนี่ขอกันเข้ามาเนาะหลานยาโมย่านบ่มีชาติหน้าครับนี่เนาะนะครับได้จัดให้รับสายก่อนกันแล้วกันสวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะพี่เซน
0: โอ้ไข่มุกห้วยราชครับผม
1: ใช่ค่ะ
0: อืมยังไงนะขอเพลงหรือมีอะไรรำมาบทตอนนี
1: ้ว่าจะแซวว่าจะแซวคุณตา
0: โพอ๋อคุณตาโพใช่ไหม
1: ใช่ขอเพลงขอเพลงไม่เหมาะกับอายุ
0: เลยเขาเหมาะเขาขอเพลงมอบให้คนนั้นคนนั้นเขารู้ตัวดีโอ้ยใครก็ไม่รู้จักใครจะรู้ตัวใคร
1: หลายอย่าง
0: อืม
1: หลาย
0: ดีลาแกเยอะอืมดีลาหลากหลายเหมือนกัน
1: ขอเพลงไม่เข้ากับวัยเลยนะวันน
0: ี้นั่นน่ะสิเขาก็เป็นคนร่วมสมัยทุกวัยอยู่แล้วแหละ
1: เขาเป็นคนทุกยุคทุกสมัย
0: ยุคทุกสมัย
1: กำลังจะขอทันไหมคะ
0: เออทันอยู่ขอมาได้ก่อนเนาะยังไงก็จะจัดตามลำดับครับ
1: เดี๋ยวขอไว้สักเพลงหนึ่งแล้วกันเนาะไม่ได้ขอสักทีเลย
0: ขอมาสักทีหนึ่ง
1: พอดีพี่จินก็จะเกษียณแล้วน้องเคมุกก็จะสละโสดเหมือนกันแหละ
0: โอ้สละโสดแล้วบอกอืมที่ไหนอย่างไรบอกด้วย
1: หนุ่มสุริน
0: ทร์หนุ่มสุรินทร์กินสุราเมาทั้งวันทั้งทุกเวลา
1: ไม่ให้กินหรอก
0: ไม่กินใช่ไหมโอ้ครับผม
1: ต่างระงับเลยงานนี
0: ้เออ
1: ตายแต่งงานกันเถอะ
0: แต่งงาน

0: งานกันเถอะ
1: ใช่ของเวอร์ชันของของจันจวงดวงจันทร์ละกัน
0: จันจวงแต่งกับใครนะที่ว่าเนี่ย
1: ก็แม่มันเทารู้อยู่วันนี้คุยกับแม่มันเทาอย
0: ู่แม่มันเทารู้ดีครับผมเรื่องงามยามดีเมื่อไหร่ก็บอกกันไปนะ
1: ทับทามมาแล้วแหละแต่รอแป๊บหนึ่งกัน
0: โอ้รอแป๊บหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: อีกหลายปีหรือปีเดียวหรือสองวัน
1: น่าจะไม่เกินสิ้นปีนี้แหละ
0: โอ้ไม่เกินสิ้นปีนี้โอ้ยังทันเวลาอยู่งั้นขบวนรถไฟยังได้อยู่ว่างั้น
1: เดี๋ยวถ้าหนาวเมื่อไหร่ตอบตกลงทันที
0: เออใช่เนาะนะแต่งงานแก้หนาวว่างั้น
1: ต่อยา
0: ครับผมขอบคุ
1: ณ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับผมแต่งงานกับใครก็แต่งกันไปหาเนื้อคู่ได้ก็แต่งกันนะตามอัตภาพเออนะวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เขาแต่งงานกันแบบเขาเรียกแต่งงานแบบลึกลับเหมือนนะไม่ค่อยจะเปิดเผยให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รู้มากนักนะเออสวัสดีครับผม
2: สวัสดีคุณตีน
0: สวัสดีครับบุเรียนที่รักสาวเมืองแฝ
2: ดขอเพลงดอกไม่ขอเพลงโทรมา
0: อ๋อฟังร่วม
2: เฉยๆเมื่อกี้ที่เข้าไปรายการคุณสุริยา
0: โอ้
2: ฟังเพลงทางนู้น
0: ครับ
2: เปิดมาหาคุณตีนกับมาทางนี้เหมือนคอนเสิร์ต
0: เออแล้วก็ย้ายเวที
2: มันจะใช้คอนเสิร์ตไอ้ท่ากันเลย
0: ท่ากันย้าย
2: กันสองวง
0: เวทีไหนสนุกมันก็ไปทางนั้น
2: ครับเพลงนั่นแหละ
0: ครับผมขอบคุณขอบคุณครับ
2: จ้าเป็นกำลังใจให้ค่ะ
0: ครับขอบคุณนะขอบคุณคุณเวทีรักสาวเมืองแฝกครับผม
2: เป็นกำลังใจให้ทุกคนนั่นแหละ
0: ครับนะโอเคครับผมครับนะขอบคุณสาวเมืองแฝกผูกฝ้ายสายแนนนะครับเนี่ยนำมาจากทางหนุ่มโคกเขาเจ้าสำเริงทางโคกเขาเนี่ยแหละเนาะอีกเพลงหนึ่งเพลงอะไรล่ะญาติมีชาติหน้านะครับหลานยามโมเนี่ยนำประสูติการมาฝากไปถึงหนุ่มโคกเขาด้วยเพลงผูกฝ้ายสายแนนก็ฝากไปถึงหลานยามโมด้วยกันแล้วกันนะครับ

0: นะกับบทเพลงย่านบ่มีชาติหน้านะครับนะทำดีกับไอ้ทุกวันจะมีความรับประกันอะไรเนาะว่าชาติหน้าสิได้เจอกันว่างั้นกับบทเพลงนะครับ2บทเพลงผ่านกันไปนะครับนั้นเนี่ยนำมาจากทางหนุ่มโคกขาวแล้วก็หลานยาโมนะมอบทุกเสียงทุกสายสายร่วมรายการสายต่อไปสวัสดีครับ
1: ตูงกะลาลา
0: ตู
1: หรือปลู
0: บาทสบัดดีเนื้อจุงกะโมปีข้างตะลุงเน
1: า
0: ะ
1: ตะลุง
0: เพลง
1: ติด
0: เพลงอ่ะ
1: เ
0: อยังน่าจะบาบันติดจูดเสรคลารุยบันพอบันสรวะไงนี่โอ้ชุบปีชนำนี่บ้านเน
1: า
0: ะ
1: ปีนี้ข้าวแพงปีนี้ข้าวแพง
0: ข้าวแพง
1: ใครปิดดานเมนเอาข้าวมาสวมสินไม่ได
0: ้โอ้เมนให้มันทาเจี๊ยเฮ้ย
1: ครับผม
0: ใครได้ข้าวปีนี้ก็แสดงว่ารวยสิงั้น
1: บ้าน
0: เดินจนรวยยังหน้าที่เนาะรัฐบาล
1: น
0: ี
1: ่ขอเพลงบ้านขอ
0: บาท
1: ปีหน้าแต่งแน่
0: ปีหน้าโอ้ปีหน้าแต่งแน่
1: ครับขอยอดรัก
0: น้องไข่มุกบอกแต่งงานกันเถอะว่ะนี่ปีหน้าแต่งแน่ว่างั้น
1: ครับมอบเลยครับ
0: ครับผม
1: พี่หนุ่มโคกขาวหนุ่มน้องปาดหนุ่มแคนดงหนุ่มมงมุดแล้วก็น้องไข่มุกสาวจุ้มทองหลานสาวยะโมแม่มันทาแม่มันเดือนยายน้องนาโมลุงสนานพักหลับลุงวิเชียนลูกเสียงทุกสายครับผม
0: ครับผม
1: เอฟซีของแม่ทีมทุกคนเลยครับ
0: ครับขอบคุณครับผมครับ
1: ครับผม
0: ขอบคุณทางเขาพงประโคนชัยนะครับกับบทเพลงปีหน้านะดูเรื่องดูงามยามดีแล้วปีหน้าแต่งแน่แต่ตอนไหนไม่บอกเหมือนกันปีหนึ่งมี365วันเอาวันใดวันหนึ่งสวัสดีครับผม
2: สวัสดีจ้าน้องเตียน
0: โอ้สวัสดีพี่บรรเทาสำรันใจครับผม
2: เมื่อกี้เดี๋ยวเราจะได้ไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องไข่มุกเนาะ
0: โอ้นั่นน่ะสิ
2: ถ้าเขามีข่าวดีมาบอกเดี๋ยวน้องตินพาป้าไปหน่อยเด
0: ้
2: อ
0: โอ้ได้ครับ
2: ต้องใส่ชุดให้สวยเป็นพิเศษ
0: โอ้
2: เดี๋ยวให้น้องแจ้งมาก่อนเดี๋ยวจะชวนน้องตินไปเด้อถึงน้องตินไปอยู่ระหามทรายแต่ก็พาไปได้เน
0: า
2: ะ
0: อ๋อได้พาได้ครับพาได
2: ้ครับเขาอยู่บ้านเดียวกับตะโพเราจะได้ไปดูบ้านตะโพด้วยไปเข็นกล้วย
0: ฮะตะโพมีกล้วยเยอะ
2: ตะโพบอกว่าบ้านแกมีกล้วยเยอะ
0: กล้วยงอม
2: ไปบ้านเยอะฮะ
0: ต้องบอกแกเลยว่าเตรียมปลูกไว้ให้ได้ลูกดกๆไว
2: ้เดี๋ยวไปแกบอกแกมีเยอะเพิ่งถือวันที่27แกจะเอามา3เครืออ
0: ๋อกลัวจะมีเยอะชี้ไปสวนข้างบ้านว่างั้น
2: ชีพไปหาระเบิดโอเคเดี๋ยวบอกว่าติ้นไว้ก่อนถึงจะไปอยู่ละหามทรายแต่ว่าก็พาไปได้เนาะไปร่วมแสดงความยินดีกับน้องไข่มุกคนสวยเนาะ
0: ครับผมได้เลยได้
2: จ้าโอเคแค่นี้แหละสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับผมงานบุญงานกุศลนะครับนางงานเรียกอะไรงานงานแต่งเนาะนะเป็นงานสมรสนี่ก็เป็นงานที่เรียกว่าทำให้ทุกคนมีความยินดีต่อกันเนาะนะสายร่วมต่อมาสวัสดีครับผม
3: สวัสดีค่ะคุณติ้งอิน
0: โอ้สวัสดีน้องน้ำโมไทยอย่างนั้นน้องตุงงานเต้งกี่ร้อยไงเนี่ยโอ้ไงเน
3: ี่ย
0: ชื่อน้ำกร้อย
3: ตั้งไว้หน้าใครน้องเต้งแต่เต้ง
0: น้องไข่มุกก็แต่งที่น้องเต้งงาน
3: เขาจะกระละโสดเลยเนาะน้องไข่มุกนะ
0: น้องมันทาดิ่งสละอินาไทยเสร็จเนี่ยเนาะนู่สุรินทร
3: ์บ้านชายละ
0: น้องมันทาเฮคันมากตัวชายบ่ติเนาะคิดตําไรตัวนี้ตําไรตัว
3: ไปคิดมาตําไรตัววันพี่ตัวจ้าจ้า
0: แม่นให้มันทา
3: จ้าขอแสดงความดีใจโดยเนอน้องไข่มุก
0: นะ
3: แสดงความดีใจตัวสักที
0: นั่นแหละถูกต้องแล้วอยู่เป็นโสดเป็นโสดทําไมว่างั้น
3: เป็นโสดทําไมอันตรงเพลงนี้มาเพลงมึกไปจ้าเป็นโสดทําไม
0: เป็นโสดทําไม

ดาวคืนนี้บ่มีคือเก่าโอ้ไม่ใช่ดาวคืนนี้บ่คือเก่านะครับน้องต้นคนงามแนะนำกระสุนการมาเมื่อกี้โทรมาทวงอีกรอบเหมือนกันเพลงต่อไปก็อีกเพลงนึงเพลงไหนเนี่ยโอ้เพลงที่ค้างก็แล้วกันคู่รักคู่ลานะครับยอดรักสลักใจจากข้าวหอมเมราชนะครับมอบทุกเสียงทุกสายด้วยกระแลกกัน2เพลงต่อไปครับ

พลงคุรักคุรานะครับยอรักสลักใจเนี่ยนำมาจากข้าวหอมราชนะครับนะฝากบทเพลงทุกบทเพลงไปถึงหนุ่มก่อสร้างทั้งหลายนะครับสาวก่อสร้างนะของโสทองเรานะครับสาวเมืองฝางหนุ่มเมืองฝางช่างรุ่งช่างสมปองช่างสอนรามนะช่างแดงช่างสุขช่างรุ่งว่างั้นเนาะช่างหมวย นะฝากจากช่างสุขนะครับไปถึงน้องกุ้งด้วยมาคันนะครับในเพลงและลุงสะอ้อนว่างั้นนะคุณพ่อสะอ้อนอยู่เมืองฝางนะครับนะนางล้อมฝากไปถึงคุณพ่อบุญถึงว่างั้นเนาะนะทุกเสียงทุกสายนะครับนะฝากไปถึงท่านผู้ฟังทุกท่านบทเพลงสุดท้ายคงจะไม่จบครึ่งเพลงก็เอาเนาะเสียงแคทจะเมนชั่นนะครับแนะนำมาจากน้องน้ำทิพย์นะครับนะจากกันไปจะเจอพรุ่งนี้กับรายการนะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

ปลี่ยนผู้เสพเป็นผู้ป่วยรัฐสนับสนุนการรักษาดูแลพร้อมส่งคืนกลับสู่อ้อมกอดครอบครัวให้มีอาชีพที่เหมาะสมเพียงคุณสมัครใจเข้ารับการบำบัดไม่เสียประวัติไม่มีความผิดปรึกษาสายด่วนบำบัดยาเสพติด1165ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

0: ภัยพิบัติทุกมือนี่เกิดขึ้นดูแล้วการมีแนวโน้มสิแห้งขึ้นเรื่อยๆเฮาต้องเตรียมตัวให้ดีเด้อพี่น้องที่สำคัญก็คือต้องติดตามข้อมูลข่าวสารใส่ใจคำที่เพิ่นเตือนเฮ็ดน้ำคำที่เพิ่นบอกสุยางสุแนวสิได้มีแต่ความปลอดภัยเด้อพี่น้องเอ้ย
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายสุนัขหรือแมวกัดควรเลี่ยต้องรีบไปหาหมอเพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามี2แบบคือ1การฉีดวัค

0: ีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าล่วงหน้าใช้สำหรับผู้ที่มีโอกาสสัมผัสโรคเช่นบุคลากรทางการแพทย์สัตวแพทย์ผู้ที่ต้องคลุกคลีกับสัตว์ผู้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่สามารถเป็นพาหะโรคพิษสุนัขบ้า 2. การฉีดวัคซีนหลังสัมผัสโรคเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีโดยวัคซีนเข็มแรกควรฉีดภายใน 24-48 ชั่วโมงและที่สำคัญต้องได้รับวัคซีนให้ครบ3เข็มภายใน7วันตามที่แพทย์สั่งเนื่องจากวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจะไปทำลายเชื้อและสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายสามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้วิธีการดูแลตนเองหลังถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลีย 1. ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดและสบู่เบาๆหลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อโพวิโดมไอโอดีนหรือเบตาดีน 3. กักขังสัตว์นั้นเพื่อสังเกตอาการ10วันและ 4. หาหมอเพื่อรักษาและฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดผู้ถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนเลียสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาลของรัฐใกล้บ้านสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9จังหวัดนครราชสีมากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2: wow.
1: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
2: wow.
1: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีได้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมงานบุญพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองระหว่างวันที่29ธันวาคม2569ถึงวันที่4มกราคม2570เชิญร่วมกิจกรรมบุญอย่างมากมายขอเชิญชวนสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในบุญทั้งหลายได้ร่วมงานบุญมหากุศลพิธีผูกพัทธสีมาปิดทองลูกนิมิตอุโบสถวัดหัวสะพานตำบลนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย
1: ์เชิญปิดทองลูกนิมิต
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปก็จะรับฟังข่าวท้องถิ่นค่ะหัวข้อข่าวประจำวันนี้มีดังต่อไปนี้จังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดขับเคลื่อนฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพกองทุนอำเภอประโคนชัยประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพชอร่วมกำหนดทิศทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติกกต.บุรีรัมย์จัดอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเตรียมพร้อมเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมกระทรวงอว.เสนอร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านที่โฉมสู่ Innovation Sandbox 5ยุทธศาสตร์5คณะใหม่ยกระดับการศึกษาท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.กยศ.

ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเติมสภาพคล่องพร้อมพิจารณาขยายจำนวนเพิ่มช่วยผู้ตกหล่นกว่า 12,000 รายข่าวบริการและค่าประกวดราคาต่อไปรับฟังรายละเอียดของข่าวค่ะจังหวัดบุรีรัมย์ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดขับเคลื่อนฟื้นฟูและเพิ่มศักยภาพกองทุนวันที่22 กันยายน 2569เวลา9 นาฬิกาณห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น3สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์นายศรีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนางรัชนีสารวิธีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในรอบปี2568ถึง2569รวมถึงติดตามการสนับสนุนให้กองทุนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยรายงานผลประกอบการและงบการเงินสิ้นปีบัญชี2568พบว่ามีการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ครบถ้วนจำนวน 1,304 กองทุนจากทั้งหมด 2,587 กองทุนที่เป็นร้อยละ 50.14 ขณะที่การรายงานงบการเงินรอบบัญชี6เดือนปี2569ณวันที่30 มิถุนายน 2569มีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนจำนวน 1,569 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 60.65สำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดปีงบมา2569จากการประเมินของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพบว่าจังหวัดมีกองทุนที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูจำนวน235กองทุนแบ่งเป็นกองทุนที่ต้องฟื้นฟูเร่งด่วน112กองทุนและกองทุนที่ต้องได้รับการสนับสนุนและติดตาม123กองทุนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้อนุมัติแผนและงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของทุนหมุนเวียนในกองทุนพร้อมลดภาระค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินบัญชีที่1ให้กับสมาชิกโดยจังหวัดเวลามีกองทุนที่ได้รับอนุมัติแล้วจำนวน2กองทุนซึ่งจะช่วยบรรเทาวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากและปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชนอำเภอประโคนชัยประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพ.ช.อ.ร่วมกำหนดทิศทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนทุกมิติวันที่22 กันยายน 2569เวลา9 นาฬิกานายดำรงศักดิ์นาคีสังในอำเภอประโคนชัยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอพ.ช.อ.ประโคนชัยณห้องประชุมรักเหนือรักสำนักงานสาธารณสุขอำเภอประโคนชัยจังหวัดเวลามโดยมีนายณรงค์พวงดาวสาธารณสุขอำเภอพร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้อำนวยการสถานศึกษาบุคลากรสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงการประชุมครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาและเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีรับฟังปัญหาและอุปสรรคตลอดจนร่วมกันกำหนดทิศทางการกับเพื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะต่อไปโดยเน้นว่าคุณภาพชีวิตไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนตั้งแต่สุขภาพความปลอดภัยครอบครัวการศึกษาสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจไปจนถึงความเข้มแข็งของชุมชนนายเมื่อประกรณ์ชัยกล่าวย้ำว่าหัวใจสำคัญของพ.ช.อ.คือการทำงานแบบบูรณาการนำทุกหน่วยงานทุกองค์กรและทุกภาคส่วนในพื้นที่มาร่วมกันคิดร่วมกันทำและร่วมกันแก้ไขปัญหาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอประกรณ์ชัยอย่างยั่งยืนกกต.บุรีรัมย์จัดอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเตรียมพร้อมเลือกตั้งกรรมการประกันสังคมวันที่22 กันยายน 2569เวลา9 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายสุรพงษ์ทิพย์โอสถผู้อำนวยการสำนักงานเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27 กันยายน 2569การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นณโดมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองนางรองอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์โดยมีคณะวิทยากรจังหวัดนำโดยดาบตำรวจบัวทีท
ทาน้อยวิทยากรประจำจังหวัดบุรีรัมย์และนางสุกัญญาณราวงศ์หัวหน้ากลุ่มงานการเลือกตั้งและการมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในโครงการฝึกอบรมครอบคลุมพื้นที่อำเภอนางรองอำเภอหนองกี่อำเภอหนองหงอำเภอนนทวรรณและอำเภอชำนิกรมมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจและทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นไปด้วยความสุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้กระทรวงอว.เสนอร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านพลิกโฉมสู่ Innovation Sandbox 5ยุทธศาสตร์5คณะใหม่ยกระดับการศึกษาท้องถิ่นวันที่22กันยายน2569นายศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครม.โดยสาระสำคัญของร่างพรบ.มหาวิทยาลัยน่านคือการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ำนาน่านให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงระดับพื้นที่ในรูปแบบ Innovation Sandbox University ซึ่งจะขับเคลื่อนผ่าน5ยุทธศาสตร์หลักได้แก่การพัฒนากำลังคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และต่อยอดเศรษฐกิจ BCG การบริการวิชาการสู่สังคมคาร์บอนต่ำการเพิ่มมูลค่าศิลปะวัฒนธรรมและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลพร้อมกันนี้เตรียมเปิดโครงการการเรียนการสอนใน5คณะใหม่ได้แก่คณะนวัตกรรมวรรณเกษตรคณะเศรษฐกิจสุขภาวะคณะวิศวกรรมเศรษฐกิจใหม่คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขแม่นยำและคณะบริหารธุรกิจและสหวิทยาการเพื่อผลิตบุคลากรทักษะสูงรองรับอุตสาหกรรมอนาคตและสังคมสูงวัยโดยทางมหาวิทยาลัยได้มีแผนรองรับเพื่อดูแลบุคลากรและนักศึกษากลุ่มเดิมให้ก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นเพื่อผลักดันให้สถาบันแห่งนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไปกระทรวงมหาดไทยเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทดแทนยอดเพิกถอนทุจริต19ตุลาคมนี้พร้อมพิจารณาออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.นายวรสิทธิ์เลี่ยงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568โดยระบุว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนและขอให้ใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้สอบผ่านที่ถูกรัดคิวและผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4ขณะรอการคับการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือให้ออกจากราชการก็คู่กับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนกพ.รัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ถูกเพิกถอนได้รับทราบอย่างชัดเจนแล้วกยศ.ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเติมสภาพคล่องพร้อมพิจารณาขยายจำนวนเพิ่มช่วยผู้ตกหล่นกว่า 12,000 รายนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้จัดการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ในสัปดาห์นี้วันที่24กันยายน2569โดยมีประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าหารือ2เรื่องหลักเรื่องแรกคือเรื่องสภาพคล่องของกองทุนซึ่งสำนักงานงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.เกี่ยวกับงบประมาณของเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมโดยรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้เรียกมาพูดคุยและประสานงานกับสำนักงบประมาณเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการบริหารจัดการในรายละเอียดและจะให้ผู้จัดการกยศ.ชี้แจงต่อไปสำหรับเรื่องที่2คือ
กลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมที่ขณะนี้มีจำนวนเกินกรอบวงเงินอยู่ประมาณ 12,000 รายซึ่งที่ประชุมบอร์ดกยศ.จะพิจารณาอนุมัติขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อดูแลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ต่อไปเป็นข่าวบริการและข้อประกวดราคาค่ะสำนักงานจัดหางานยมรามเปิดรับสมัครนักศึกษาปีสุดท้ายอายุ 21-30 ปีเข้าร่วมโครงการ3ม.ต่างประเทศ Internship Program ทำงานกับบริษัท GMG Grand Paradise Limited เขตบริหารพิเศษหมาเก๊าตำแหน่งที่เปิดรับพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม10อัตรารายได้ 54,397 บาทต่อเดือนพนักงานต้อนรับ5อัตรารายได้ 63,395 บาทต่อเดือนพนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 5อัตรารายได้ 71,575 บาทต่อเดือนคุณสมบัตินักศึกษาปีสุดท้ายอายุ 21-30 ปีบุคลิกดีสื่อสารภาษาจีนกลางได้ตำแหน่งต้อนรับต้องสื่อสารภาษาอังกฤษเพิ่มชายสูง180เซนติเมตรขึ้นไปหญิงสูง163ถึง167เซนติเมตรตามตำแหน่งสวัสดิการฟรีตั๋วเครื่องบินไปกลับอาหารระหว่างทำงานโบนัสเบี้ยเลี้ยงช่วยหาที่พักสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่14ถึง23กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำโทษ044-666-538หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทร022451034สำนักงานจัดหางานบุรีรัมย์แจ้งเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานกับสายการบินสกู๊ตประเทศสิงคโปร์ในตำแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือคาบินคิวจำนวน30อัตราค่าจ้างเดือนละ 1,270 เหรียญสิงคโปร์หรือประมาณ 32,500 บาทไม่รวมเงินพิเศษและสวัสดิการผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปจบปริญญาตรีใช้ภาษาอังกฤษได้ดีบุคลิกภาพเหมาะสมไม่มีรอยสักชายสูง165เซนติเมตรขึ้นไปหญิงสูง158เซนติเมตรขึ้นไปสัญญาจ้าง2ปีมีวันลาพักผ่อนปีละ18วันบริษัทออกค่าเครื่องบินและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามกฎหมายสิงคโปร์สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่14กันยายน2569ถึง7ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ toea.doe.go.th และ carrier.flyscoot.com/jobboard สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำโทษ044-666-538หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศโทร022451034จังหวัดรามประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์ผังเมืองจำนวนหนึ่งอัตราสังกัดสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดรามอัตราค่าตอบแทนเดือนละ21,780บาทระยะเวลาการจ้างตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2569ถึง30กันยายน2571และมีสิทธิ์ต่อสัญญาได้ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องเช่นสังคมศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์ประชากรศาสตร์สังคมวิทยาหรือวิทยาศาสตร์กายภาพเปิดสมัครระหว่างวันที่1ถึง9ตุลาคม2569ในวันและเวลาราชการโดยยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เลขที่ 12/2 ถนนนครตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์044-621-309และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในวันที่12ตุลาคม2569ที่ป้ายประชาสัมพันธ์หรือเว็บไซต์สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปเป็นประกาศสุดท้ายค่ะสำนักงานกสทช.ร่วมกับบริษัทสยามคอมเมอร์เชียลบรอดแคสติ้งจำกัดเชิญชวนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงสมัครเข้าร่วมการประเมินเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการวิทยุที่มีคุณภาพประจำปี2569ภายในวันที่30กันยายน2569เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและยกระดับมาตรฐานสถานีวิทยุโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในงานผู้ประกอบกิจการวิทยุที่มีคุณภาพของกสทช.การประเมินแบ่งเป็นระดับภาคได้แก่ภาคที่1กรุงเทพภาคที่2ขอนแก่นเขต23จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และชัยภูมิภาค3เชียงใหม่และภาค4สงขลาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณณสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณพินนภาหงทองหมายเลขโทรศัพท์0818892306ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ radio.prd.go.th จบข่าวเรวดีหงสากุลบรรณาธิการอ่าน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานรายได้ชุดนักกีฬาสนับสนุนทัพเอเชียนพาราเกมส์ทุกคนคือนักกีฬาเท่าเทียมกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประธานสัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนเนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ณประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระดำรัสว่านักกีฬาคือนักกีฬาเราไม่แบ่งแยกกันทุกคนก็คือนักกีฬาเท่าเทียมกันเขาก็ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติเหมือนกันและมีความสนุกเท่าๆกันอย่ามองเขาว่าเป็นคนพิการเขาก็มนุษย์เหมือนกันแต่เขาอาจจะขาดบางอย่างในร่างกายไปอย่าปฏิบัติต่อเขาเหมือนเป็นคนพิการแต่ให้ปฏิบัติต่อเขาเช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปเขาคือนักกีฬาแต่ว่างบประมาณอาจจะไม่ถึงอะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เท่ากันท่านหญิงเห็นว่ากีฬาคนปกติได้อะไรมาเยอะแล้วเรื่องทุนหรืองบประมาณต่างๆก็คงไม่ต้องพูดอะไรมากเพราะทุกคนคงทราบดีก็เลยคิดว่าเราต้องแบ่งอะไรรายได้ของเราเล็กๆน้อยๆและเราในฐานะแบรนด์สิริวัณวรีด้วยเราก็ทำประโยชน์ทำรายได้ให้กับชาวบ้านดอนกอยชาวบ้านจังหวัดสกลนครให้มีรายได้ทุกคนแล้วฉะนั้นรายได้ส่วนหนึ่งจึงขอมอบให้นักกีฬาคนพิการเพื่อให้มีงบประมาณในการส่งนักกีฬาแข่งขันและเพื่อเป็นกำลังใจนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อนักกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ทุกคนเลยทีเดียวครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีคุยทีมประเทศไทยกระชับการลงทุนชูยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนไทยญี่ปุ่นจากฐานการผลิตให้เป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจรักษาฐานผลิตเดิมสู่การร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่21กันยายน2569เวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นทิศทางความสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นจากความสัมพันธ์ที่หยุดนิ่งสู่หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ที่มีพลวัตย้ำกุญแจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงในวันนี้คือเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและภูมิรัฐศาสตร์ทำให้ความสัมพันธ์และความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในระยะข้างหน้าตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแท้จริงเป็นหุ้นส่วนนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเติมเต็มซึ่งกันและกันไทยและญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการลงทุนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งญี่ปุ่นได้สร้างซัพพลายเชนที่เข้มแข็งในประเทศไทยประเทศไทยควรต่อยอดจากฐานการผลิตเดิมและพัฒนาให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่การผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นย้ำถึงโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจและนักลงทุนจากต่างประเทศกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งญี่ปุ่นนี่แหละครับและเชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นยังมีศักยภาพและความสนใจในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคนี้และประเทศไทยควรใช้โอกาสจากความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานในการต่อยอดความร่วมมือโดยเฉพาะการลงทุนที่สามารถเชื่อมโยงกับซัพพลายเชนเดิมของญี่ปุ่นในประเทศไทยและขยายไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ขอให้ทีมไทยแลนด์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างไทยกับญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดพร้อมนำข้อมูลและข้อเสนอแนะมาประกอบการทำงานเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนพลังงานและการพัฒนาอุตสาหกรรมระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องและหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเสร็จภารกิจประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นแล้วก็ออกเดินทางสู่นครนิวยอร์กก่อนร่วมอันก้า81สารต่อความร่วมมือขับเคลื่อนผลประโยชน์ไทยบนเวทีโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นกรุงโตเกียวซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเดินทางเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วได้ออกเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมอันก้า81นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีในเวลา 15:05 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงและจากนั้นในเวลา 17:30 นายกรัฐมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับกำหนดการเข้าร่วมการประชุมอันก้า81จากเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจำสหประชาชาติเพื่อเตรียมการสำหรับภารกิจสำคัญรวมไปถึงการพบหารือกับฝ่ายต่างๆในช่วงการประชุมอันก้า81สำหรับในวันนี้นั้นคือวันอังคารที่22กันยายน2569นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอันก้า81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาติพร้อมทั้งพบหารือทวิภาคีกับผู้นำต่างประเทศและหารือกับภาคธุรกิจเพื่อสานต่อความร่วมมือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนผลประโยชน์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศนั่นเองครับพี่น้องและทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้นำทัพพาณิชย์ลุยเศรษฐกิจอาเซียนชูอาหารปลอดภัยปิดดีลเดฟ้าพร้อมเสนอผู้นำอาเซียนพฤศจิกายนนี่แหละครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่58เมื่อวันที่19ถึง20กันยายน2569ณกรุงมะนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เพื่อหารือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอาหารโดยย้ำว่าเศรษฐกิจอาเซียนยังขยายตัวดีแม้เผชิญภาวะพลังงานขาดแคลนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานร่วมลงนามความตกลงด้านการลงทุนกับฮ่องกงพร้อมเดินหน้าผลักดันการเจรจาความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนหรือเดฟ้าซึ่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการเจรจาเดฟ้ามีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานจุดยืนของประเทศสมาชิกจนสามารถสรุปผลการเจรจาได้สำเร็จครับผลักดันยกระดับและเร่งรัดการเจรจาการค้าพร้อมหารือ14คู่เจรจาสำคัญและภาคธุรกิจอาเซียนโดยสรุปผลงานสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคเสนอผู้นำอาเซียนในเดือนพฤศจิกายน2569โดยมุ่งเน้นการขยายความร่วมมือในสาขาศักยภาพใหม่ๆเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการค้าการลงทุนระหว่างกันแล้วในโอกาสนี้ประเทศไทยได้ร่วมลงนามพิธีสารฉบับที่1เพื่อแก้ไขความตกลงด้านการลงทุนอาเซียนฮ่องกงกับประเทศสมาชิกอาเซียนและฮ่องกงโดยประเทศไทยเป็นผู้ประสานงานหลักในการเจรจาจนสำเร็จ ซึ่งพิธีสารฉบับนี้เป็นการต่อยอดความตกลงด้านการลงทุนฉบับเดิมให้ขยายความครอบคลุมเรื่องการเปิดตลาดการลงทุนระหว่างกันซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอาเซียนโดยประเทศไทยจะได้ประโยชน์จากการเปิดรับการลงทุนที่มีคุณภาพและขยายการลงทุนไปยังฮ่องกงอีกทางหนึ่งด้วยครับพี่น้องไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8เจรจาความร่วมมือขยายโอกาสแรงงานไทยพัฒนาทักษะคุ้มครองสิทธิแรงงานครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทักษะและการฝึกอบรมเครือรัฐออสเตรเลียในช่วงการประชุมรัฐมนตรีแรงงานเอเปกครั้งที่8ณสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยหารือ3ประเด็นสำคัญได้แก่1การเคลื่อนย้ายแรงงานและโอกาสการจ้างงานเกี่ยวกับการขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่แรงงานไทยในออสเตรเลียโดยเฉพาะสาขาเกษตรกรรมตามฤดูกาลก่อสร้างแรงงานฝีมือและแรงงานทักษะสูง2การพัฒนาทักษะแรงงานและอนาคตแห่งการทำงานซึ่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับและเพิ่มพูนทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพรวมไปถึงสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันฝึกอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศและ3ในช่วงที่ประเทศไทยทำหน้าที่เป็นประธานรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนในวาระปี2569ถึง2571ขอความร่วมมือจากเครือรัฐออสเตรเลียในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนเรื่องอาเซียนสกิลเซอร์ติฟิเคชันและ AI Governance ร่วมกับสมาชิกอาเซียนเพื่อประโยชน์ด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศและนอกจากนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแรงงานโดยเฉพาะทักษะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและทักษะสีเขียวต่อยอดความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับบริษัทจีนในประเทศไทยครับรวมถึงหัวเว่ยเพื่อพัฒนาแรงงานให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแรงงานยุคใหม่การประชุมในครั้งนี้ก็มุ่งเน้นความร่วมมือ3ด้านอันได้แก่การส่งเสริมการจ้างงานคุณภาพสูงและการพัฒนาเศรษฐกิจที่เอื้อต่อการจ้างงานการลงทุนในคนและพัฒนาทักษะวิชาชีพและการพัฒนาระบบประกันสังคมดิจิทัลเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงานไทยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับสมาชิกนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่การวางแผนสื่อสารงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับวางแผนสื่อสารในเรื่องนี้ให้เป็นเอกภาพเข้าถึงประชาชนทั่วโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569โดยย้ำว่านับจากนี้ไปจนถึงช่วงพระราชพิธีที่สำคัญในเวลาประมาณ3เดือนด้วยกันการประชุมแต่ละคณะจะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพราะเป็นหน้าที่สำคัญที่พวกเราทุกคนต้องประสานความร่วมมือดำเนินงานให้มีความชัดเจนเป็นเอกภาพและเข้าถึงประชาชนทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศวาระสำคัญในวันนี้คือติดตามความคืบหน้าการเตรียมแนวทางและการขับเคลื่อนงานให้สมบูรณ์เรียบร้อยเพื่อเตรียมนำผลการประชุมนี้ กราบทูลรายงานกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ในวันเสาร์ที่26กันยายน2569ที่ทำเนียบรัฐบาลและเชื่อมั่นว่าความมุ่งมั่นทุ่มเทของทุกคนจะทำให้ภารกิจครั้งนี้ลุล่วงสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดและจะแสดงออกถึงความจงรักภักดีเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทั่วกันครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือทักท้วงเวทีมิสยูนิเวอร์สแคนเบเดีย2026ละเมิดสิทธิ์ใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวชี้แจงกรณีการนำเสนอการแต่งกายชุดไทยและข้อมูลทางประวัติศาสตร์บนเวที Miss Universe Cambodia 2026ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมได้ติดตามกรณีเวทีประกวด Miss Universe กัมพูชานำเสนอภาพเกี่ยวกับวัฒนธรรมการแต่งกายของกัมพูชาก็ปรากฏชัดเจนแล้วครับว่ามีการใช้ภาพซึ่งมีแหล่งเป็นที่มาของไทยจึงเห็นว่าการกระทำดังกล่าวไม่อาจกล่าวได้เลยว่าเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการบ่งชี้แล้วครับว่าผู้จัดทำภาพมีเจตนากล่าวอ้างและโน้มน้าวให้เชื่อว่าเป็นการแต่งกายของกัมพูชาดังนั้นจึงสั่งการให้กรมศิลปากรทำหนังสือเรียกร้องให้เวทีประกวด Miss Universe กัมพูชายุติการกระทำและเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนและใช้ข้อความอย่างระมัดระวังในการอ้างอิงข้อมูลภาพถ่ายเพราะภาพถ่ายดังกล่าวเป็นภาพถ่ายของสตรีชาวกำแพงเพชรถ่ายเมื่อปี2449สมัยรัชกาลที่5และบันทึกในหอพระสมุทรวชิรยานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของยูเนสโกเมื่อปี2560โดยภาพต้นฉบับเป็นฟิล์มต้นฉบับมีตรากรมศิลปากรประทับเป็นตรายางอยู่แต่เวทีการประกวดได้ลบตรายางออกแล้วนำภาพไปใช้โดยไม่อ้างอิงไม่ได้ระบุถึงแหล่งที่มาของข้อมูลครับโดยให้เร่งส่งหนังสือตักเตือนทักท้วงไปยังกองประกวด Miss Universe ของกัมพูชาให้แก้ไขหากไม่ดำเนินการก็จะดำเนินการตามกฎหมายแล้วยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะไม่ปล่อยผ่านในเรื่องเหล่านี้อย่างแน่นอนครับแต่จะดำเนินการผ่านการทูตและกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อการขึ้นทะเบียนชุดไทยในช่วงปลายปีนี้ครับและนอกจากนี้จะมีการเผยแพร่องค์ความรู้พัฒนาการของชุดไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการนำชุดไทยไปจัดโรดโชว์ยังเนเธอร์แลนด์ฝรั่งเศสและญี่ปุ่นเป็นการสร้างการรับรู้ไปยังนานาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจะเริ่มจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดเวทีหนึ่งของโลกเลยทีเดียวครับเปรียบเสมือนโอลิมปิกด้านการเงินการคลังที่จะทำให้สายตาจากทั่วโลกจับจ้องมายังประเทศไทยครับและนับเป็นเวทีที่จะยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกอีกครั้งเป็นโอกาสทองของประเทศและคนไทยทุกคนในการแสดงศักยภาพความพร้อมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยต่อผู้นำเศรษฐกิจโดยสอดแทรกผ่านองค์ประกอบในการจัดประชุมอาทิการใช้ผ้าไทยซึ่งจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวการลงทุนและรายได้ให้กับผู้ประกอบการไทยในหลายภาคส่วนแล้วครับทั้งโรงแรมร้านอาหาร การคมนาคมบริการและธุรกิจท้องถิ่นด้วยพร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนด้วยกันจาก191ประเทศซึ่งเป็นผู้นำระดับสูงทั้งผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหาร IMF และ World Bank นักลงทุนสถาบันการเงินภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกเลยทีเดียวครับอย่างไรก็ตามครับนี่คือโอกาสสำคัญในการสร้างความประทับใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยต่อประชาคมโลกรัฐบาลเองก็เชื่อมั่นแหละครับว่าเวทีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยในฐานะประเทศที่พร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือสร้างสมดุลและขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเอาละครับมาร่วมกันนับถอยหลังจากนี้อีก20วันเท่านั้นขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ญหาเด็กขาดผู้ปกครองกรณีมารดาเสียชีวิตซึ่งเด็กยังเป็นผู้เยาว์หรือยังไม่บรรลุนิติภาวะอาจต้องประสบปัญหาทางกฎหมายหลายประการและที่สำคัญเด็กต้องได้รับการดูแลและคุ้มครองอย่างเหมาะสมหากบิดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาบิดาก็ไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
1: สำหรับกรณีที่มารดาของเด็กนะคะเสียชีวิตแล้วตัวบิดาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนสมรสตัวบิดาถือว่าไม่ใช่บิดาที่ชอบด้วยกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีอำนาจปกครองและไม่ถือว่าเป็นผู้ปกครองนะคะก็จะเข้าหลักกฎหมายที่ว่าบุคคลนั้นเนี่ยไม่มีบิดามารดานะคะหรืออีกกรณีหนึ่งหากมารดาถูกถอนอำนาจปกครองก็ถือว่าไม่มีบิดามารดาเช่นเดียวกันนะคะกรณีที่สำนักงานสอบอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายประชาชนนะคะที่พบก็คือกรณีที่ตัวเด็กนะคะต้องการที่จะเดินทางไปแข่งกีฬายังต่างประเทศนะคะแล้วไม่มีบิดามารดาหรือว่าผู้ปกครองในการเซ็นยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศนะคะในกรณีนี้นะคะก็จะมีคุณลุงมายื่นคำร้องขอตั้งตัวคุณลุงเองนะคะเป็นผู้ปกครองเด็กเพื่อไปเซ็นยินยอมให้เด็กนะคะไปแข่งกีฬาต่างประเทศได้นะคะ
0: เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิประโยชน์ของเด็กรวมถึงดูแลด้านความมั่นคงทางจิตใจช่วยเป็นหลักยึดทางใจให้ความอบอุ่นความรักและสร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยเพื่อให้เด็กปรับตัวและใช้ชีวิตต่อไปตามปกติการที่มีผู้ปกครองสำหรับเด็กที่มารดาเสียชีวิตไปแล้วสามารถเติมเต็มช่องว่างทั้งด้านกฎหมายสวัสดิภาพและจิตใจเพื่อการเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้โดยสมบูรณ์โดยญาติของเด็กคือผู้มีสิทธิ์ร้องขอตั้งเป็นผู้ปกครอง
1: ส่วนเอกสารที่ใช้นะคะก็จะมีมรณบัตรของมารดานะคะแล้วก็ข้อมูลทะเบียนครอบครัวของบิดาและมารดาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณลุงแล้วก็เด็กนะคะรวมถึงสูติบัตรของเด็กแล้วก็ทะเบียนบ้านของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังจะต้องนำญาตินะคะที่เหลือนะคะของเด็กมาเซ็นให้ความยินยอมอีกด้วยนะคะ

0: างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz AM 1368 KHz
1: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาคาระภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี้รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในช่วงวันที่23-26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งรัฐมนตรีคลังสหรัฐและรองนายกรัฐมนตรีจีนพบหารือเกี่ยวกับประเด็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ก่อนการพบหารือระหว่างผู้นำสหรัฐและจีนในสัปดาห์นี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน 1,000 บาทระยะเวลา2เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพเริ่มใช้ต่อเนื่องเดือนตุลาคมนี
2: ้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนเพื่อเป็นการบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤต3ระลอกได้แก่วิกฤตด้านพลังงานที่มีแนวโน้มยืดเยื้ออัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นและกำลังซื้อประชาชนที่ลดลงโดยจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ในส่วนของ 200,000 ล้านบาทแรกที่เหลือประมาณ 43,000 ล้านบาทมาใช้โดยแบ่งเป็นการเติมเงินเข้าสู่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก1เดือนในเดือนตุลาคม700บาทรวมกับ300บาทเดิมเพิ่มเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เติมวงเงิน 1,000 บาทเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้โดยประชาชนผู้ใช้โครงการในส่วนของ 60-40 เดิมรวมถึงผู้ที่ออกจากเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่สามารถกดยืนยันรับสิทธิ์ใช้โครงการได้ต่อเนื่องในวันที่ 1-15 ตุลาคมนี้ส่วนผู้ประกอบการร้านค้าสามารถกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ทางนี้ได้มีการปรับขยายสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเปิดรับกลุ่มผู้ตกหล่นเข้าในสัดส่วน 60-40 ส่งผลให้มาตรการช่วยเหลือครั้งนี้สามารถครอบคลุมประชาชนได้มากถึงประมาณ47ล้านคน
3: วิกฤตพลังงานกลับมาอีกครั้งเงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเราจำเป็นต้องดูแลประชาชน

0: นะครับก็โดยการเพิ่มบัตรสวัสดิการไปอีก1เดือน 1,000 บาทนะครับแล้วคนที่จะมีสิทธิ์ก็คือมากขึ้นด้วยนะครับเราเผื่อเงินไว้ส่วนไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันครับคนที่ใช้อยู่ก็ใช้ต่อขนาดเดียวกันคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิ่งใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
1: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพรกเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการเนี้ยจะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมาดูแลแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับว่าสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่2มาสมทบกับโครงการในส่วนที่1ครับ
1: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปปฏิพลสัทพมมารายงาน
3: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู
4: ้นายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่นักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์เดิมซึ่งเป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการเร่งผลักดันมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้เรียนเนื่องจากที่ผ่านมามีนักเรียนและนักศึกษาบางส่วนต้องเผชิญกับทางเลือกระหว่างการเรียนต่อกับการรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐนอกจากนี้การคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาโดยเฉพาะจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวสามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาได้อีกครั้งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงปี2570รัฐบาลเพิ่มงบประมาณให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็น 9,000 ล้านบาทไม่ได้เป็นไปตามข่าวของพรรคประชาชนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีคณะรัฐมนตรีเงาพรรคประชาชนระบุว่ารัฐบาลไม่ได้เติมงบให้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วนเนื่องจากรัฐบาลได้เพิ่มงบอุดหนุนกยศ.สำหรับปีงบประมาณ2570เป็น 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ80แล้วทั้งนี้นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรว่าต้องแยกงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ออกจากวงเงิน 5,162 ล้านบาทที่มีการกล่าวถึงเนื่องจากวงเงินดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่เกิดขึ้นในชั้นการพิจารณาของคณะกรรมาธิการไม่ใช่วงเงินที่รัฐบาลเสนอและเป็นคนละส่วนกับงบ 9,000 ล้านบาทที่รัฐบาลจัดสรรให้กยศ.ในปีงบประมาณ2570สำหรับข้อเสนอให้ใช้งบกลางเพิ่มเติมประมาณ 7,000 ล้านบาทนั้นรัฐบาลพร้อมพิจารณาข้อมูลแต่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงจำนวนผู้กู้มีผู้ที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้รับเงินและกยศ.มีภาระขาดสภาพคล่องจริงจำนวนเท่าใดเพื่อให้การพิจารณาอยู่บนข้อเท็จจริงและตัวเลขชุดเดียวกัน ขณะที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเตรียมประชุมหารือแก้ไขปัญหาสภาพคล่องพร้อมขยายกรอบวงเงินรองรับผู้ตกหล่นอีกกว่า 12,000 รายยืนยันผู้ยื่นขอกู้ทุกคนจะได้รับโอกาสทางการศึกษานายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศ.ว่าในสัปดาห์นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.เพื่อนำข้อหารือใน2ประเด็นหลักเข้าสู่ที่ประชุมได้แก่การแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของกองทุนและการปรับขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้กู้ยืมที่เกินเป้าหมายสำหรับเรื่องสภาพคล่องของกองทุนนั้นทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ในการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อดึงเม็ดเงินกลับมาเป็นกองทุนหมุนเวียนส่วนประเด็นที่2คือกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดไว้ปัจจุบันมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือคิดเป็นร้อยละ5ซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมเพื่อบริหารจัดการงบประมาณและหมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางงบประมาณอย่างแน่นอน
5: นะครับแต่ก็ยืนยันนะครับรับนโยบายทางรัฐบาลนะครับที่จะดูแลผู้กู้ทุกรายนะครับผู้กู้เดิมนะครับเรียนปี2ปี3ปี4ท่านก็จะได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับก็จะดูแลไปเป็นตามขั้นตอนปีนี้เนี่ยกยศ.เองมีการปรับใช้ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบความยากจนไม่ต้องรับรองนะครับถ้าท่านอยู่ในเกณฑ์ที่เรากำหนดมีการดูจากฐานข้อมูลเพราะนั้นปีนี้การรับรองก็จะไม่ได้เสียเวลาเหมือนที่ผ่านมาที่ต้องลำบากหาผู้รับรองนะครับก็จะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันกับที่เราดูเรื่องของบัตรสวัสดิการก็จะดูแลให้เลยนะครับส่วนที่กรอบเกินทั้งหมดนะครับทางรัฐบาลยืนยันนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีกับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับว่าจะดูแลทั้งหมด
3: พร้อมกันนี้โฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดพบว่ากยศ.ได้ดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายหรือคิดเป็นร้อยละ64ในขณะที่อีก 77,164 รายหรือประมาณร้อยละ36ยังคงอยู่ในสถานะรอการดำเนินการกระทรวงการคลังจึงได้สั่งการเร่งรัดให้กยศ.รีบประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆเพื่อให้เร่งส่งรายชื่อกลับเข้ามาโดยเร็วที่สุดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคนพิการฉบับใหม่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิ์และโอกาสได้อย่างเท่าเทียมตามมาตรฐานสากลนายนิกรสงกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดเผยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้ทันสมัยและสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการแห่งสหประชาชาติและมาตรฐานสากลโดยผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐองค์กรด้านคนพิการและประชาชนตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญแล้วจากนี้กระทรวงพม.จะเร่งส่งร่างกฎหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหรือสคก.พิจารณาก่อนนำกลับมาเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้งตามขั้นตอนร่างกฎหมายฉบับใหม่นี้เป็นการปรับปรุงกฎหมายคนพิการครั้งสำคัญโดยเปลี่ยนแนวทางจากการสงเคราะห์ไปสู่การคุ้มครองสิทธิและขจัดการเลือกปฏิบัติเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงสิทธิและโอกาสได้อย่างเท่าเทียมโดยมีสาระสำคัญ14ประเด็นครอบคลุมทั้งการปลดล็อกข้อจำกัดด้านการจ้างงานในหน่วยงานภาครัฐการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและอารยสถาปัตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการปรับปรุงกองทุนคนพิการให้มีความคล่องตัวและยั่งยืนพร้อมมีกลไกบริหารจัดการหนี้ที่เป็นธรรมกรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด
6: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้า โดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายเพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องใช้งบประมาณเพิ่มเติมหรือไม่สำหรับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและครีมอาบน้ำขณะนี้ยังไม่พบการปรับขึ้นราคาเนื่องจากผู้ประกอบการยังมีสต็อกเดิมเพียงพออย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะติดตามสินค้าที่มีต้นทุนเชื่อมโยงกับราคาน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างใกล้ชิดโดยจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงขณะที่พลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้
7: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
6: นายวิทยากรมณีเนตรกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องด้วยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนปุริมปราศภาภาครายงาน
3: กระทรวงแรงงานเตรียมแนวทางผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายที่มีประมาณ 7-8 แสนคนเข้ามาอยู่ในระบบป้องกันแย่งงานคนไทยและสามารถบริหารจัดการได้
8: นายพิเชษฐ์ทองพันธ์รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในระบบและได้รับอนุญาตให้ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายประมาณ 4,300,000 คนและคาดการว่ามีแรงงานต่างด้าวที่ไม่ถูกกฎหมายอีกประมาณ 700,000-800,000 คนซึ่งเป็นประมาณการจากประสบการณ์การเปิดขึ้นทะเบียนในช่วงที่ผ่านมาทั้งนี้สำหรับการเปิดขึ้นทะเบียนจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยพิจารณาจากจำนวนแรงงานและความต้องการของตลาดรวมทั้งรับฟังข้อมูลจากภาคเอกชนและฝ่ายความมั่นคงก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อมีประกาศแล้วนายจ้างจะต้องนำแรงงานต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนยื่นบัญชีรายชื่อขออนุญาตทำงานโดยรายละเอียดจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในแต่ละครั้ง
9: ก็จะมีการขึ้นทะเบียนให้แรงงานชุดนี้ได้ขึ้นได้ถูกต้องตามกฎหมายหนึ่งก็ควบคุมให้รู้ว่าที่มาที่ไปของคนต่างด้าวที่ได้รู้ว่าตัวตนเขาอยู่ที่ไหนนายจ้างชื่ออะไรหากกระทำผิดความปลอดภัยต่อพี่น้องประชาชนวิธีการก็ไม่ใช่อยู่ๆจะมาขึ้นเลยเราจะมีอนุคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวตามพรก.บริหารจัดการแรงงานต่างด้าวมาดูว่าเหมาะสมว่าใช่ว่าขาดแคลนจริงหรือเปล่าประมาณการว่า 7-8 แสนเนี่ยให้ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเสียตามที่เรากล่าวไปข้างต้นว่าประโยชน์มันเกิดอะไรบ้างก็นำเข้าครม.พอนำเข้าครม.ปั๊บก็ออกประกาศให้นายจ้างที่มีต่างด้าวอยู่ที่ตัวเองผิดกฎหมายอยู่เนี่ยให้มายื่นเนมลิสต์ก็จะมีกระบวนการอยู่ประมาณ5ขั้นตอนมาแจ้งเนมลิสต์ยื่นบัญชีรายชื่อว่าเรามีต่างด้าวอยู่กับตัวเท่าไหร่หลังจากนั้นก็ให้มาขออนุญาตทำงานไปพรางก่อนไปตรวจโรคไปเก็บอัตลักษณ์
8: รองปลัดกระทรวงแรงงานกล่าวว่าค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนการทำงานของคนต่างด้าวเบื้องต้นจะมีค่าธรรมเนียม100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานปีละ900บาทหากได้รับอนุญาต2ปีรวมประมาณ 1,900 บาททั้งนี้แรงงานที่เข้าสู่ระบบจะได้รับเอกสารหรือสถานะที่สามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราวโดยทั่วไปใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาไม่เกิน2ปีและสามารถต่ออายุได้ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายสำหรับแรงงานสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเวียดนามนิตยาคุณสิมรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกหน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักช่วงวันที่23-26กันยายนนี้รวมถึงแผนรับมือฝนในภาคใต้ควบคู่กับการป้องกันภัยแล้งนาย ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.จากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและมีพื้นที่เกิดความเสียหายเป็นวงกว้างจึงได้สั่งประชุมด่วนหารือแนวทางช่วยเหลือและการแก้ปัญหาโดยให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเร่งช่วยเหลือประชาชนและฟื้นฟูเยียวยาให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดโดยเฉพาะช่วงวันที่23-26กันยายนนี้จะมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนจะต้องเตรียมรับมือต่อไปสำหรับช่วงเวลาต่อจากนี้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมรับมือกับฤดูฝนทางภาคใต้ควบคู่กับภัยแล้งที่กำลังจะมาถึงเพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจึงให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยประชาชนรับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำให้เร็วที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้
10: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและจะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำหลากและน้ำท่วมขังในช่วงเวลาดังกล่าวจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดรวมทั้งเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระโปร่งจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สธนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า90มิลลิเมตรในช่วง24ชั่วโมงเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดจะตกหนักปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: วันนี้รัฐบาลอยากเชิญชวนคนทำงานทุกคนมาอัพสกิลรีสกิลและค้นพบนิวสกิลของตัวเองผ่านวันแพลตฟอร์ม for skill development ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานแพลตฟอร์มเดียวที่รวบรวมหลักสูตรคอร์สออนไลน์จากเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน30แห่งรวมถึง967หลักสูตรให้เลือกเรียนได้ทุกที่ทุกเวลามีตั้งแต่เทคนิคการขายการบริการลูกค้าภาษาทักษะดิจิทัลไปจนถึงการใช้ Generative AI และการนำ AI มาช่วยการวางแผนกลยุทธ์การขายไม่ว่าคุณจะอยากเก่งขึ้นในงานที่ทำอยู่อยากเพิ่มทักษะใหม่หรือกำลังเตรียมตัวสำหรับอาชีพในอนาคตก็สามารถเลือกเรียนให้เหมาะกับตัวเองได้เพราะโลกที่เปลี่ยนเร็วการเรียนรู้ไม่ควรจบลงพร้อมกับห้องเรียนและทักษะใหม่อาจหมายถึงโอกาสใหม่ในการทำงานและสร้างรายได้ของเราสนใจเข้าไปเลือกหลักสูตรได้ที่oneplatform.dsd.go.th รัฐบาลพร้อมส่งเสริมให้คนไทยเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อให้ทักษะของเราก้าวทันโลกการทำงานยุคใหม่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
15: 19:22 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของรอยเตอร์และอิปซอสที่ระบุว่าคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลดลงมาอยู่ที่32%ซึ่งถือเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้าสู่เส้นทางการเมืองเนื่องจากผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเริ่มไม่พอใจต่อแนวทางการจัดการปัญหาค่าครองชีพของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีทรัมป์และกระแสการคัดค้านสงครามอิหร่านผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันบางส่วนมีแนวโน้มที่จะไม่สนับสนุนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่จะชี้ขาดว่าพรรคการเมืองใดจะครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสของสหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้านายมาโรชเชฟโชวิชกรรมาธิการยุโรปด้านการค้าและนางคริสติน่าโรเกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมฟิลิปปินส์ออกแถลงการร่วมกันในวันนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์บรรลุข้อตกลงในสาระสำคัญของการเจรจาการค้าเสรีแล้วซึ่งถือเป็นความคืบหน้าครั้งสำคัญที่จะนำไปสู่การบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทั้งนี้สหภาพยุโรปและฟิลิปปินส์เริ่มเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีเมื่อปี2559แต่การเจรจาหยุดชะงักในปีถัดมาเนื่องจากสหภาพยุโรปกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและนโยบายสงครามปราบปรามยาเสพติดอย่างรุนแรงของรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้ก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับมาเจรจากันอีกครั้งในเดือนมีนาคมปี2567ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายน2569ฉบับที่3ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 2 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
17: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารผ้ากลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
15: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรุจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการวัดวงกีฬานะครับวันนี้ผมณธนนท์ชูเมืองนะครับคุณสุภเลิศธรรมฤดีนะครับควบคุมเสียงที่ห้องส่งนะครับแล้วก็ทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดาคุณากรศิวิทักษ์และอัครเดชคำพิระนะครับวันนี้เจอกันวันอังคารนะวันอังคารนะครับเราก็ติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ตามเชียร์นะนักกีฬาของเราในการแข่งขันเอเชียนเกมนะที่นาโกย่านะครับนะฮะแล้วก็ปรากฏว่านักกีฬาของเราก็โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมหลายประเภทนะครับได้ชื่นชมได้เชียร์กันสนุกสนานนะครับก็ได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้เราได้ขยับเหรียญทองเพิ่ม1เหรียญแล้วก็เหรียญทองแดงเพิ่ม1เหรียญนะครับนะแล้วก็มีข่าวที่เราต้องโอ้ตามลุ้นกันสำหรับทีมแบดมินตันที่ได้คุยกันในวันนี้นะครับเริ่มต้นวันนี้นะครับไปติดตามชื่นชมกับเหรียญรางวัลของเรานะเหรียญที่4ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมคราวนี้นะครับเหรียญที่4นะครับมาจากการแข่งขันที่เรียกว่า MMA นะจ้ำปรับล็อกนะรายการนี้ต้องอึดทนแข็งแกร่งนะก็เราได้เหรียญจากกันจุธาภัทรบุญซ้อนนะครับคว้าเหรียญทองมิกเมอร์ชันอาร์ต MMA ครับการแข่งขันเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยรอบชิงชนะเลิศเนี่ยนะทางด้านของการจุธานะครับก็เข้าชิงในรุ่น54กิโลนะรุ่นประเภทโมเดิร์น54กิโลกรัมนะมุมน้ำเงินขึ้นโชคกับไดอาน่าโปโกเซียนนะครับผู้ท้าชิงจากบาเรนในมุมแดงนะครับก็ปรากฏว่าแอบนั้นออกอาวุธได้เหนือกว่านะครับเข้าตาด้วยนะฮะแล้วก็ชนะไป3-0นะทำให้การจุธาภัทรบุญซ้อนนะครับคว้าเหรียญทองที่4ให้กับทัพนักกีฬาไทยนะครับชื่นชมยินดีด้วยนะครับสำหรับทีม MMA นะครับนักคว้าเหรียญที่4แล้วก็ทีมกีฬานักกีฬาทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองการจุธานะฮะก็คว้าเหรียญทองที่4ให้กับประเทศไทยนะครับนะก็เป็นฝีไม้ลายมือของน้องแอมนะฮะเอาชนะนักกีฬาจากบาเรนนะครับก็ชื่นชมนะฮะนี่ขยับมา1เหรียญนะครับเหรียญต่อมาเป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลครับนะวอลเลย์บอลวันนี้นะครับก็เป็นการแข่งขันวอลเลย์บอลนัดชิงอันดับที่3นะฮะวอลเลย์บอลชิงอันดับที่3ซึ่งเรานะมาชิงกับทางด้านของเกาหลีใต้นะครับชื่อชั้นเราอาจเราอาจจะเหนือกว่านะนะครับเราอาจจะเหนือกว่าแต่ว่าพอเจอเกาหลีใต้แล้วสนุกครับนะเชียร์กันสนุกนะฮะก็เราเจอกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลนะก็ปรากฏว่าเราชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตก็ยังคงคว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมติดต่อกันเป็นสมัยที่3นะในประวัติศาสตร์ของเรานะครับเกาหลีใต้ไป3-0เซตวันนี้นะครับก็เฉพาะเหรียญทองแดงนะนะฮะคนนักกีฬาของเรานี่ผมจำได้ว่ามีทั้งเปียนุชแป้นน้อยทัดดาวนึกแจ้งคว้าเหรียญทองแดงมาแล้วนะ3สมัย2014 2022 2026พรพันธ์พิมพิชยาศศิภาพรอัจฉรพรคงยศชัชชุออนใน2สมัย2022 2026นะแก้วกัลยา2024กับ2026ถ้าผมจำไม่ผิดหรือ2014นะ2024กับ2026แก้วกัลยานะครับส่วน2018ไทยได้เหรียญเงินนะครับนะนี่คือเหรียญรางวัลที่เราได้มานะเป็นสมัยที่3นะชนะเกาหลีใต้นะครับวันนี้กองเชียร์เยอะนะครับเราอันดับที่13ของโลกอันดับที่14ของเนชั่นลีกนะเจอกับเกาหลีใต้ซึ่งเขากำลังฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่นะครับเขาเป็นแชมป์ AVC Cup ในปีนี้ทีม28ของโลกนะครับซึ่งในการเจอกันหลายๆครั้งที่ผ่านมาเราชนะ4แพ้1นะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันเนชั่นลีกนะครับคัดเลือกโอลิมปิกหรือว่าเพลย์ออฟชิงแชมป์เอเชียต่างๆเนี่ยนะครับเราชุดเดิมนะครับเจอกับด้านของเกาหลีเนี่ยโค้ชออสนะโค้ชออสกิตติพงศ์รัชตะเกียงไกรส่งทั้งพรพันธ์เกิดปราดนะครับมือเซตชาชอนโมกศรีศศิภาพรจันทร์วิสูตรพิมพ์พิชญาโกกรำทัดดาวนึกแจ้งนะครับซึ่งของเรานี่นัดที่แล้วก็แพ้จีนมาก็ทำผลแต้มได้คนละ15 16แต้มนะครับ แล้วก็มีแก้วกัลยากมุนทลานะครับเปียโนแป้นน้อยกัญญรัตน์คำวงนะฮะตัวรับอิสระที่สลับกันลงมานะครับเกาหลีใต้นะครับก็ส่งทางด้านของกังโชวี่นะลีแดยองคนนี้เก่งมากนะครับตบหนักจริงๆลีแดยองเนี่ยสูงด้วยนะแล้วก็ทางด้านของนาฮุนซูนะลีเยมินนะจองฮอยยังนะครับแล้วก็คิมไดนนะครับเซตแรกเนี่ยเราลุกเหนือกว่าเลยนะครับโอ้โหต้องตบบอลลังบอลเร็วจากทัดดาวจากแก้วกัลยานะแล้วก็ได้พิมพ์พิชญาการเสศิภาพรนะดุดันนะต้องตบทั้งเสิร์ฟนะเราขยับหนีไป 19-14 แล้วก็ชนะไปนะในเซตแรกนะฮะ 24-19 นะครับพอเซตที่2นะทางด้านของเกาหลีใช้บอลเร็วของแดยองนะครับนะก็สู้กันเราสนุกนะฮะสุดท้ายเนี่ยในเซตที่2เซตแรกเราชนะ25-20นะขออภัยนะครับเซตที่2เนี่ยเกาหลีใต้ก็สู้นะสู้มานะเซตที่2เนี่ยต้นก็สูสีกันหน่อยนะแต่ช่วงปลายเราชนะ25-19นะครับสูสีในช่วง11-11นะเซตที่3คราวนี้เกาหลีใต้แก้เกมนะใช้การตบของแดยองนะซึ่งตบหนักมากตัวสูงด้วยนะแล้วของเราเริ่มอึดนิดนึงนะครับเกมเกาหลีใต้นำตลอดนะไทยต้องตามอ่ะสุดท้ายไล่มาถึง17-17เท่ากันคราวนี้ไทยเริ่มนำแล้วเกาหลีใต้ก็ตามมาจนถึง20-20-21-21เราขึ้น22-20แล้วมา22-22แล้วไทยค่อยหนีและชนะไป25-23นะครับเราชนะไปได้เหรียญทองแดงพิมพ์พิชญาทำได้15คะแนนนะพิมพ์พิชญาเนี่ยตบไป12บล็อกไป3นะทัดดาว12แก้วกัลยา12คะแนนสาธิภาพรตบน้อยไปหน่อยวันนี้9แต้มนะครับอัชราพร7แต้มชัชชุดออน1นะครับนี่คือแต้มนะฮะส่วนเกาหลีใต้เนี่ยทางด้านของโชวินะครับ10คะแนนแล้วก็แดยอนใน9คะแนนนะฮะไทยได้ที่3นะครับส่วนคู่เดือนทองแดงนะครับส่วนคู่ชิงเนี่ยก็จะเป็นจีนชิงกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้เนี่ยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยกลับมานะ23กลับสู่ประเทศไทยพรุ่งนี้นะแฟนคลับไปรอรับก็ได้ที่สุวรรณภูมิผมไม่ได้บอกเวลานะนะครับก็คนที่เป็นแฟนคลับวอลเลย์บอลก็คงจะรู้ข่าวกันนะครับแจ้งให้ทราบนะครับว่าจะเดินทางกลับมาในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลคุณผู้ฟังครับไปดูแบดมินตันนะครับวันนี้นะรอบ8ทีมนะฮะของเราทั้งทีมชายและทีมหญิงนะครับลงแข่งขันนะฮะทีมชายนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนทีมหญิงแพ้จีนตกรอบไปอย่างน่าเสียดายนะครับเริ่มที่ทีมชายก่อนนะโอ้เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่เราสร้างบริษัทไปคว้าเหรียญรางวัลนะในการแข่งขันการันตีเหรียญทองแดงครับในรอบ16ปีนะครับเอาชนะชาลิไทเป3-1คู่นะครับในแบดมินตันเอเชียนเกมนะที่สนามอิชิโมมิยะซิตี้ยิมเนเซียมนะครับจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้แข่งกันช่วงบ่ายนะฮะแล้วโอ้โหแข่งกันยาวเลยนะมาราธอนกันยาวๆอ่ะนะครับวิวกรุตวิธีสารมือหนึ่งของไทยเจอกับโจเทนเฉินนะครับมือ5ของโลกแล้วก็มือหนึ่งของชัยไทเปด้วยนะเจอกันเมื่อไหร่2คู่นี้เหนียวครับโอ้โหกินกันยากนะนะโจเทนเฉินกับพี่วิวกรุตเนี่ยนะครับโอ้โหต้อง3เกมอ่ะครับวิวแพ้ไปก่อน19-21นะแล้วก็ชนะ21-16แล้วก็มาชนะ21-14ครับโจเทนเฉินนี่เขาก็ยังเหนียวนะก่อนที่วิวชนะไปก่อนแล้วก็ไทยนำ 1-0 ครับคู่ที่2มันชายคู่มือ1ครับเราส่งพีพรัชชัยสุขพันธ์กับโอโม่ภักพลธีรรัตน์สกุลนะครับเจอกับลีเจียวหวยแล้วก็หยางโปส่วนนะคู่มือ15ของโลกสู้กันสูสีนะครับนะพีกับโอโม่นะโชว์ฟอร์มเก่งชนะนะครับ 2-1 เกมแพ้ไปก่อนนะ16-21ชนะ22-20ชนะ23-21นะฮะเสร็จเกมที่3เนี่ยสูสีมากนะชนะ23-21ไทยนํา 2-0 นะครับเกมมาเปลี่ยนในคู่ที่3เดี๋ยวมือ2ครับเราส่งอิคคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลนะครับมือ17ของโลกเจอกับชีหยูเฉินนะครับมือ23ของโลกนะปรากฏว่าเล่นไปในเกมแรกอิคคิวชนะไปก่อนนะ21-15ในเกมที่2ขณะที่ชีหยูเฉินนะครับนำอยู่9-5อิคคิวมีการบาดเจ็บที่หลังครับพยายามจะฝืนเล่นต่อแต่เล่นไม่ไหวครับขอถอนตัวจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายคือเรานำอยู่น่าเสียดายนะนะครับก็ขอให้น้องอิคคิวไม่เจ็บมากนะก็หายไวๆนะครับนะก็ทางด้านของไทเปมา 1-2 คู่ครับคู่ที่4มาเป็นชายคู่มือ2ครับเราส่งโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรจับคู่กับทิมวรพลทองสง่าคู่มือ48ของโลกครับนะก็โชว์ฟอร์มนะครับเจอกับทางด้านของหลุยกวางเฮงกับหวางชิลินนะครับก็สูสีนะครับเหมือนจะไทเปจะชนะไปก่อนในเกมแรก21-13แต่ว่าโอ๊ตกับทิมนะครับ ช่วยกันตบช่วยกันเล่นโชว์ฟอร์มอย่างสุดใจอ่ะเอาชนะ21-14และ21-14ครับเราชนะ3-1คู่ครับการันตีผ่านก็สู่รอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงไปอย่างน้อยของทีมแบดมินตันชายนะครับในรอบ16ปีหลังสุดที่เราได้เหรียญทองแดงในปี2010ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบนั้นเนี่ยนะเราได้เหรียญทองแดงครับเราจะไปเจอกับอินโดนีเซียในรอบรองชนะเลิศนะอินโดนีเซียเขาชนะมาเลเซียมา3-2คู่เช่นเดียวกันพรุ่งนี้13 นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยนะแฟนๆแบดมินตันชมกันได้นะก็คาดว่าวิลกุลวุฒิน่าจะเจอกับจอร์แดนคริสตี้นะครับอิคคิวน่าจะเจอกับอาวีฟารานะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นถ้าหายทันนะอีคิวนะถ้าหายทันนะครับก็จะเจอกับฟารานนะฮะก็ดาวรุ่งของเขาเหมือนกันนะครับแล้วก็โอโม่กับพีเนี่ยจะเจอกับฟาจากับทางด้านของฟิกตรีนะครับแล้วเขาจะมีทางด้านของโมซากินะแล้วก็มีทางด้านคานาโดมาตินนะฮะก็ลุ้นแหละพรุ่งนี้นะครับลุ้นกันส่วนสาวไทยแบบไปด้านสาวไทยนะครับเจองานหนักเจอกับจีนเนี่ยในรอบนี้รอบ8ทีมเมย์เจอกับหวังชื่ออี้นะมือ2ของโลกนะเมย์มือ5แต่ว่าโอ้โหในเกมแรกเมย์ชนะไปก่อนนะครับแต่ว่าแพ้ร่างกายครับทางด้านของหวังชื่ออี้ของจีนเนี่ยเขาคมนะแล้วก็หนักหน่วงกว่านะชนะไป21-18แล้วก็21-12นะกลับมาแซงชนะ2-1นะฮะแล้วจีนนำแล้วก็คู่2ของเราหญิงคู่นะฮะแพทหันไทยมิจาดกับกัจจังนภประภากรทุงค่าสถานนะครับแพ้กับตาหนิงกับหลิวเซียงสู่นะฮะตาหนิงเนี่ยน้องตู้เย็นคู่มือหนึ่งของโลกโอ้โหสู้ไม่ได้ยากจริงๆนะหญิงคู่ของจีนคู่มือหนึ่งของโลกเนี่ยเหนียวทุกลูกอ่ะแล้วก็ตบหนักด้วยนะครับแพ้9-21 และ10-21นะเราตามหลัง0-2คู่นะครับคู่ที่3เนี่ยเราส่งหมิวพันปวีช่อชูวงครับเจอกับเฉินยี่เฟยนะครับมือ4ของโลกนะครับเฉินยี่เฟยนะครับแล้วก็ไปแพ้ไปนะ1-2เกมนะครับ9-21แล้วชนะ21-19แต่ว่าเกมที่3แพ้13-21นะครับก็ไทยก็แพ้จีนไป0-3คู่นะครับไทยก็ทีมหญิงก็จบไว้เพียงรอบ8ทีมนะครับก็ยังเหลือเป็นในประเภทบุคคลนะครับเรื่องของแบดมินตันนะครับเรื่องของสำนักงานตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือว่า ITA นะประกาศเมื่อวานนะว่าน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะครับนักแบดมินตันไทยนะของเรานะเอเชียนเกมเนี่ยมีสารต้องห้ามฟูโรเซไมด์นะครับก็ที่มีผลต่อการขับน้ำจากร่างกายลดน้ำหนักอย่างเร่งด่วนนะครับนะก็รอดูนะครับว่าผลตรวจตัวอย่าง B จะเป็นอย่างไรผลการตอบสอบสวนของสมาคมแบดมินตันแล้วก็ทาง IT จะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็จะแจ้งให้ทราบนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมแบดมินตันแล้วเป็นกำลังใจกับน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นะครับเรื่องของโดปต้องบอกเรื่องสำคัญจริงๆนะครับนะเรื่องสำคัญจริงๆนะครับส่วนเรื่องของหมัดมวยนะครับวันนี้กำลังไปโบขุนทดนะครับก็ดาวรุ่งของไทยเอาชนะดานียารอสเมดอฟนะนักชกจากเติร์กเมนิสถานนะครับ5-0เสียงในการแข่งขันชกมวยสากลสมัครเล่นรุ่น55กิโลกรัมชายรอบแรกนะครับที่อาจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับก็โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่านะยกแรกอาจจะอืดๆไปนิดนึงออกหมัดน้อยไปนิดนึงพอรอบ2เคลียร์ออกหมัดมากขึ้นนะขณะที่ดานิยารอชมิดอฟฉันต่อยก็จริงนะแต่ไม่ค่อยเข้าเป้านะครับแล้วก็เป็นรังปรีนะชนะไป5-0ผ่านก็สู่รอบต่อไปนะด่านต่อไปเนี่ยหนักเลยนะเจอกับอุซเบกิสถานก็คือโคลิมอฟซามันต้านะครับมวยไทยขยันต่อยหน่อยนะแต่มวยสากลไทยขยันต่อยนิดนึงแม่ออกลูกลีลาเหมือนสไตล์คิวบาเลยนะคิวบาของจริงเนี่ยเขาลีลาเขาจริงนะแต่เขามีหมัดหน้ายัดแต่ละลูกแต่ละหมัดเนี่ย1-2เขาออกมานะ1-2-3แล้วก็ออกมา1-2-3ออกมาในสเต็ปเท้านะของเราแหมประหยัดหมัดนิดนึงนะไม่ทราบเรียนกันยังไงเนี่ยกองเชียร์เนี่ยเหมือนกับคู่ของนัดที่แล้วนะบรรจงนะลีลาเนี่ยสวยงามแต่หมัดออกน้อยนะถึงแม้ว่าจะแบ่งน้ำหนักไปจาก65นะคือเขาก็ต่อยประจำ65นะบรรจงสินสตรีนะแต่ว่าเอชเกมคราวนี้เขาไม่มีน้ำหนัก65นะเขาก็ต้องขยับเวทขึ้นไป

ได้อันดับที่9นะฮะแล้วก็เพชรดินสมราชนะครับก็เข้ามานะอันดับที่24ส่วนกำลังดาขาวปลอดนะก็เจอ DNF นะโดนจัดตัดเวลารอบสุดท้ายนะครับนะก็เราก็ทำได้อย่างเต็มที่แล้วครับนะแล้วก็ทางด้านของเราเนี่ยเอาชนะทางด้านของอาคุสติน่าเดลี่ปิอาดัตนี่นะนะครับอาคุสติน่าเนี่ยอินโดนีเซียเจ้าของเหรียญทองทำไทเอาซีเกมเนี่ยนะได้อันดับที่28เงี้ยที่ทัดก็ฟอร์มตกลงไปนะได้26นะฮะพรุ่งนี้ก็ยังมีโรเรสบุคคลชายนะครับนะโค้ชตั้มกับบอกว่าเส้นทางก็โอ้โหโหดไม่แพ้กันนะครับนักกีฬาแข่งขันกันมานะพรุ่งนี้ก็มีมะตูมเพียรพลชาวเชียงขวางนะฮะสราวุธสิริรณชัยเฟรมธนาคารชายาสมบัตินะครับ3คนก็รู้ใจกันอย่างดีแหละซ้อมกันอย่างหนักนะขึ้นดอยสุเทพสภาพถนนนะดอยสุเทพนะทางเชียงใหม่ก็ไม่ต่างจากญี่ปุ่นนะนักกีฬานะก็คงจะสู้กับคาซัคสถานนะซึ่งแล้วก็เป็นตัวเต็งสำคัญนะคาซัคสถานแล้วก็มีญี่ปุ่นเจ้าภาพด้วยนะครับแล้วก็มีนักกีฬาอาชีพระดับโปรทัวร์แต่ว่านักกีฬาของเราจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับเราเคยได้เหรียญทองแดงมาแล้วนะเอเชียนเกมอ่ะนะนวุติลีพงอยู่อ่ะเจ้าดอยอ่ะนะนะเคยได้มาแล้วนะพรุ่งนี้ระยะทางมากกว่าผู้หญิงนะหญิงนะ90ชาย120นะพรุ่งนี้ทีมชาติไทยนะลงแข่งขันกัน 7:00 น.ตามเวลาในไทยนะครับผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับวันนี้เทคบอล3เหรียญทองนะกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะกองเชียร์ไปต้อนรับกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะเพราะว่าชื่นมื่นนะครับนักกีฬาของเรานะกลับมานะฮะหลังจากคว้าเหรียญทองนะฮะกลับมาแล้วนะครับส่วนอีกหลายประเภทก็เพิ่งเดินทางไปนะวันนี้2กระโดดน้ำนะก็เดินทางไปญี่ปุ่นนะครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะพุล่านะผู้อำนวยการสำนักงานสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ประธานกีฬากระโดดน้ำนะครับรองศาสตราจารย์ดร.สายรักสะอาดไพรนะครับเดินทางไม่กำกับนักกีฬานะที่ไปแข่งขันนะครับโดยมีสุชาติพิชิตนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนกระโดดน้ำนะครับแล้วก็มีนักกีฬาก็คือทิติภูมิมากศิลป์แล้วก็ชวันวัฒน์จันทพดานะครับสองนักกีฬากระโดดน้ำนะไปแข่งขันญี่ปุ่นเพื่อไปแข่งขันกระโดดน้ำนะครับเดินทางไปแล้วนะครับส่วนทางด้านของคุณชนินทร์อัยรักษ์นายกสมาคมกีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยนะครับก็มอบหมายให้คุณมงคลสัพพะสัพทักดาวินเลขาธิการสมาคมนะครับร่วมส่งแล้วก็ให้กำลังใจนักกีฬาโต้คลื่นทีมชาติไทยนะครับเดินทางไปแข่งขันเอเชียเกมคราวนี้เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะฮะก็นักกีฬาของเรานะลงไปแข่งขันในการกระดานโต้คลื่น4คนนะครับนะชายก็มีณัฐกรแซ่เอ๋วนะครับแล้วก็มีตินจอนสันนะฮะหญิงก็คือทางด้านของอีเบลเฟอิกนะครับแล้วก็ทางด้านของอนิชาสิตาฟลินนะครับโดยมีพีรพลศิลสิทธิ์ตระกูลนะครับนายกสมาคมทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมนะครับแล้วก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนก็คือพงศกรเพ็ญนวลอ่องนะครับก็เดินทางไปร่วมกับนักกีฬานะครับกีฬาโต้คลื่นจัดขึ้นที่หาดแปซิฟิกลองบีชนะครับที่เมืองทหาระจังหวัดไอจินะครับนักกีฬาของเราจะได้ซ้อมนะซ้อมสนามจริงก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับ22นะถึง24กันยายนนะครับแล้วก็จะแข่งขันกันใน25ถึง28กันยายนนะครับก็สภาพคลื่นอากาศต้องไปดูนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่าญี่ปุ่นตอนนี้นะคลื่นลมแรงนะเรือของเราทีมล่าสุดทีมเรือใบของเราไปถึงแล้วนะก็ปรากฏว่าโอ้เจอคลื่นนะซ้อมกันไม่ได้นะโอ้โหขึ้นหนักจริงๆนะครับก็รายการนี้เนี่ยในการแข่งขันกระดานโต้คลื่นเนี่ยก็มีผลเรื่องของลมเรื่องของคลื่นด้วยนะแล้วก็มีผลนักกีฬาไปแข่งขันนะครับแล้วก็เป็นการแข่งขันนอกจากเอเชียนเกมแล้วก็จะเป็นคัดเลือกโอลิมปิกที่ LA ด้วยนะครับนั่นมีโควต้าลุ้นกันนะครับก็รอลุ้นกันว่าเราจะได้หรือไม่นะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับเหรียญรางวัลตอนนี้นะครับจีนเขาไปไกลแล้ว32ทอง13เงิน8ทองแดงนะครับญี่ปุ่น11ทอง16เงิน19ทองแดงนะเกาหลีใต้นะครับ6ทอง4เงิน17ทองแดงคาซัคสถาน6ทอง1เงิน5ทองแดงไทยอยู่ที่5นะครับ4ทอง1เงิน1ทองแดงรวม6เหรียญนะครับแล้วก็มีฮ่องกงอันดับที่6 3ทอง5เงิน4ทองแดงนะครับนี่คือเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมนะครับนะพรุ่งนี้ใครเป็นแฟนฟุตบอลนะรอเชียร์ไทยนัดสุดท้ายของเรารอบแรกเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพโอ้โหสนุกแน่นอนนะครับแหมไทยเจอกับเจ้าภาพนี่นะคือถึงแม้ว่าจะเข้ารอบแล้วทั้ง2ทีมอ่ะนะแต่ว่าแหมเจอกับเจ้าภาพเราก็ต้องนะสู้กันเต็มที่แหละนะในการเจอกับญี่ปุ่นเจ้าภาพแหมนะคู่นี้ของเราเวลาเจอกับญี่ปุ่นนี่ก็คือเจ้าภาพอ่ะเขาชนะคีร์กีสถานมาโอ้โหเกินครึ่งโหลอะนะนะเจอกับไทยพรุ่งนี้มุ้ยจะมองยังไงนะแต่ว่าของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่แหละนะซ้อมอย่างเต็มที่ในการเจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้นะครับนะเรา
เจอกับญี่ปุ่นพรุ่งนี้เวลา 17:30 นะครับนะเจอกับญี่ปุ่นกลุ่ม A นัดที่3นะฮะที่สนามโตโยต้าสเตเดียมไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับ 17:30

รุ่งนี้ช่องที่ถ่ายทอดสดทรัฐทีวีช่อง32นะถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน AIS Play ตอนนี้ผมเชื่อว่าญี่ปุ่นเขาจับตามองทางด้านของปริพันธ์วงศานะฮะซึ่งเป็นดาวรุ่งของไทยนักฟุตบอลที่ถนัดเท้าซ้ายจะเล่นปีกขวารุกทางขวายิงไปแล้ว3ประตูผมเชื่อว่านี่แหละเป็นนักเตะที่ญี่ปุ่นเนี่ยไว้ใจไม่ได้ประมาณนี้นะมีจังหวะล็อกเข้าซ้ายและซัดโป้งซัดโป้งนะนะครับนะญี่ปุ่นนะเขาก็มองเราอยู่แต่ว่าปริพันธ์วงศาเนี่ยเรามาน่าจะส่งทางด้านของโค้ชน่าจะส่งเป็นโจ๊กเกอร์นะครับนะพรุ่งนี้ก็รอดูกันนะครับกลุ่ม A ใน3ไทยกับญี่ปุ่นนะครับทีมหญิงของเราตกรอบแรกนะเมื่อวานนี้เสมอกับเวียดนาม 0-0 นะครับก็ต้องมาแก้ไขกันใหม่นะเราจบสกอร์ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับพูดถึงฟุตบอลแล้วนะทีมชุดใหญ่ของเรานะครับตอนนี้เรียกมาเก็บตัวเรียบร้อยแล้วนะในการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับ2026ระดับพรีเมียมดิวิชั่นนะครับเราเรียกตัวมาแข่งขันฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันกันจะไปแข่งขันกันที่อินโดนีเซียนะครับ26กันยายนถึง5ตุลาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาของเราก็ดึงมาหมดเลยนะนิโคลัสแมคคิสันอันนั้นยอดสังวานนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่ปฏิวัติคำใหม่อะไรต่างๆมีชื่อกันหมดนะเจชนาธิปสงชนาธิปสงกสินนะครับก็มีนะฮะของเราก็ซ้อมอย่างเต็มที่นะครับนัดแรกของเรา26เนี่ยเจอกับปากีสถานนะครับเวลา16นาฬิกานัดที่2เจอกับเวียดนาม19นาฬิกา30นาทีนะครับวันที่29กันยายนนะครับแล้วก็นัดที่3เจอฟิลิปปินส์2ตุลาคมยังไม่มีการถ่ายทอดสดในไทยนะครับเพราะว่าค่าลิขสิทธิ์ค่อนข้างแพงมีข่าวมาเหมือนกันว่าทางด้านของผู้จัดนะฟีฟ่านะบอกว่าลดรางวัลแชมป์ไปแล้วนะจาก33ล้านนะอาจจะเหลือ21ล้านด้วยซ้ำนะแล้วก็เรื่องของแมตช์การถ่ายทอดสดลิขสิทธิ์อะไรต่างๆลดลงด้วยอะไรด้วยประมาณนี้นะฮะเรามุ่งจะได้ชมหรือเปล่าไงเพราะว่าของไทยไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์ฟีฟ่าเขาแพงนะเขาแพงก็เลยทำให้รอลุ้นกันนะฮะว่าจะได้ดูผ่านไหนแต่เราก็เชียร์แหละฟุตบอลไทยชุดใหญ่ของเราเป็นรายการแรกที่ฟีฟ่าจัดขึ้นมานะในเอเชียแล้วก็มีทีมจากเอเชียใต้นะไม่ว่าจะเป็นปากีสถานมาร่วมเตะด้วยนะครับฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นะครับรอเชียร์กันนะครับคุณฟังครับวันนี้นะกลับมาแล้วนะสำหรับสาวคนเก่งของเรานะครับน้องมุกลดานะสารพืชนะครับฮีโร่สาวไทยจากทีม East NJT Racing Team นะครับเดินทางมาถึงไทยพร้อมกับถาดแชมป์ต้องบอกเป็นถาดแชมป์นะหรือถาดหรือถ้วยเป็นถาดดีกว่าถาดแชมป์ในศึกโมในศึกซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนนะครับสร้างประวัติศาสตร์นะครับ2เรสได้อันดับที่3เรสวันเสาร์วันอาทิตย์อันดับที่1ครับพร้อมกับเพลงชาตินะครับในการแข่งขันที่สนามบาบาร่าเซอร์กิตนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะเป็นนักบิดสาวที่ไปแข่งกับผู้ชายและสร้างประวัติศาสตร์นะโอ้โหแซงชนะหนุ่มสเปนนะขึ้นโพเดียมอันดับที่1นะครับซึ่งมุกดานะเป็นนักแข่งรถสาวไทยนะเพิ่งไปจบการแข่งขันซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนนะครับรายการ ESBK Spanish Superbike Championship สนามสุดท้ายนะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามเซอร์กิโตเดนนาบาร่าในสเปนนะครับก็สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยนะครับเป็นนักแข่งรถสาวไทยคนแรกที่ไปคว้าแชมป์ซุปเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศสเปนเข้าอันดับที่1นะในเรสสุดท้ายขับรถยามาฮ่า R7 คัพนะครับแล้วก็ทำให้วงการซุปเปอร์ไบค์ในประเทศสเปนนี่ฮือฮาเลยทีเดียวเป็นนักบิดผู้หญิงที่ต่อสู้กับผู้ชายได้เหนือความคาดหมายนะและได้ชัยชนะนะครับแล้วก็สร้างผลงานได้อย่างโดดเด่นนะครับในฤดูกาล2026นะมุกดาเนี่ยคว้า4โพเดียมแล้วก็1ชัยชนะนะฮะเป็นการบทพิสูจน์นะที่ความสามารถยอดเยี่ยมของนักสาวนักแข่งสาวไทยแล้วก็รั้งอันดับ7ในบนตารางแชมเปี้ยนชิพนะเก็บได้121คะแนนนะครับวันนี้เดินทางมาถึงประเทศไทยที่สนามบินสุวรรณภูมินะครับโดยมีมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันนะผู้บริหารใหญ่ของ East NJT Racing Team แล้วก็สื่อมวลชนนะรวมถึงผมด้วยนะไปต้อนรับกันนะครับแล้วก็ทางด้านของมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันก็บอกว่าดีใจแล้วก็ภูมิใจที่มุกดาสร้างประสบการณ์สำคัญในเวทียุโรปนะครับแล้วก็วงการแข่งขันรถของสเปนแล้วก็ทางสเปนก็ประทับใจมากนะที่โอ้โหเป็นผู้หญิงที่มีความโดดเด่นในการแข่งขันรถและสู้กับผู้ชายได้อย่างเข้มข้นนะแล้วก็คว้าชัยชนะได้นะครับส่วนมุกดาก็บอกว่าภูมิใจมากนะครับที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและก็วงการแข่งขันในระดับโลกและยุโรปเป็นการต่อสู้ที่สูงมากนะครับไม่คุ้นเคยก่อนหน้านั้นเคยแข่งแต่เอเชียพอไปแข่งขันยุโรปไม่ว่าจะเป็นวอลซูเปอร์ไบค์และทางด้านของสเปนซูเปอร์ไบค์นะก็ถือว่าต้องพัฒนาแล้วก็ชื่นชมนะแล้วบอกว่าขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นแรงใจนะครับในทุกๆสนามจะทำเวลาให้ดีที่สุดนะแล้วก็ในปีหน้าก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับ

0: นะครับเราก็รอเชียร์มุกดานะครับมีการแข่งขันอีกรายการที่รออยู่ก็คือ World Superbike แล้วก็ FIM World CR นะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐรณ ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตกรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้กัญจุฑาภัทรบุญซ่อนสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหญิงเหรียญแรกในเอเชียนเกมส์เพิ่มเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่22กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งและอักษรสารตราตั้งตามลำดับดังนี้นายพาโบซีโฮคังซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งเครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยนายพาโบซีโฮคังเคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อนนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจำประเทศไทยนายเบลโลโดกอนดาจีฮาลีรูเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรม

พิธีการทูตกระทรวงการต่างประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียมาก่อนนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลประจำประเทศไทยนายอังเดรโอเดงไบรท์กาวายูเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลณเมืองไมอามีสหรัฐอเมริกามาก่อนนายอันดาลิปอีเลียสซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทยนายอันดาลิปอิเลียสเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกามาก่อนนางโอยูวาซาซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งมองโกเลียประจำประเทศไทยนางโอยูวาซาเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำแคนาดามาก่อนนายมานูเอลนูเซบาสโกนซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยนายมานูเอลนูเซบาสโกนเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีรับผิดชอบงานด้านตรวจลงตราและหนังสือเดินทางกรมการกงสุลและประชากรสเปนในต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักรสเปนมาก่อนเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางภากมลรัตเสรีกรรมการและรองเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้1. นายธีรพันธ์วรรณรัตน์ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์การออกแบบแฟชั่นประจำปี2562เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการประมูลชุดไทยร่วมสมัยซึ่งตัดเย็บด้วยผ้าไหมจากโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหม่อนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดชัยภูมิและนำไปจัดแสดงในงาน70พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าหันษาศิลป์ศิลปินแห่งชาติ2568สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา 2. นางชวีวรรณสมชาติและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่17783ตั้งอยู่ที่ตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนานายนิคลาสอูลันเดอร์ผู้เคยดำรงตำแหน่งนายกสโมสรโรตารี่กรุงเทพ2568ถึง2569นำคณะกรรมการและผู้สนับสนุนการจัดงานดนตรีการกุศลFundraising La

ตินกาล่าเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายสิโรดมจันทบุตรรองประธานกรรมการฝ่ายดำเนินการและผลิตปิโตรเลียมบริษัทแวลูราเอนเนอร์ยีประเทศไทยจำกัดและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการฟื้นฟูปะการังแบบอาศัยเพศในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินายสมานคุณากรไพบูลย์สิริกรรมการผู้จัดการบริษัทเกรียงถาวรคอนเทนเนอร์จำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายถังแช่สำหรับเก็บอาหารสดสำหรับพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริเวลา 9:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พระสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแผ่นศิลาฤกษ์เพื่อทรงพระสุรายและทรงเจิมสำหรับเชิญไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีณวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองในโอกาสนี้นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์สำหรับนำไปประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ห้องสมุดประชาชนดังกล่าวในการนี้พระมหาสุรเดชสุรเตโชรองเจ้าคณะอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเจ้าอาวาสวัดละหานไร่เฝ้าถวายพระพุทธรูปจำลองหลวงปู่ทิมด้วยศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ไกรสิทธิ์ตันติสิรินที่ปรึกษางานโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะวิทยากรครูและผู้ปฏิบัติงานโครงการความร่วมมือระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการความร่วมมือดังกล่าวในโอกาสนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเกียรติบัตรและผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬาสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเต้เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานสิ่งของพระราชทานและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานด้วยเวลา 9:13 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังระหว่างวันที่22ถึง23กันยายน2569ในโอกาสนี้ประทับแรมณเรือนรับรองรัตนพิมานค่ายวชิราวุธอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 14:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลา 13:17 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคร

0: ราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตถิยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นวันที่สองในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยะราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้กล่าวแก่บัณฑิตในที่ประชุมนี้ว่าบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพการงานให้ก้าวหน้าได้แม้จะในสาขาวิชาที่มิได้สำเร็จการศึกษามาโดยตรงหากรู้จักนำความรู้ไปปรับใช้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอตลอดจนคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญตามแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมว่าในการทำงานสร้างสรรค์ประโยชน์นั้นอาจไม่จำเป็นจะต้องมุ่งสร้างสรรค์สิ่งใหม่จนมองข้ามสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วไปอย่างน่าเสียดายทำให้ความเจริญที่ควรจะบังเกิดต่อเนื่องไปกลับหยุดชะงักหรือล่าช้าเพราะต้องเริ่มต้นใหม่อยู่ตลอดเวลาบัณฑิตไม่ว่าจะปฏิบัติงานสร้างสรรค์สิ่งใดก็ตามจึงควรจะเริ่มที่การศึกษาพื้นฐานเดิมให้ทราบชัดทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่บกพร่องแล้วเสริมสร้างส่วนที่ดีให้ดียิ่งขึ้นกับปรับปรุงส่วนที่บกพร่องหรือระมัดระวังมิให้เกิดขึ้นอีกถ้าทำได้ดังนี้แต่ละคนก็จะสามารถดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานให้บรรลุถึงความดีความเจริญได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กรุงเทพมหานครเตรียมจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชน93แห่งและเร่งผลิตดอกไม้จันทร์3ล้านดอกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเกิดที่ประชุมรับทราบกรอบหมายกำหนดการพระราชพิธีซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคมนี้พร้อมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในภารกิจด้านต่างๆของกรุงเทพมหานครด้วยการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเป็นร้อยสมพระเกียรติและพร้อมรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีสำหรับการเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีจำนวน93แห่งซึ่งสำนักงานเขตจะเร่งสำรวจสถานที่กำหนดตำแหน่งซุ้มเส้นทางเข้าออกจุดพักคอยเต็นท์ที่นั่งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนส่วนของดอกไม้จันทร์กรุงเทพมหานครเตรียมจะทำ3ล้านดอกกำหนดให้การผลิตทั้งหมดแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกันนี้จะทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนแบบพิเศษของกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทั้ง50เขตรวม91ช่อเพื่อนำเข้าพิธีพร้อมกันและรวบรวมเชิญไปถวายณพระเมรุมาตรของสนามหลวงตามแนวทางที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการชาปนกิจดอกไม้จันทร์ให้แล้วเสร็จพร้อมรวบรวมเข้าดอกไม้จันทร์เข้าสู่ขั้นตอนพิธีบำเพ็ญกุศลในวันรุ่งขึ้นโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเข้าดอกไม้จันทร์เวลา 8:30 น.หน้าลานคนเมืองจุฑามาลักษาพันธ์รายงาน
3: คืน11

0: ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: 20นาฬิกา19นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐเตรียมลงนามข้อตกลงด้านความมั่นคงของกรีนแลนด์ซึ่งเป็นดินแดนกึ่งปกครองตนเองของเดนมาร์กระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในเวลา 10:30 นาทีของวันอังคารนี้ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐหรือตรงกับเวลา 21:30 นาทีของวันนี้ตามเวลาประเทศไทยอย่างไรก็ตามรายละเอียดเนื้อหาของข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ได้รับการเปิดเผยต่อสาธารณะทางด้านเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะพบกับนางเมเต้เฟรเดริกเซนนายกรัฐมนตรีเดนมาร์กและนายกรัฐมนตรีเยนส์เฟรเดริกเนลเซนแห่งกรีนแลนด์เพื่อร่วมพิธีลงนามข้อตกลงดังกล่าวซึ่งจะเปิดทางให้สหรัฐเข้ามามีบทบาททางการทหารบนเกาะกรีนแลนด์อย่างมีนัยสำคัญเพื่อเป็นการปกป้องความมั่นคงของทั้งกรีนแลนด์และสหรัฐอเมริกาประชาชนในเขตบอกูในรัฐไนเจอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไนจีเรียรวมตัวประท้วงที่ด้านหน้าทำเนียบที่ด้านหน้าที่ทำการรัฐบาลท้องถิ่นในเมืองนิวบาซาเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเรียกร้องให้ทางการไนจีเรียช่วยเหลือประชาชนเกือบ700คนที่ถูกลักพาตัวหลังกลุ่มติดอาวุธบุกเข้าโจมตีหมู่บ้านในเขตบอกูเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาทางด้านประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียสั่งการให้เร่งช่วยเหลือเหยื่อถูกลักพาตัวโดยทันทีแต่จนถึงขณะนี้ทางการไนจีเรียยังไม่พบตัวผู้สูญหายทั้งนี้ปัญหาการลักพาตัวยังคงเป็นประเด็นด้านความมั่นคงสำคัญที่รัฐบาลไนจีเรียต้องเร่งแก้ไขก่อนการเลือกตั้งในเดือนมกราคม2570โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักพาตัวเด็กเพื่อนำไปเรียกค่าไถ่ซึ่งกลายเป็นธุรกิจอาชญากรรมที่ทำเงินมหาศาลให้กับกลุ่มผู้ก่อการร้ายและกลุ่มติดอาวุธในไนจีเรียนางมิโคลาวิลลิสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนิวซีแลนด์เปิดเผยผลการประเมินนโยบายการเงินระหว่างปี2563ถึงปี2565ที่ระบุว่าธนาคารกลางนิวซีแลนด์ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโควิด-19 นานเกินไปแม้ในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีกว่าที่คาดหมายโดยมาตรการในช่วงแรกมีความเหมาะสมและได้ผลดีแต่การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนานเกินไปมีส่วนทำให้เศรษฐกิจเติบโตเร็วเกินระดับจนเกิดปัญหาเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7.3 ทำให้ธนาคารกลางนิวซีแลนด์ต้องใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อควบคุมปัญหาเงินเฟ้อส่งผลให้อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นทางด้านนางแอนนาเบรแมนผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ยืนยันว่าจะศึกษาผลการประเมินอย่างละเอียดและจะนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินนโยบายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
4: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เริ่มที่การแข่งขันกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานหรือมิกซ์

0: อาชีพอาร์ตชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กก.หญิงกันจุธาพัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จด้านการแข่งขันแบดมินตันทีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนเดี่ยวมือ1รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกแพ้ให้กับหวังจื่ออี้มือ2ของโลก1-2เกม21-17 18-21 และ12-21ส่วนคู่ที่2หญิงคู่มือ1หทัยทิพย์มิจาดกับณปภากรตุงคสถานคู่มืออันดับ36ของโลกแพ้ให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มือ1ของโลกจากจีน0-2เกม9-21และ10-21และคู่ที่3เดี่ยวมือ2หมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกแพ้ให้กับเฉินยู่เฟยมือ4ของโลก1-2เกม9-21 21-19 และ13-21 ทำให้ทีมไทยแพ้0-3คู่หยุดเส้นทางไว้ที่รอบ8ทีมสุดท้ายวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามรอบชิงอันดับที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าทีมสาวไทยเอาชนะไปได้3เซตรวด 25-20 25-19 และ 25-23 คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จสรุปเหรียญวันนี้ทีมไทยเก็บเพิ่มมาได้อีก1เหรียญทองและ1เหรียญทองแดงทำให้ทัพนักกีฬาไทยคว้ามาได้4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนที่1ยังเป็นจีนที่27เหรียญทองที่2ญี่ปุ่น8เหรียญทองและอันดับ3คาซัคสถานที่6เหรียญทองจากกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัทรนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยมืออันดับ18ของโลกถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นหลังองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติหรือ ITA ตรวจพบสารฟูโรเซไมด์ในตัวอย่าง A ซึ่งเป็นสารต้องห้ามตามบัญชีขององค์การต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือ WADA ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าได้พูดคุยเบื้องต้นกับสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยแล้วซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยาทาแก้อักเสบชนิดหนึ่งจึงยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ตรวจพบสารต้องห้ามซึ่งในขณะนี้นักกีฬาได้เข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์และได้ยื่นขอตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างดีแล้วเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไป
1: ที่น้องให้ข้อมูลก็เป็นยาทาแก้อักเสบอะไรประมาณนี้นะครับที่น้องให้กับสมาชิกนะครับแต่เดี๋ยวทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอผลตรวจดีครั้งว่าผลจะบอกว่ายืนยันว่ามันเป็นยาประเภทไหน
0: นายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยตั้งเป้าชายคู่ไทยคว้าเหรียญทองในเอเชียนเกม2026ติดตามได้จากรายงาน
2: นายสุชัยพรชัยสังอุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จนายสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมสำหรับเหรียญทองเหรียญละ4ล้านบาททั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิดคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาผานิชคาดมากรายงาน
0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยต้อนรับทัพนักกีฬาภูมิเซ่ทีมชาติไทยหลังสร้างผลงานประวัติศาสตร์ในศึกเทควันโดภูมิเซ่ชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศเกาหลีใต้ด้วยการคว้า3เหรียญทอง3เหรียญเงินและ3เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของโลกเป็นรองเพียงเจ้าภาพเกาหลีใต้เท่านั้นโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลเปิดเผยว่าผลงานในครั้งนี้ถือเป็นการปลดล็อกเหรียญทองชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ10ปีจากการแข่งขันที่มีนักกีฬาจากเกือบ90ประเทศและยืนยันว่าสมาคมจะเดินหน้าพัฒนานักกีฬาทุกระดับตั้งแต่ยุวชนเยาวชนจนถึงประชาชนเพื่อสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องโดยนักกีฬา2คนในชุดนี้ได้แก่ฉิตารีแก้วโอรานวสุกับนาวินปิ่นทสูตรจะลงแข่งขันเอเชียนเกม2026และหวังว่าจะมีผลงานที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อม

0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความพอดีโดยพระครูสังฆกิจพิมล
1: เสียใจร้อนใจตกใจเปรียบเหมือนตกนรกลิงโลดดีใจเปรียบเหมือนขึ้นสวรรค์เดินสายกลางอย่าตกนรกหรือขึ้นสวรรค์อยู่เลยอยู่ตรงกลางดีกว่าเรียกว่าอยู่กับนิพพานคือความสงบเย็นของชีวิตเมื่อความร้อนจากกิเลสและความทุกข์นี้มอดไปดับไปใครก็ตามรักษาจิตให้สงบเย็นสงบนิ่งอย่างนั้นจะได้รับการยกย่องว่าเป็นบัณฑิตดังพุทธภาษิตว่านะอุจาวจังปันติกาทัสยันติบัณฑิตไม่แสดงอาการขึ้นลงอาการขึ้นคือเลงโลดดีใจเมื่อได้อาการลงคือเศร้าโศกเสียใจเมื่อเสียบัณฑิตไม่ขึ้นไม่ลงรักษาจิตสงบนิ่งสงบเย็นอยู่ตรงกลางได้ตลอดเวลาขุนเขาไม่เสถียรเพราะแรงลมบัณฑิตไม่หวั่นไหวเพราะนินทาหรือสรรเสริญแม้ถูกทุกข์กระทบถึงพลาดพลั้งลงบัณฑิตก็คงสงบอยู่ได้และไม่ทิ้งธรรมเพราะชอบหรือชังนี่คือชีวิตที่งดงามต้องอยู่ในความพอดีทั้งข้างนอกและข้างใน
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
0: ่อเด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

าวะประภาคารจะถูกรื้อลมฝนแดดฝากร่องรอยเวลาเอาไว้มากมายบนตัวประภาคารสีขาวของมันมีบางส่วนที่กล่นลอกออกเผยให้เห็นเนื้อแท้ข้างในถ้าเทียบกับอายุคนมันก็เป็นผู้เฒ่าที่ล่วงเลยการเวลาหลายยุคสมัยมา86ปีประภาคารถูกสร้างในปี2475ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยข่าวแพร่สะพัดออกไปเกิดเป็นเสียงสองฝ่ายชาวบ้านมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้รื้อประภาคารนี้ทิ้งพวกเขาออกมาเรียกร้องกันหน้าประภาคารตัวแทนจากฝ่ายให้รื้อถอนที่ทางราชการส่งมาก็คือกำนันลองแล้วก็ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยก็คือป๊อปลูกชายของลุงโชติเป็นตัวแทนอย่างที่ลุงและทุกคนก็รู้ค่าดูแลรักษาและก็ค่าบำรุงมันมีมากเกินกว่าที่ทางราชการได้รับมางบประมาณควรเอาไปใช้กับสิ่งอื่นๆเดี๋ยวนี้เรือก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ประภาคารแล้วทางการเขาเข้ามาติดตั้งทุ่นลอยน้ำบอกตำแหน่งตำบลใครอยู่กลางทะเลก็มองเห็นชัดเจนประภาคารเนี่ยมันเก่าแล้วก็ล้าสมัยไปแล้วเหมือนคนเหมือนลุงเออใช่ใช่ลุงก็ใกล้เกษียณแล้วไม่ใช่หรอลุงก็ควรจะดีใจนะที่จะได้เป็นนายประภาคารคนสุดท้ายพักผ่อนทั้งคนพักผ่อนทั้งประภาคารกำนันพูดต่อไปนโยบายการท่องเที่ยวมันก็ยังคงเหมือนเดิมจริงอยู่ที่ประภาคารเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาชมกันมากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกวันนี้ประภาคารไม่จำเป็นสำหรับการเดินเรือแล้วแล้วก็หน่วยงานได้ให้ทางเอกชนเข้ามาประมูลพื้นที่ตรงนั้นจะถูกสร้างเป็นอเวนิวแล้วก็รีสอร์ทในการรองรับนักท่องเที่ยวกำนันลองชี้แจงแต่พวกเราก็ไม่เห็นด้วยวิถีชีวิตพวกเราจะเปลี่ยนไปป๊อปกล่าวขึ้นบ้างธรรมชาติจะถูกบุกรุกเกินไปสิ่งที่ชาวบ้านที่นี้ร่วมมือกันอนุรักษ์และดูแลพวกมันก็จะสูญเปล่าเปลี่ยนไปยังไงทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมแค่ประภาคารหายไปแต่ได้ความสะดวกสบายอย่างใหม่แต่คนที่เป็นลูกทะเลย่อมเข้าใจกันดีแม้แต่ลุงกำนันก็คงไม่เข้าใจแต่ก็มีคนที่เห็นด้วยที่ให้รื้อพวกเองก็ลองนึกดูสิว่าแหลมตรงนั้นน่ะเป็นที่สวยขนาดไหนเป็นจุดที่พระอาทิตย์ตกดินถ้าพวกเรารื้อถอนประภาคารออกไปแล้วก็สร้างอเวนิวและรีสอร์ทขึ้นที่ตรงนั้นเป็นจุดชมวิวถ่ายรูปมันจะสร้างผลประโยชน์ให้กับชาวบ้านมากกว่าเดิมอีกนะผลประโยชน์ของชาวบ้านรูปของตัวกำนันเองกันแน่บ๊อบพูดแทรกกำนันขึ้นมาด้วยความโมโหป๊อปยังจำวันนั้นเมื่อปีก่อนได้ดีวันที่พวกเขาและชาวบ้านต่างออกไปเรียกร้องกำนันลองเรื่องการช่วงชิงทรัพยากรระหว่างเรือใหญ่ของประมงพาณิชย์แล้วก็ประมงชายฝั่งของชาวบ้านเรือใหญ่แอบเข้ามาทำประมงในระยะ3กิโลเมตรจากชายฝั่งเรือใหญ่ไม่ได้เอาแค่ปลาไปเท่านั้นมันยังลากเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านไปด้วยทำให้ชาวบ้านไม่สามารถจับปลาได้และเมื่อป๊อปสืบร่องรอยถึงเรือลำนั้นก็พบว่ากำนันลองมีหุ้นส่วนอยู่ในเรือใหญ่ที่แอบเข้ามาลากอวนป๊อปและชาวบ้านออกมาเรียกร้องป้ายผ้าถูกเขียนบทกวีถูกอ่านหนังสือถูกยื่นพวกเขาอดอาหารจนกว่าจะมีสัญญาว่าเรือใหญ่จะไม่เข้ามาในพื้นที่ของประมงชายฝั่งอีกแล้วก็ชดเชยค่าเสียหายจนเรือใหญ่หายไปและชาวบ้านสามารถออกเรือได้อีกครั้งกำนันลองหยุดพูดแล้วก็ชักสีหน้าคอมเมนต์มองป๊อปอย่างข่มเหงระวังปากเองไว้บ้างนะไอ้ป๊อปไม่งั้นนะข้าจะฟ้องเองข้อหาหมิ่นประมาทได้กำนันหันมาทางชาวบ้านอีกครั้งแล้วก็พูดต่อไปอย่างสงบเยือกเย็นอย่างมาดของผู้ทรงอำนาจสำหรับคนที่ไม่มีงานก็จะถูกจ้างให้มาทำงานในสถานที่นั้นเพราะว่าจะมีทั้งร้านอาหารมีร้านกาแฟจุดถ่ายรูปถ้าพวกเองอยากได้ประภาคารเหมือนเดิมข้าก็จะเสนอทางราชการให้สร้างประภาคารจำลองขึ้นเอาไว้ให้คนรำลึกถึงก็ได้สิ่งที่ข้า

ูดมานั้นมีแต่ประโยชน์แล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนกำนันลองเน้นเสียงตรงประโยคสุดท้ายเป็นพิเศษแล้วคนที่ออกไปกลางทะเลจะทำยังไงป๊อปชี้มือไปยังท้องทะเลสีครามที่คลื่นลมสงบนิ่งแม้ว่าอากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็ยังคงมีสายลมอ่อนๆพัดผ่านมาเป็นระยะกำนันลองกล่าวขึ้นอีกครั้งถ้าอย่างนั้นก็คงต้องให้ชาวบ้านทุกคนลงคะแนนเสียงให้ทุกคนได้เลือกกันเองแหละว่าจะให้รื้อทิ้งหรือว่าให้คงอยู่ไว้แต่ระหว่างนี้ทางราชการก็คงต้องให้ปิดประภาคารชั่วคราวไปก่อนอีก2วันเราจะมาลงคะแนนกันที่หน้าประภาคารกำนันลองหันหน้ามาทางโชติแล้วก็พูดต่อไปว่าลุงโชติลุงต้องงดหน้าที่ในประภาคารไปชั่วคราวก่อนนะหลังจากที่แกยืนฟังทุกคนมาอย่างสงบนิ่งลุงโชติก็เดินออกมาอยู่หน้าชาวบ้านทุกคนแล้วก็หันไปมองประภาคารเกิดความเงียบขึ้นมาชั่วครู่และแกก็พูดออกมาด้วยเสียงที่ดังแล้วก็หนักแน่นประภาคารนี้เป็นอะไรที่มากกว่าประภาคารครั้งหนึ่งมันเคยเป็นเครื่องนำทางให้กับพ่อแม่พี่น้องของพวกเรามันเป็นอะไรที่มากกว่าสิ่งปลูกสร้างแต่มันคือชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันคือสถานที่ที่คนคนหนึ่งใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับมันเชื่อมโยงกับมันแล้วก็คอยส่องแสงให้กับพวกเราชาวประมงที่ออกไปหาปลายามค่ำคืนเพราะทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกมาจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่ท่ามกลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักฉันไม่อาจจะชักชวนให้ทุกคนเลือกได้แต่ก็อยากให้ทุกคนลองใช้หัวใจประภาคารเนี่ยมีอยู่มาก่อนที่หมู่บ้านนี้จะเกิดขึ้นพวกเราจะไม่หลงเหลืออะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานของพวกเราบ้างเลยหรือยังไงเพื่อให้ลูกหลานของพวกเราย้อนรอยในประวัติศาสตร์ถึงการกำเนิดขึ้นมาของสถานที่แห่งนี้ของพ่อแม่ของพวกเราและก็ของตัวเขาเองช่างน่าเศร้าที่พวกเขาจะไม่สามารถสืบค้นความเป็นมาของตัวเขาเองได้แล้วพวกเขาจะเล่าเรื่องของพวกเขาเองได้อย่างไรกันเล่าพอพูดจบเสียงปรบมือก็ดังขึ้น

ชอบนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพร่าเรือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

0: ู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนวันนี้ค่ะเวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.

0: เทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
1: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
0: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
1: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี้
2: ไทยทั้งชาติ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นเหนื่อยเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชาชนอ
4: ีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: สมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนถ้าเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
1: ธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญยืนยันการห่มสบายมีมานานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
7: นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทาวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูป

0: ศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตักและหลังคุปตักต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทาวารวดีมาริชโยรายงาน
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงสาธารณรัฐประชาชนจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การผลิตละครสั้นน้ำดีผลักดันซอฟต์พาวเวอร์สองชาติน
2: ายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดเผยว่ากองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับกรมวิทยุและโทรทัศน์เขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือการแลกเปลี่ยนด้านละครสั้นได้แก่โครงการเสน่ห์ภัยหัวใจมังกรและโครงการร่วมพัฒนาละครสั้นและเปิดตัวละครสั้นเรื่องสวัสดีพรหมลิขิตมหัศจรรย์แห่งสยามบนแพลตฟอร์มสื่อใหม่ของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT โดยมีนางเฉินยี่จุนกรรมการถาวรและคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีนประจำเขตปกครองตนเองกวางซีจ้วงและอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ให้โรงเรียนบ้านสายกุลจังหวัดพัทลุงมุ่งสร้างพื้นที่เรียนรู้เสริมทักษะและจินตนาการให้เยาวชน
3: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดพิธีส่งมอบห้องสมุดตู้คอนเทนเนอร์ตามโครงการสนับสนุนโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ประจำปีงบประมาณ2569ภายใต้แนวคิดกล่องความรู้ปูทางฝันสร้างพื้นที่การเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืนโดยมีพันโทหนุนสรรสมาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานและผู้บริหารโรงเรียนสลากกินแบ่งสงเคราะห์ในภาคใต้รวม14แห่งเข้าร่วมพิธีณโรงเรียนบ้านสายกุลสำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่205จังหวัดพัทลุงเพื่อเป็นนวัตกรรมพื้นที่การเรียนรู้แห่งศตวรรษใหม่ผสมผสานทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัลพร้อมเครื่องปรับอากาศเพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ภายในมีหนังสือที่เหมาะสมกับวัยกว่า100เล่มและชุดหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน31เล่มรวมถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัยทั้งสมาร์ททีวีรองรับ AI Search และชุดจอสัมผัสคีออสขนาด43นิ้วรณกรบุญรามสวทพัทลุงรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นาฬิกา
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คยรู้สึกใจร้อนบนถนนไหมรถข้างหน้าเบรกกระทันหันหรือรถข้างหน้าแล่นช้าเกินไปเพียงหนึ่งวินาทีที่อารมณ์ครอบงำคุณอาจเผลอขับปาดหน้าหรือขับจี้จนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้แต่คุณสามารถเลือกได้เลือกที่จะหายใจลึกคุมสติแล้วเว้นระยะปลอดภัยใช้เวลาเพียงเสี้ยววินาทีแต่คุณอาจปกป้องชีวิตตัวเองและผู้อื่นได้ตลอดไปจำไว้1วินาทีที่ใจร้อนอาจเป็นชั่วชีวิตที่ต้องเสียใจขับขี่ด้วยสติใจเย็นเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทั่วไทยโดยกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและสำนักงานขนส่งจังหวัดส

มสร้างสรรค์ไปกับเรื่องราวแห่งทุ่งทานอักษรที่สะท้อนเสียงผ่านค่ำคืนของความฝัน 21:10 นถึง 22:00 นในรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตโดยกฤษดาสุนทร

ู้ฟังทุกท่านที่เคารพนะฮะก็มีกำลังใจมาฝากเนาะคือค่ำคืนวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569นะครับก็มาทักทายกันเหมือนเดิมกับรายการสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตกับผมกฤษดานะครับอยู่กับทุกท่านต่อเนื่องไปถึง4 ทุ่ม3 ทุ่ม 10 นาทีโดยประมาณเนาะกับทางคลื่น FM ของกลุ่มร้อยบุรินทร์101 FM 94

สนะครับบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์และสุรินทร์ FM 97.5 เมกะเฮิรตซ์รวมถึงทางโซเชียลมีเดียนะครับกับ Facebook FM สวทสุรินทร์ท่านก็สามารถเข้าไปทักทายกันได้แนะนำเพลงแนะนำรายการนะครับรวมถึงผู้ฟังที่ติดตามรับฟังทางทั้ง3เคลื่อนก็ทักทายกันในห่วงค่ำคืนคืนนี้นะครับกับบรรยากาศสบายๆฝนน่าจะลดปริมาณลงแล้วสำหรับหลายพื้นที่นะครับก็วันนี้แดดเปรี้ยงๆทั้งวันเหมือนกันที่สุรินทร์เนาะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายพอสมควรกับสายฝนแต่ว่ากลับมาก็คือว่าหลังจากนี้ไปจะมีฝนตกอีกหรือเปล่าก็ต้องไปติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับอาจจะไม่มีหรือมีก็ว่ากันไปเนาะแต่อย่างไรก็ตามคิดว่าหลายๆท่านหลายๆพื้นที่ก็คงจะมีน้ำนะสำหรับข้าวกล้าที่เติบโตขึ้นมาในห่วงเวลานี้นะครับก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านกับเพลงเมื่อสักครู่นี้กำลังใจของไม้มือของโฮปนะครับก็อยู่ด้วยกันไปแนะนำรายการแนะนำเพลงทางหลังไม้044514115นะครับแล้วแต่ว่าทุกท่านอยากจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการนะครับหรือว่าจะมีเพลงอะไรที่จะแนะนำฝากผู้ฟังและหลายท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็อยู่ด้วยกันไปต่อเนื่องไปถึง4 ทุ่มอย่างที่บอกกล่าวกันแล้วนะครับเพราะเราก็คือเราและคุณผู้ฟังก็คือผู้ที่อยู่กับเราด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะเพลงนี้มอบไปกับทุกท่านก็แล้วกันเราและเธอ

าติครั้งที่42เนาะในเดือนมีนาคมปี2570ปีหน้านี้นะครับก็ปลายเดือนแล้วก็กีฬาเยาวชนแห่งชาตินี่ก็คือสุรินทร์เกมส์นะครับแล้วก็กีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่9นะครับเดือนเมษายน2570เช่นเดียวกันก็จบกีฬาเยาวชนแห่งชาติแล้วก็กีฬาอาวุโสแห่งชาตินะครับเมืองช้างเกมส์นะครับ2กิจกรรมที่ชาวสุรินทร์มีความภาคภูมิใจนะครับที่จะต้อนรับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ที่มีส่วนสำคัญนะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่จะเดินทางมาเชียร์ลูกหลานนะครับก็30,000นะที่คนจะเข้ามาที่สุรินทร์เราปี70เนี้ยยังไงก็นะครับฝากพี่น้องชาวสุรินทร์เราต้อนรับด้วยความอบอุ่นเนาะนะครับเราจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็กีฬาต่างๆนะจะกระจายนะครับเรียกว่ากระจายไปแข่งขันตามอำเภอต่างๆนะครับหลายๆอำเภอมีสนามเพราะนั้นก็ไม่ใช่กระจุกอยู่ที่จังหวัดเพียงอย่างเดียวแต่ว่ากระจายไปตามอำเภอนะครับอย่างนั้นก็แต่ละอำเภอก็ให้กำลังใจนักกีฬาให้กำลังใจผู้ฝึกสอนนะครับก็จะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับให้กับจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดชาวบุรีรัมย์ก็มาเชียร์กันได้ใกล้กันนะครับนี่ก็ฝากทุกท่านด้วยก็แล้วกันอ่ะเมื่อสักครู่นี้ฟังเพลงของอาจารย์ไข่มาดูหน้านะครับเรือรักกระดาษขอเพลงนี้นะฮะอีกเพลงหนึ่งของนักหนาคาราวานก็แล้วกันนะครับไม่ค่อยได้ฟังนานแล้วเหงานะฮะ

มีหัวหน้านะครับเรือรักกระดาษนะก็ฝากทุกท่านให้มีความสุขกับการรับฟังในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันเราจะอยู่ด้วยกันไปถึง4ทุ่มนะครับกับบรรยากาศสบายๆในยามค่ำคืนเป็นเพลงเพื่อชีวิตให้กับทุกท่านได้รับฟังกันเพื่อให้มีความสุขนะครับกับการทำอะไรก็แล้วแต่หลายๆท่านเหนื่อยจากภารกิจมาตลอดทั้งวันเนาะค่ำคืนก็อยากจะพักผ่อนไม่ไถโทรศัพท์ไม่ดูช่วงนี้เป็นซีเกมเนาะไม่ใช่ซีเกมขออภัยเป็นเพลงเป็นเอเชียนเกมเนาะยินดีกับประเทศไทยเราในหลายๆเหรียญเนาะที่ได้มาเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญแดงก็ว่ากันไปวันนี้ก็วอลเลย์บอลซึ่งเป็นกีฬาที่หลายท่านให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนเนาะวันนี้เราก็ทำได้เหรียญทองแดงก็ไม่เป็นไรเนาะแพ้จีนไปเมื่อวานนี้นะครับสูสีแล้วก็แต่นะอย่างน้อยก็ทำให้เราได้เหรียญกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจกันทุกกีฬาทุกท่านด้วยกันแล้วกันแต่อย่าลืมนะครับสุรินทร์เราจะมีงานการแข่งขัน

0: ไรครับ
1: คุณครูอนันต์นะขอมาผู้ศิษย์ทำพีคิดถึงเนาะนะครับขอให้มีความสุขกับการรับฟังขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาทักทายกันทาง FM สวทสุรินทร์ด้วย

ณปู่พงศิษฐ์คัมภีร์เพลงเก่าๆสมัยนู้นถ้าฟังนะผมเรียนอยู่มัธยมตอนนั้นน่าจะอยู่ม.3หรือม.4ม.4มั้งนะครับที่อัลบั้มเสือตัวที่11หรือเสือ11ตัวผมไม่แน่ใจนะฮะก็ออกมาช่วงนั้นพอดีนะครับช่วงนั้นจะมีหลายเพลงที่อยู่ในช่วงที่โด่งดังอย่างไมโครเนาะร็อกเล็กๆของคุณหนุ่ยเพลงของอินคาไม่ใช่สิของนูโวเนาะถังขยะเลยชุดนั้นเนี่ยดังมากนะครับสมัยนั้นผมเรียนมัธยมอยู่แล้วก็ถัดมาอีกสัก2ปีหรือ2ปีก็จะมีเพลงของอินคาเข้ามาในเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บอะไรประมาณนี้นะก็จะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถรำลึกถึงได้นะช่วงนี้ก็ผ่านมาหลายปีน่าจะ30ปีเนาะก็รำลึกถึงกันเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังทางสนมเนาะนะครับบ้านสำโรงตำบลหนองยอที่อยากจะฟังข้ามาลูกทุ่งไทยธนาวุฒิอาจัดไปครับขอให้มีความสุขกับการรับฟังก็พอแล้วนะให้ค่ำคืนแห่งความสุขของทุกท่านนะ

นะครับก็มีหลายท่านร้องเพลงนี้นะครับมาลูกทุ่งต่อเนื่องกับเพลงที่คุณผู้ฟังนะคุณอดิเรกแว่นแก้วเนาะขอไว้ทาง FM สวทสุรินทร์ตามรอยไม่ใช่ตามรอย

านไปนะครับเพลงสตริงเนาะบางทีเราก็ผสมผสานสตริงไปบ้างเอาแท่งตามที่ท่านคุณผู้ฟังขอไว้นะครับรอยสุนทรผู้เพลงสนุกสนุกของพ่อพ่อแบนในสมัยก่อนก็เพลงเก่าๆของคุณอดิเรกบ้านแก้วทาง FM สทสุรินทร์ขอเข้ามานะครับก็ในระหว่างหาเพลง มีคุณยายสายลมขอมาด้วยนะในสุรินทร์นี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวหาสักครู่หนึ่งก็แล้วกันขั้นรายการกับเพลงของน้าสีเผื่อคนด่านเกวียนก็แล้วกันนะครับกับเพลงนี้ก่อนที่จะไปฟังบทกวีในช่วงของสีสันวรรณกวีนะครับหญิงสาวผู้จุดประกายฝันน้าสีเผือกนะครับ

ื้นที่ให้น้องคิดให้โอกาสเปิดพื้นที่ให้น้องคิดให้โอกาสให้แสดงความสามารถดังหมายมุ่งให้แสดงความสามารถดังหมายมุ่งไม่ว่าคนภูมิภาคหรือคนกลุ่มล้วนเติบโตโรดรุ่งด้วยพัฒนาหลายคำพูดคอยแนะนำยังจำมั่นอุปสรรคต้องฝ่าฟันแก้ปัญหาเชื่อพี่สิทำได้สิลองสักคราพี่มองเห็นในคุณค่าของทุกคนพี่มองเห็นในคุณค่าของทุกคนจากรอยยิ้มที่จริงใจในวันก่อนร่วมสะท้อนหลอมเมฆารวมฟ้าฝนกลั่นเป็นหยดน้ำตามาปะปนจากเบื้องบนบอกพี่น้องลาผองเราจากเบื้องบนบอกพี่น้องลาผองเราหลับเถิดบิ๊กลูกรักหลับให้สนิทเปลี่ยนเส้นทางชีวิตอย่าเปลี่ยวเหงาแม่แบมแบมลูกตาทุกค่ำเช้าจะยังเฝ้าอุทิศบุญหนุนนำทานหากชาติหน้าถ้ามีเกิดที่ใดขอจงได้เป็นแม่ลูกผูกผสานเป็นสามีเป็นที่รักตลอดกาลร่วมพบพานเป็นลูกพ่อพบต่อไปลาก่อนพี่บิ๊กท่านรองเชวัตลาก่อนพี่บิ๊กท่านรองเชวัตทุกสัมผัสทุกความหวังอย่างยิ่งใหญ่ทุกคุณค่ากรมประชาจารึกไว้อยู่กับใจอยู่กับเรานิรันดรลาก่อนพี่บิ๊กท่านรองชัยวัฒน์ทุกสัมผัสทุกความหลังยังยิ่งใหญ่ทุกคุณค่ากรมประชาจารึกไว้ทุกคุณค่ากรมประชาจารึกไว้อยู่กับใจอยู่กับเรานิรันดร

ังสีสันวรรณกรรมสีสันของคนรักหนังสือและเพลงเพื่อชีวิตนะครับทางสวทสุรินทร์ FM 97.5 MHz ขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามาทาง FM สวทสุรินทร์วันนี้ไม่ได้ทักทายขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เพราะว่าเวลาไม่ทันละนะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสุดท้ายให้กับคุณยายสายลมกันแล้วกันนะครับที่ขอเข้ามาหลับตาชนะเฟื่องอารมณ์นะขอให้ค่ำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่ได้นอนหลับสนิทแล้วก็หลับตาฝันดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่ค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะครับราตรีสวัสดิ์ฮะขออภัยนะครับอินเทอร์เน็ตบางทีก็มีปัญหาเนาะไม่สามารถที่จะเล่นได้ผมก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกัน

ขออภัยสักครู่หนึ่งนะครับคุณฟังแหมมาจบปิดท้ายไม่ได้จริงๆด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เล่นนะเพลงเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะอ่ะรอสูบการรับฟังเลยครับ

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ไหนมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
2: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
2: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชน
5: นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อกล่าวว่าช่วงวันที่18ถึง20กันยายนที่ผ่านมาหลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากซึ่งได้ปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มน้ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่สีนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทพร้อมกำชับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันพดิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
4: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี
6: ้นายวินิจพิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทางนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
4: จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าจีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อสายการบินของอิหร่านหลังนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNBC โดยระบุว่าสายการบินของอิหร่านทั้งหมดจะต้องถูกปิดกั้นในวันที่23กันยายนนี้นายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจ จีนคัดค้านมาตรการคว่ำบาตรฝ่ายเดียวที่ผิดกฎหมายมาโดยตลอดเนื่องจากไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศหรือความเห็นชอบของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23ถึง25กันยายนนี้เพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่าง2ประเทศรวมทั้งประเด็นสันติภาพและการพัฒนาของโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

วัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่22กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้ก็คือเพลงค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปเยี่ยมราษฎรทางภาคอีสานเป็นครั้งแรกนะคะคำร้องภาษาไทยก็คือค่ำแล้วโดยท่านผู้หญิงสมโรจน์สวัสดิกุลณอยุธยาคืนวันนี้เพลงค่ำแล้วจะขับร้องโดยคุณธานินทร์อินทรเทพนะคะ

ั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ค่ำแล้วเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่24ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อเดือนกรกฎาคม2498ท่านผู้หญิงสมโรสสวัสดิกุลณอยุธยาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ำแล้วนะคะต่อด้วยเพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เลยค่ะเพลงแรกคือเพลงแรกเจอคุณวินัยขับร้องคุณสุรัตน์ภูกเวศและครูเอื้อร่วมกันแต่งค่ะต่อด้วยสุริยารับฟ้าโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติและความรักเหมือนฟองเบียร์โดยคุณชวีช่วงวิทย์นะคะสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อค่ะและทั้งสามเพลงบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบีย

เพลง3เพลงจากการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียจบไปแล้วคือเพลงแรกเจอสุริยาลับฟ้าและความรักเหมือนฟองเบียเพลงที่บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียนั้นมีจำนวนมากเลยทีเดียวนะคะก็จะเลือกมาฟังกันค่ะอีก3เพลงเริ่มด้วยยิ้มคือความสุขโดยคุณภัสสีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองดาวเจ้าชู้โดยคุณชลีช่วงวิทย์นะคะเพลงนี้ครูแก้วเป็นผู้แต่งคำร้องคุณสิริยงยุทธแต่งทำนองและเพลงน้ำผึ้งพระจันทร์คุณวินัยและคุณชลีขับร้องคู่กันผลงานของคุณสุรัตน์ภุกเวศและครูเวศสุนทรจ่ามอน

น้ำผึ้งพระจันทร์ก่อนหน้านั้นดาวเจ้าชู้และยิ้มคือความสุขเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์บันทึกแผ่นตราโคลัมเบียค่ะชุดต่อไปเพลงชะตาฟ้าสุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีเพลงแรกพบศพรักสุนทรภรณ์และคุณชวลีขับร้องค่ะคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งอีกหน้าหนึ่งของเพลงแรกพบศพรักเป็นเพลงรำวงนะคะคือรำวงขับกระบือครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองและทั้งหมดนี้บรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์แผ่นตราโคลัมเบีย

ามาดูเพลงลำวงของวงกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภพนะคะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการบรรเลงของวงกรมประชาสัมพันธ์และเป็นแผ่นตราโคลัมเบียคราวนี้จะเป็นเพลงของกำนันคุณชวลีและคุณมนัสรามโยธินขับร้องค่ะครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งต่อได้รำวงไทยต้องทำขับร้องหมู่นะคะเป็นเพลงที่อยู่ในแผ่นข้างแผ่นเดียวกับของกำนันเนี่ยค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงรำวงอีกเพลงหนึ่งก็คือถิ่นเทพแดนไทยครูแก้วและครูเอื้อแต่งเช่นเดียวกันทั้ง3เพลงนี้เป็นแผ่นตราโคลัมเบียนะคะบรรเลงด้วยวงกรมประชาสัมพันธ์

0: ท้องที่ให้อยู่ไหนต้องเธอ
1: ม
0: ี
1: สิเธอมีน่ะมี
0: ฉันจะได้เก็บไว้อย่างนี
1: ้ดีแล้วเธออย่างนั้นสิ
0: ท้องอะไรบอกฉันได้ไหมคนดี

0: ยืนยันมาได้
1: เด
0: ี
1: ๋ยวฉันอ่ะอย่าเอ็กไปอย่ารวนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรอ่ะที่พูดในที่ไหนแม้เธอกายฉันเพียงนั้นหรือไร
1: อุ้ยโ

0: เลวอย่าช้าได้
1: เดี๋ยวฉันน่ะอย่าเอ็ดไปอย่าด่วนไปไหนเล่าได้เปล่าอย่าร้อนใจ
0: ทองที่ให้นั้นคืออะไรที่พูดจะจริงจะไหนแม้เธอกลายทำเสียงน้ำหรือไหล
1: เฮ้ยฉันให้ฉันนี่

ก่อนไปฟังข่าวค่ะฟังเพลงที่บรรเลงด้วยวงกลมประชาสัมพันธ์เป็นแผ่นตราโคลัมเบียอีก2เพลงนะคะฝากใจกับจันโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติคุณสุรัตน์ภูกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชวลีขับกร้องเพลงนี้คุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องทำนองเป็นของครูสมพงษ์ทิพยกลินจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปินชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
4: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
3: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
4: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอแชททัวร์เอไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้านประหยัดพลังงานนำร่อง7โครงการของการเคหะแห่งชาติรวม 1,373 หน่วยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกกว่า 1.6 แสนตันต่อปี
8: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมที่อยู่อาศัยประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยตามที่การเคหะแห่งชาติเสนอเพื่อยกระดับการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีประสิทธิภาพด้านพลังงานลดค่าใช้จ่ายระยะยาวและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและปานกลางนายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติกล่าวว่าเตรียมนำโครงการไปดำเนินการในพื้นที่นำร่อง7โครงการรวม 1,373 หน่วยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอาทิโซลาร์เซลล์ระบบส่วนกลางหลังคาดับเบิลลูปผนังอิฐมวลเบาและกระจกเขียวตัดแสงตั้งเป้าลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง 163,516 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีและขยายผลไปยังโครงการอื่นของการเคหะแห่งชาติรวมถึงตลาดที่อยู่อาศัยภายนอกเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อมได้อีกประมาณ 1,250,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนรองรับวิกฤตน้ำมันและก๊าซหุงต้มฉบับใหม่ปี2569ถึง2572ปรับเกณฑ์อุดหนุนราคาให้สอดคล้องตลาดโลกเน้นแยกบัญชีน้ำมันและ LPG ลดการพึ่งพานำเข้าน
9: ายพรชัยจิรกุลไพศาลผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนรองรับวิกฤตด้านน้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงพุทธศักราช2569ถึง2572ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเพื่อใช้เป็นกรอบรักษาเสถียรภาพราคาพลังงานในประเทศทั้งนี้แผนฉบับใหม่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การนำเงินกองทุนมาใช้อุดหนุนเมื่อเกิดวิกฤต3สถานการณ์หลักได้แก่กรณีราคาปรับตัวสูงกระทบประชาชนกำหนดเกณฑ์ราคาน้ำมันดีเซลและเบนซินที่มากกว่า30บาทต่อลิตร ส่งก๊าซ LPG ปรับเกณฑ์ราคาขายปลีกเป็นเกิน423บาทต่อถัง15กิโลกรัมกรณีราคาผันผวนรุนแรงปรับเกณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปเป็นเปลี่ยนแปลงมากกว่า10ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลหรือราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน2บาทต่อลิตรภายใน1สัปดาห์ส่วน LPG ปรับเกณฑ์เป็นราคาขายปลีกเปลี่ยนเกิน1บาทต่อกิโลกรัมภายใน1เดือนเพื่อให้สอดคล้องกับราคาตลาดโลกและกรณีพลังงานขาดแคลนนภสรแก้วคำรายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนน
10: นางสาวพลอยเฉลยรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นด้านแผนงานนโยบายเทคโนโลยีการจราจรและการจัดการความปลอดภัยทางถนนและอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยโดยร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อขยายความร่วมมือและแทนที่บันทึกความร่วมมือที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่25พฤษภาคม2569โดยเพิ่มกรอบความร่วมมือด้านความปลอดภัยทางถนนและนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือเทคโนโลยีสมัยใหม่อื่นๆเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาร่วมด้วยรวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลในการซ่อมบำรุงถนนและสะพานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นหรือเป็นพื้นที่สำคัญคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: สื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
13: เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
14: ประกาศประกาศถ้าได้ยินเสียงนี้แล้วแสดงว่าท่านอาจจะมีความเสี่ยงโรคไวรัสตับอักเสบ B และ C แต่ไม่ต้องกังวลนะที่มาประกาศเพราะเฮลดี้ไปตรวจฟังนะใครที่เสี่ยงบ้างแล้วมีสิทธิ์อะไรบ้างคนไทยที่เกิดก่อนปีพ.ศ. 2535ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้1ครั้งส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ C ตรวจฟรีปีละ1ครั้งในประชากร5กลุ่มเสี่ยงตามนี้นะผู้ที่มีเชื้อ HIVผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีดกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายบุคลากรสาธารณสุขผู้ต้องขังไปตรวจกันนะที่โรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่งตรวจฟรีได้แล้ววันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ตรวจเร็วรักษาได้ทางไกลมะเร็งตับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่1422สายด่วนกรมควบคุมโรค
12: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะก่อนนอนค่ะ

ับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวมานำเสนอหลักธรรมคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามค่ำคืนคืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์ 5:10 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็มีจิตอาสาตั้งใจที่จะมาประกาศหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันในยามค่ำคืนนะก็ต้องขออนุโมทนากับทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้ถวายเวลาเพื่อการประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการรวมทั้งอนุโมทนากับสมาชิกรายการที่ติดตามรับฟังอยู่ทางบ้านหรือกำลังขับขี่ยวดยานพาหนะไปธุระปะปังในยามค่ำคืนก็ขอให้มีความสุขกายสบายใจในการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข086-653-1417 086-653-1417ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันซึ่งพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการก็ยินดีที่จะทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงให้เราพุทธศาสนิกชนนะได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหรือกิจกรรมที่สำคัญสำคัญที่เราสามารถที่จะรวมโดยช่วยกันเผยแผ่รวมโดยช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามค่ำคืนนี้ก็เช็คเช่นเดียวกันบรรยากาศสบายสบายในช่วงภาคกลางวันอาจจะรุ่มร้อนกันไปบ้างก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เหมาะกับการที่จะฟังเทศน์ฟังธรรมนะก็เป็นกำลังใจให้กับกันและกันนิยมนะที่เราได้อยู่เป็นกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในยามค่ำคืนอย่างนี้คืนวันจันทร์ถึงคืนวันศุกร์นะคืนนี้ก็นำเสนอหลักธรรมให้ญาติโยมได้ฟังกันอีกเช่นเคยคืนนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องธรรมะที่ยังหมู่คณะให้เกิดความงดงามสาธุชนทั้งหลายธรรมะที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าโยโหติพยัตโตจะวิสารโทจะเป็นต้นแปลว่าบุคคลใดประกอบด้วยธรรมะ5ประการคือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้าเป็นผู้ฟังว่ามากเป็นผู้ทรงธรรมเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลเช่นนั้นเรียกว่าอย่างหมู่คณะให้งดงามสาธุชนทั้งหลายประการที่หนึ่งนั้นเนี่ยความเป็นผู้ฉลาดนะก็คือเป็นผู้มีปัญญามีปรีชารอบรู้ในเหตุผลต่างๆเป็นต้นนะซึ่งปัญญานั้นเนี่ยนับว่าเป็นธรรมะที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกสถานการณ์เพราะปัญญาหมายถึงความรู้ความเข้าใจทุกอย่างตามความเป็นจริงดังนั้นคนที่มีปัญญาจึงเป็นผู้ที่รู้เหตุรู้ผลรู้ดีรู้ชั่วนะมีความคิดเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมไม่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไม่เห็นความชั่วเป็นความดีไม่เห็นสิ่งที่มีราคีว่าเป็นสิ่งที่มีราคาแต่เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วก็ยอมที่จะนำพาชีวิตไปในทิศทางที่ดีได้นะเพราะปัญญาเปรียบเสมือนแสงสว่างที่จะนำพาสัตว์โลกให้พ้นจากความมืดมิดดังพุทธภาษิตที่ว่าปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกสาธุชนทั้งหลายปัญญาในทางพุทธศาสนานั้นเนี่ยได้แก่ความฉลาดรอบรู้ที่เรียกว่าโกศล3อย่างนะซึ่งตรงนี้โยมญาติทั้งหลายคำว่าโกศลนั้นเนี่ยประการแรกก็คือว่าอายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเจริญฉลาดในเหตุที่ทำให้เกิดความเจริญรู้ว่าความเจริญเป็นอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงจะมีความเจริญก้าวหน้าญาติโยมที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าเราก็ฟังเทศฟังธรรมและเราก็พัฒนาความรู้ของเราในด้านอื่นๆไปพร้อมๆกันแต่ในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็ฟังธรรมะก่อนนอนก็เป็นบ่อเกิดของปัญญาอย่างหนึ่งนะความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของสติปัญญาเมื่อมีแล้วก็จะพัฒนาไปในด้านอื่นๆได้
ประการต่อมาก็คืออปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในเรื่องของความเสื่อมรู้เหตุแห่งความเสื่อมรู้ว่าความเสื่อมเป็นอย่างไรมีโทษอย่างไรและรู้ว่าทำอย่างไรจึงเสื่อมเป็นต้นอุปายะโกศลได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการทำความเจริญให้เกิดมีแก่ตนฉลาดรอบรู้ในการทำตนไม่ให้เสื่อมหรือให้พ้นจากความเสื่อมรวมทั้งวิธีทำมาหากินโดยสุจริตด้วยอาชีพต่างๆเป็นต้นปัญญาทั้ง3อย่างนี้ย่อมเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นผู้ฉลาดของคนเรายังรวมไปถึงความมีปฏิภาณไหวพริบรู้เท่ารู้ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วก็สถานการณ์ที่กำลังเป็นไปอยู่ของโลกเนี่ยแล้วปฏิบัติจัดการให้ถูกต้องทันท่วงทีหรือป้องกันแก้ไขไม่ให้เกิดโทษแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นตลอดถึงสังคมส่วนรวมด้วยนะสาธุชนทั้งหลายความจริงบุคคลที่ประสบความเจริญในการดำเนินชีวิตจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งนั้นคือเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นบาปสิ่งนี้เป็นบุญก็ละบาปบำเพ็ญบุญเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นคุณสิ่งนี้เป็นโทษก็จะทำสิ่งที่เป็นคุณละเว้นสิ่งที่เป็นโทษเมื่อรู้ว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์สิ่งนี้ไม่เป็นประโยชน์ก็จะทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เมื่อรู้ว่านี่เป็นทางได้นี่เป็นทางเสียแก่ชีวิตของตนก็จะขวนขวายทำแต่สิ่งที่เป็นไปในทางได้ไม่ทำในสิ่งที่เป็นไปในทางเสียรู้จักใช้ปัญญาเป็นแสงสว่างส่องทางนำชีวิตบุคคลผู้มีปัญญานั้นย่อมยัดทั้งหลายย่อมที่จะเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะที่สำคัญนั้นก็คือว่าเป็นผู้รู้ตนอ่านตนเองออกบอกตนเองได้ใช้ตนเองเป็นเห็นตนเองชัดนะเป็นผู้รู้คนก็คือรู้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนชั่วนะเป็นผู้รู้งานคือรู้ในหน้าที่การงานของตนรู้เท่าเอาไว้กันแล้วก็รู้ทันเอาไว้แก้เป็นผู้รู้วิชาการก็คือรอบรู้ในสัพพวิทยานะเพราะคนผู้มีความรู้ดีย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสาธุชนทั้งหลายบุคคลมีปัญญาเป็นเครื่องดำเนินชีวิตนั้นถึงแม้จะมีเรื่องร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงเรื่องร้ายให้กลายเป็นเรื่องดีได้รู้จักเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะเป็นคนฉลาดในการดำเนินชีวิตแม้ในสังคมนะที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนวุ่นวายแต่บุคคลมีปัญญาก็จะรู้จักวางใจได้อย่างชาญฉลาดนะทำให้สามารถนำเอาความรู้ออกมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วยจิตที่สุขุมเยือกเย็นเป็นสุขทุกเวลาเรียกว่าแม้ในความทุกข์คนที่มีปัญญาก็ยังหาความสุขได้สมด้วยพระพุทธภาษิตที่ว่าคนผู้ประกอบด้วยปัญญาในโลกนี้แม้ในความทุกข์ก็ยังหาความสุขได้สาธุชนทั้งหลายบุคคลผู้มีความฉลาดก็คือมีปัญญาและปฏิภาณดังกล่าวมาเนี้ยย่อมจะสามารถประกอบกิจการงานต่างๆให้สำเร็จเป็นประโยชน์แก่ตนแก่คนอื่นได้แล้วก็ย่อมจะสามารถนำพาตนและก็คนอื่นให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งปวงได้ยิ่งหากบุคคลนั้นเป็นผู้มีความสำคัญระดับชาติระดับศาสนายิ่งจะนำพาประเทศชาติศาสนารอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคนานาประการที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้ถึงความสวัสดีมีชัยโดยไม่ยากนักดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยความฉลาดเช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่ประดับหมู่คณะให้งดงามแล้วก็ทำให้หมู่คณะสง่างามได้ประการที่สองนั้นเนี่ยวิสารโทเป็นผู้กล้าๆนะก็คือว่าเป็นผู้ที่มีใจอดทนอดกลั้นมีความบักบั่นนะเป็นผู้ที่ไม่สิ้นหวังไม่ท้อถอยต่อความยากลำบากนะเป็นผู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคปัญหาแล้วก็ภัยอันตรายนานาประการนะที่ถาโถมโจมตีเข้ามาขัดขวางการดำเนินชีวิตแล้วก็การปฏิบัติงานบุคคลผู้มีความกล้าหาญเช่นนี้ย่อมมีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงนะมีกำลังใจที่เข้มแข็งทนทานมีความมุ่งมั่นสูงเมื่อลงมือทำอะไรแล้วเป็นต้องเดินหน้าทำเรื่อยไปจนสำเร็จและก็ด้วยวิริยะอุตสาหะที่เสมอต้นเสมอปลายจึงเป็นเหตุให้ถึงฝั่งความสำเร็จได้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าเกิดเป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าจะลุ
ถึงที่หมายได้ในคำกลอนที่ว่าเกิดเป็นคนควรหวังอย่ายั่งหยุดมิรู้สุดสิ้นหวังดังมาดหมายหวังไว้เถิดหวังยั่งยืนมิคืนคลายปราทั้งหลายสมหวังเพราะตั้งใจสาธุชนทั้งหลายทว่าความกล้าหาญนั้นเนี่ยถ้าหากบุคคลใช้ไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นแต่หากใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมและซ้ายก็ย่อมที่จะเป็นไปเพื่อความทุกข์เพื่อความเดือดร้อนก่อให้เกิดโทษภัยแก่ตนแล้วก็แก่บุคคลอื่นได้อีกเหมือนกันดังนั้นบุคคลผู้ที่มีความกล้าหาญจึงจำเป็นต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบในการใช้ความกล้าหาญของตนให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะเมื่อบุคคลผู้ประกอบด้วยความกล้าหาญเช่นนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามนะต่อมาก็คือเป็นผู้ที่ฟังมามากนะก็คือเป็นปหุสูตรเป็นผู้คงแก่เรียนนะได้ศึกษามามากได้ยินได้ฟังมามากแล้วก็มีประสบการณ์มามากในทางพระพุทธศาสนานั้นเนี่ยท่านได้กล่าวถึงคุณสมบัติของบุคคลผู้เป็นปหุสูตรไว้อยู่5ประการนั่นก็คือเป็นผู้ตั้งใจฟังนะคือนิสัยชอบฟังชอบอ่านชอบศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นประจำนะเป็นผู้ตั้งใจจํานะก็คือมีความจําดีความรู้จักจับสาระสําคัญจับหลักให้ได้แล้วจําไว้อย่างแม่นยํานะต่อมาก็คือเป็นผู้ตั้งใจท่องนะคือท่องบนจนคล่องปากขึ้นใจหรือนําข้อความนั้นไปใช้พูดอยู่เสมอนะเป็นผู้ตั้งใจขบคิดก็คือใส่ใจนึกคิดจนเจนใจว่างั้นเถอะนะแล้วก็เพียงแค่นึกถึงก็ปรากฏชัดแจ่มแจ้งแทงตลอดแล้วนะต่อมาก็คือเป็นผู้แทงตลอดด้วยปัญญานะก็คือเข้าใจความหมายแล้วก็เหตุผลอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนสาธุชนทั้งหลายความเป็นผู้ที่ได้ฟังมามากเนี่ยเหมือนกับญาติโยมที่กำลังฟังรายการธรรมะก่อนนอนในยามค่ำคืนอย่างเนี้ยนะก็ชื่อว่าเรามีกำลังสนับสนุนทางด้านสติปัญญาเพิ่มเติมก็คือฟังเยอะๆสนับสนุนให้คนเราเนี่ยเป็นผู้มีความฉลาดแล้วก็ความกล้าหาญเพราะบุคคลผู้ได้ฟังมามากย่อมมีความรู้กว้างขวางยิ่งรู้ทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คู่กันไปด้วยก็ยิ่งทำให้เป็นผู้ฉลาดรอบด้านมีความคิดแหลมคมนะสามารถบริหารจัดการเรื่องต่างๆให้สำเร็จไปด้วยดีนะจึงเป็นที่นิยมยกย่องของคนทั่วไปนะเป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเองสูงจะเจรจาความกับใครก็องอาจแกล้วกล้าไม่มีความกังวลย่อมอย่างผู้คนที่พบเห็นหรือเจรจาด้วยเกิดความนิยมนับถือยกย่องให้เกียรติสอบถามรายละเอียดถึงถิ่นที่อยู่และก็หมู่คณะที่สังกัดว่าอยู่ในที่ใดสังกัดใดอันเป็นเหตุให้หมู่คณะพลอยมีชื่อเสียงเกียรติคุณไปด้วยดังนั้นบุคคลผู้ประกอบด้วยคุณธรรมข้อนี้แล้วย่อมเป็นผู้ประดับหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ประการต่อมาเป็นผู้ทรงธรรมนะคำว่าเป็นผู้ทรงธรรมก็คือเป็นผู้ที่สามารถในการกำหนดจดจำข้อธรรมะและก็รายละเอียดแห่งธรรมะที่ได้ฟังมาแล้วได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็สามารถที่จะนำไปขบคิดข้อธรรมนั้นเนี่ยพิจารณาให้แตกฉานสามารถที่จะจำแนกแยกแยะอธิบายขยายความให้รู้ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์แห่งข้อธรรมะนั้นซึ่งเมื่อ นำไปใช้ปฏิบัติจริงก็จะเกิดได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทำให้ได้รับความสำเร็จโดยไม่ยากนักหรือเมื่อนำไปสอนคนอื่นก็สามารถที่จะทำให้คนอื่นรู้เห็นแล้วก็เข้าใจตามนำไปเป็นข้อปฏิบัติให้ได้รับผลเช่นเดียวกันกับตนเหมือนกันนะความทรงจำธรรมะจึงเป็นสิ่งสำคัญนะบุคคลผู้ที่ทรงจำข้อธรรมได้เช่นนี้ย่อมเป็นผู้ที่องอาจกล้าหาญสามารถที่จะเป็นครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนศิษย์แล้วก็ผู้สนใจทั่วไปได้อย่างถูกต้องลึกซึ้งถึงกับได้รับความเคารพแล้วก็นิยมนับถือว่าเป็นผู้รู้จริงเป็นผู้ฉลาดกลายเป็นจุดเด่นของหมู่คณะทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามได้นะประการต่อมาเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนะก็คือเป็นผู้นำข้อธรรมะที่ได้
ทรงจำไว้แล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติโดยเหมาะสมแก่ธรรมะแต่ละอย่างซึ่งแตกต่างกันไปนะกล่าวคือประพฤติปฏิบัติเหมาะสมแก่บุคคลและก็สถานที่สถานการณ์เป็นต้นเช่นอยู่ในฐานะของผู้ใหญ่ก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหญ่นะก็คือประพฤติปฏิบัติอยู่ในพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาต่อผู้น้อยเว้นเสียซึ่งอคติธรรมความลำเอียงเป็นต้นนะอยู่ในฐานะผู้น้อยก็ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมสำหรับผู้น้อยความมีสัมมาคารวะยำเกรงอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นต้นหรืออยู่ในฐานะที่เป็นพลเมืองก็ประพฤติปฏิบัติธรรมสำหรับพลเมืองเช่นการเสียภาษีอากรเคารพกฎหมายให้สิทธิ์ใช้เสียงตามระบอบการปกครองนะตลอดถึงประกอบอาชีพไปในทางที่สุจริตไม่ประพฤติทุจริตผิดระเบียบและก็กฎหมายเป็นต้นนะเช่นนี้เชื่อว่าประพฤติปฏิบัติธรรมตามสมควรแก่ธรรมเพราะถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วบ้านเมืองนี้ก็ไม่น่าอยู่นะโยมนะเรียกได้ว่าทุกคนในโลกนี้ต้องมีธรรมะประจำใจมิฉะนั้นก็จะมีผลตามมามากมายก็คือว่าถ้าเป็นพ่อแม่ขาดธรรมะลูกก็ช้ำจิตถ้ามวลสิทธิ์ขาดธรรมะครูก็ช้ำใหญ่ถ้าผัวขาดธรรมะเมียก็ยิ่งช้ำใจถ้าคนทั่วไปไร้ธรรมะก็ชอกช้ำทั้งแผ่นดินบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเนี่ยจึงเป็นคนที่คิดดีพูดดีแล้วก็ทำดีเป็นที่ไว้ใจของคนทั่วไปนะโยมนะประชุมชนให้เกิดความเคารพยกย่องนะให้ความนับถือแล้วก็ยอมยกให้เป็นผู้นำหมู่คณะจึงกลายเป็นผู้ที่งดงามในหมู่คณะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามดังที่ได้กล่าวมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายพอได้ใจความว่าบุคคลใดเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมะ5ประการดังกล่าวมานั้นน่ะก็คือเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้แกล้วกล้าเป็นผู้ฟังมามากเป็นผู้ทรงธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมบุคคลนั้นย่อมเป็นผู้งดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับนะทำหมู่คณะให้เกิดความงดงามได้ในบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนจะเป็นคฤหัสถ์หรือว่าบรรพชิตก็ตามนะเมื่อวิเคราะห์ถึงพุทธประสงค์แห่งพุทธพจน์บทนี้แล้วย่อมที่จะได้เป็น2ประการก็คือว่าเพื่อให้พุทธบริษัทปรับตัวพัฒนาตนให้เป็นคนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ให้สมบูรณ์นะจะได้เป็นคนที่มีความงดงามในหมู่คณะแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่ทำให้หมู่คณะเกิดความงดงามมีชื่อเสียงมีเกียรติคุณเหมือนเพชรเป็นเครื่องประดับที่ทำให้แหวนงดงามขึ้นนะเพื่อให้หมู่คณะอบรมบ่มเพาะสร้างบุคลากรให้มีคุณสมบัติต่างๆดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนะจะได้เป็นเครื่องประดับหมู่คณะของตนให้สง่างามมีศักดิ์ศรีควรแก่การเคารพนับถือหรือยกย่องเชิดชูให้เป็นหลักต่อไปนั้นโยมญาติทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสในการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมน้อมนำหลักธรรมไปเป็นข้อปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นเนี่ยจะทำให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความงดงามนะโดยเฉพาะในสภาวะสังคมเราในปัจจุบันซึ่งหลายสิ่งหลายอย่างมันก็เปลี่ยนไปเป็นไปตามยุคตามสมัยอะไรที่เราคิดว่ามันจะยังคงเดิมมันก็คงไม่คงเดิมนะมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามอายุอนามสภาพแวดล้อมสังคมมันก็พัฒนาไปตามยุคตามสมัยเยาวชนลูกหลานเราเคยอบรมบ่มนิสัยกันได้ง่ายปัจจุบันนี้ก็ต้องเพิ่มความเพียรในการอบรมให้มากขึ้นเพราะโลกมันกว้างนะใช้เครื่องมือสื่อสารมากมายบางทีลูกหลานของเราเนี่ย เรียนรู้ เรื่องทั่วไปเยอะนะเราอาจจะตามไม่ทันก็เป็นได้เอาเป็นว่าอย่างไรก็ตามเราก็พยายามนะศึกษาเรียนรู้หลักธรรมเพิ่มพูนหลักธรรมแม้ตัวเราเองก็ต้องมีความหนักแน่นในเรื่องของหลักธรรมหลักศีลนะโดยเฉพาะในเรื่องของความอดทนเนี่ยนะการใช้ชีวิตอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต้องอดทนกันมากขึ้นนะกลางวันอาจจะร้อนกลางคืนอาจจะเย็นนะแล้วก็ในภาคกลางวันเจอผู้คนมากมายเราจะต้องรู้จักข่มจิตข่มใจนะดูแลจิตใจของเราเนี่ยให้มันคงที่ให้มันเป็นปกตินะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าขันติจะเอตมังคลมุตตมังแปลว่าขันติธรรมเป็นมงคลนะเราประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในหลักขันติเนี่ยจะมีแต่ความเป็นมงคลยังสังคมเราให้เกิดความงดงามได้ขันติแปลว่าความอดทนนะโยมนะก
็หมายถึงอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่เข้ามากระทบซึ่งจะทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพราะคนที่มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งกิเลสนะที่เป็นเหตุชักนำให้ทำความชั่วความเสียหายต่างๆส่วนคนที่ไม่มีขันตินะย่อมเป็นคนที่มีจิตใจอ่อนแอไม่อาจที่จะทนต่ออำนาจของกิเลสต่างๆได้คนที่มีขันติความอดทนย่อมมีลักษณะที่สำคัญอยู่4ประการนะโยมนะนะประการแรกก็คือว่าเป็นผู้อดทนต่อความยากลำบากตรักตรำอันนี้แน่นอนนะหมายถึงว่าเป็นผู้อดทนต่อสภาพธรรมชาติดินฟ้าอากาศหนาวร้อนฝนตกแดดออกนะเป็นต้นก็เป็นผู้ที่มีความอดทนทำงานเรื่อยไปไม่ใช่เอาแต่โทษเทวดาฟ้าดินหรืออ้างเหตุเหล่านี้แล้วไม่ทำการทำงานประการต่อมานั้นก็คือเป็นผู้อดทนต่อทุกขเวทนานะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความไม่สบายกายไม่สบายใจความไม่สบายกายของตนเองความปวดความเมื่อยนะผู้คนที่ขาดความอดทนประเภทนี้เวลาเจ็บป่วยจะร้องครวญครางพร่ำเพ้อรำพันหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายนะผู้รักษาพยาบาลทำอะไรไม่ทันใจหรือไม่ถูกใจก็โกรธง่ายนะพวกนี้จึงจำต้องป่วยเป็นสองเท่านะก็คือนอกจากจะป่วยกายที่เป็นอยู่แล้วนะก็ยังจะต้องป่วยใจแถมเข้าไปอีกนะทำตัวเป็นที่น่าเบื่อหน่ายแก่ชนทั้งหลายอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความไม่งดงามในหมู่คณะนะนั้นเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นมากยิ่งขึ้นนะประการต่อมานั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นผู้อดทนต่อความเจ็บใจนะหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่อความโกรธความไม่พอใจความขัดใจอันเกิดจากคำพูดที่ไม่ชอบใจนะกิริยามารยาทที่ไม่งามการบีบคั้นทั้งจากผู้บังคับบัญชานะเพื่อนร่วมงานแล้วก็ลูกน้องความไม่ยุติธรรมต่างๆในสังคมระบบงานต่างๆไม่คล่องตัวเป็นต้นคนทั้งหลายในโลกแตกต่างกันมากโดยทยาสายใจคอโอกาสที่จะได้อย่างใจเรานั้นเนี่ยอย่าพึงคิดเพราะฉะนั้นเมื่อเริ่มเข้าหมู่คนหรือมีคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปให้เตรียมขันติไว้ต่อต้านความเจ็บใจได้เลยนะประการต่อมานั้นเนี่ยเป็นผู้อดทนต่ออำนาจกิเลสหมายความว่าเป็นผู้อดทนต่ออารมณ์อันน่าใคร่น่าเพลิดเพลินใจอดทนต่อสิ่งที่เราอยากทำแต่ไม่สมควรทำเช่นอดทนไม่เที่ยวเตร่ไม่เล่นการพนันไม่เสพสิ่งเสพติดไม่รับสินบนไม่ทุจริตคอร์รัปชันไม่ผิดลูกเมียเขาไม่เบียดบังทรัพย์สินที่ไม่ใช่ของเราเป็นต้นต้องเป็นผู้ที่ยิ้มได้เมื่อประสบกับภัยพิบัติต่างๆดังคำกลอนที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์แต่คนที่ควรชื่นชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาความรู้สึกนึกคิดของคนเราในโลกนี้แม้จะมีมากหากแต่จะสรุปให้สั้นก็มีเพียงสองเท่านั้นแหละโยมนะนะก็คือว่าความชอบกับความชังนี่แหละในสองอย่างนั้นเนี่ยเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วถ้าไม่อดในเวลาที่ควรอดหรือไม่ทนในคราวที่ควรทนความเสียหายก็ตามมาเช่นบุคคลบางคนอยากจะกินก็กินอยากจะนอนก็นอนอยากจะซื้อก็ซื้ออยากเป็นอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรื่องที่อยากนั้นเนี่ยเหมาะสมไม่มีโทษก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นเรื่องเกินพอดีหรือมีอันตรายก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ภัยเหมือนกับคนไข้กินของแสลงนะเมื่อถึงคราวทนถ้าไม่ทนก็เสียเช่นไม่ทนต่อลมฟ้าอากาศหนาวก็นอนร้อนก็หนีไม่ทำการทำงานไม่ทนต่อคำนินทาว่าร้ายก็ให้เกิดการทะเลาะวิวาทบาดหมางคนบางคนเสียคนก็เพราะขาดน้ำอดน้ำทนนี้เองด้วยเหตุนี้โยมญาติทั้งหลายบุคคลข้อนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งบุคคลผู้หวังความเจริญความก้าวหน้าไม่ควรมองข้ามนะควรพยายามเพิ่มพูนขันติความอดทนโดยเริ่มต้นด้วยความอดใจไม่ปล่อยให้เป็นทาสของความอยากเพราะเครื่องย่อยยวนใจนั้นมีมากเกิดจากทางตาหูจมูกปากนะซึ่งอาศัยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างยิ่งในถิ่นที่เจริญมากนะสิ่งที่ย่อยยวนใจก็มากเป็นเงาตามตัวหากไม่คอยยับยั้งชั่งใจแล้วย่อมพาให้เสียหายได้เช่นนักเรียนบางคนหลงระเริงรักในวัยเรียนก็เรียนไม่จบนะโยมนะต้องเลิกเรียนในกลางคัน
น่าเสียดายบางคนใจใหญ่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทั้งที่ฐานะก็ยากจนขนาดชักหน้าไม่ถึงหลังก็ยังริอ่านเที่ยวเตร่ดื่มสุรายาเมานะเรียกว่าเป็นคนที่ใจใหญ่เรื่องอาหารการกินก็ได้ครึ่งเสียครึ่งกินทิ้งกินขว้างเสื้อผ้าอภรณ์ก็หลากหลายมากชนิดนะความประหยัดไม่มีมีแต่ความอยากเป็นเจ้าหัวใจไม่อดใจไม่คิดถึงตัวเองภายหลังก็มานั่งอดครวญว่าจนอย่างนั้นลำบากอย่างนี้แล้วมันจะเกิดประโยชน์อะไรสาธุชนทั้งหลายคนที่มักตามใจความอยากจึงเป็นคนที่ตกยากโดยที่ไม่รู้ตัวเมื่อรู้ตัวก็สายเสียแล้วชาติบ้านเมืองเจริญช้าอาชญากรรมเกิดขึ้นมากมายก็เพราะคนที่ไม่มีน้ำอดน้ำทนนะประเภทนี้คนที่ยากจนแล้วจับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่มเฟือยนะใช้จ่ายโดยไม่ลืมหูลืมตาจึงทำให้ยากจนยิ่งขึ้นไปนะไม่ได้นึกถึงคำโบราณที่ท่านได้สอนเอาไว้ว่าอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานดันไปจะเป็นสุขหรือว่าตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายถ้าตอนต้นชอบสบายจะได้ร้ายเมื่อตอนปลายมือนะท่านสอนให้ทนในสิ่งที่ไม่ชอบเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ชั่วก็มีดีก็มากนะมีทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเป็นโลกที่เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนสมกับหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นความไม่เที่ยงแท้หากใครจะฝืนความจริงให้กลายเป็นความเที่ยงแท้ก็เท่ากับพยายามหาหนวดเต่าเขากระต่ายต้องตายเปล่าไม่เข้าทีสาธุชนทั้งหลายเมื่อความจริงมีอยู่เช่นนี้ทุกคนจึงต้องพบทุกอย่างนะทั้งที่ชอบและก็ไม่ชอบเราก็หนีไม่พ้นนะเมื่อสิ่งที่ไม่ชอบเกิดขึ้นต้องฝืนใจใช้ความอดทนเผชิญหน้าไม่เช่นนั้นก็จะกลายเป็นคนเจ้าทุกไปนะมีบางคนน้ำอดน้ำทนไม่ค่อยมีเป็นคนเปราะนะอยากจะร่ำรวยนะแต่กลัวลำบากว่างั้นเถอะนะกลัวหนาวกลัวร้อนผิวอ่อนกระหม่อมบางชอบกริดกรายทำตัวเป็นพ่อพวงมาลัยลอยไปแล้วก็ลอยมาทำอะไรไม่จริงจังโบราณว่าคนเกียจคร้านตายวันละหลายครั้งนะฟังเสียงดูก็รู้เช่นหนาวออกจะตายร้อนออกจะตายหิวออกจะตายนิยมเอาความตายมาอ้างนะเพื่อหาทางเลี่ยงงานนะสาธุชนทั้งหลายบุคคลประเภทนี้ท่านว่าเป็นคนอาภัพตกอับตลอดชาติขนาดอยู่ชมโลกกับเขาตั้งแต่หนุ่มคุ้มแก่เอาหลังสู่ฟ้าหน้าสู่ดินก็ยังไม่สิ้นความจนยังคงครองความจนอยู่ตลอดกาลนานนะโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคนเกียจคร้านนานไปจะไร้ทรัพย์จะอาภัพยากไร้หลายสถานดังนี้สาธุชนทั้งหลายธรรมดาคนเรานั้นเนี่ยชอบของทนทนนิยมนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนเสื้อผ้าเครื่องยนต์กลไกเพราะของทนนี่ใช้ได้นานสิ้นเปลืองน้อยไม่ต้องซื้อหาบ่อยๆนะส่วนของที่ไม่ทนมีปกติเสียง่ายนะแตกง่ายนะหลอกง่ายหักง่ายไม่มีใครชอบนะคนที่ไม่ทนแดดไม่ทนฝนประเภทโดนนิดก็บ่นโดนฝนหน่อยก็ว่านะก็หาคนชอบได้ยากอยู่ที่ไหนใครก็รังเกียจส่วนคนที่ขยันมีธาตุทนอยู่ในตัวไม่กลัวแดดไม่กลัวฝนนะมีนิสัยรักงานขณะทำงานก็สนุกสนานเพลิดเพลินนะถึงงานนั้นจะหนักหรือลำบากเพียงใดในที่สุดก็จะแพ้คนขยันอีกอย่างหนึ่งนั้นก็คือทนต่ออารมณ์ร้ายเช่นความเจ็บป่วยความผิดหวังนะคนนินทาว่าร้ายเป็นต้นเป็นเรื่องที่ต้องทนทั้งสิ้นเลยทีเดียวเมื่อปัญหาชีวิตเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วท่านผู้รู้สอนให้เราหลบยังไงการหลบนั้นเนี่ยบางเรื่องก็ต้องหลบกายบางรายบางเรื่องก็ต้องใช้ใจหลบนะเรื่องในครอบครัวส่วนใหญ่ก็ต้องหลบใจนะโยมนะเพราะกายหลบยากเหลือเกินอยู่บ้านเดียวกันจะหลบยากันยังไงถึงจะหลีกก็ต้องพบถึงจะหลบก็ต้องเจอฉะนั้นก็ควรที่จะหลบใจบางสิ่งบางอย่างเห็นก็ทำเป็นไม่เห็นเสียบ้างก็ดีเหมือนกันได้ยินก็ทำเป็นไม่ได้ยินเสียบ้างไม่พอพูดก็เงียบบ้างก็ดีเหมือนกันได้ในทำนองที่ว่าปิดหูซ้ายขวาปิดตาสองข้างปิดปากเสียบ้างนอนนั่งสบายนะในยามค่ำคืนอย่างนี้เราก็พักผ่อนหย่อนใจให้สบายนะสบายกายสบายใจหลับฝันดีนะตื่นเช้ามาก็ฟังกติธรรมประจำวันนะช่วงตีห้านะก็ได้มงคลตั้งแต่รุ่งอรุณของชีวิตคิดมากไม่ดีญาติโยมชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ได้บ้างเสียบ้างสุขบ้างทุกบ้าง
เป็นเรื่องปกติธรรมดานะอย่าไปเครียดจนนอนไม่หลับก็แล้วกันจบรายการธรรมะก่อนนอนเนี่ย6 ทุ่มนิดๆญาติโยมก็หลับสบายนะพระผู้ดำเนินรายการเองก็เป็นกำลังใจให้กับญาติโยมที่ยังมีภาระหน้าที่หลังจากจบรายการแล้วยังจะต้องเฝ้าเวรยามหรือทำการทำงานอื่นๆนะก็ว่ากันไปตามนั้นส่วนพระผู้ดำเนินรายการเองจบรายการธรรมะก่อนนอนนี่ก็ต้องพักผ่อนนะตื่นเช้าก็มีธรรมะกติธรรมญาติโยมได้ฟังกันอย่างนี้มาเป็นเวลา20 กว่าปีแล้วนะก็เป็นกำลังใจให้แก่กันและกันนะโยมนะการหลบใจในที่นี้ก็คือขันติความอดทนนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการอดทนในเรื่องของธรรมชาติเช่นหนาวร้อนหิวกระหายหรืออดทนต่ออารมณ์ร้ายต่างๆนานาสมดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่าขันติสหสวรณาแปลว่าขันติความอดทนห้ามความพลุนพลันไว้ได้ในทุกกรณีดังนี้ขันติความอดทนเนี้ยจัดเป็นธรรมะที่สำคัญข้อหนึ่งนะซึ่งคุณประโยชน์ล้ำเลิศก่อให้เกิดความสวยงามนะความมีเสน่ห์เป็นคุณธรรมที่ป้องกันการทะเลาะวิวาทบาดหมางนะทำให้ร่ำรวยมีหลักมีฐานทำให้การงานทุกอย่างสำเร็จลงได้ด้วยดีทำให้การครองรักครองเรือนเป็นไปด้วยความสงบสุขลดอาชญากรรมแล้วก็ภัยอันตรายทั้งปวงลงได้เพราะฉะนั้นขันติความอดทนนี้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าเป็นอุดมมงคลนะคือเป็นเหตุให้บุคคลประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกแล้วก็ในทางธรรมนะตัวอย่างของบุคคลผู้ที่มีความอดทนแล้วประสบความเจริญรุ่งเรืองในทางโลกมีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นบุคคลผู้ที่ประกอบหน้าที่การงานที่มีความเจริญโดยทรัพย์สมบัติเกียรติยศชื่อเสียงก็เพราะได้ใช้ขันติความอดทนต่อสู้กับอุปสรรคแล้วก็ความยากลำบากตรักตรำนะเพราะผลของขันติธรรมอดทนเนี่ยจึงทำให้เขาผ่านพ้นอุปสรรคประสบกับความเจริญรุ่งเรืองนะถ้าหากว่าขาดขันติธรรมความอดทนพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นก็จะทำให้เขาพ่ายแพ้ต่อชีวิตไม่สามารถที่จะประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตได้นะส่วนบุคคลผู้มีขันติความอดทนแล้วเจริญในทางธรรมนั้นเนี่ยมีเป็นจำนวนมากทั้งในอดีตและก็ปัจจุบันเช่นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นพระพุทธองค์ก็ทรงใช้ขันติธรรมความอดทนทรงเพียรพยายามแสวงหาความตรัสรู้เป็นเวลานานถึง6 ปีนะพระพุทธองค์ทรงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากขณะที่ทรงบำเพ็ญเพียรเป็นอย่างยิ่งแต่พระองค์ก็ไม่ได้ทรงย่อท้อต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นเลยจึงสามารถเอาชนะกิเลสตัณหาตรัสรู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่เคารพสักการะของเทวดาและก็มนุษย์ทั้งหลายดังที่เราได้เคารพในปัจจุบันนี้เราเป็นชาวพุทธเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเรียกว่ารัตนตรัยนะพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสังฆรัตนะเราก็มีความเคารพนับถือนะเราก็บูชาในส่วนนี้นะอย่างความเป็นมงคลให้เกิดมีแก่เราได้นั้นโยมญาติทั้งหลายแม้แต่พระอรหันตสาวกก่อนล้วนแต่ได้นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการบำเพ็ญเพียรจนสามารถได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ประสบความสุขสูงสุดในพระพุทธศาสนาได้นะก็คือนิพพานนี่แหละแม้แต่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ฟังเทศฟังธรรมในยามค่ำคืนอย่างนี้อดตะหลับขับตะนอนพระผู้ดำเนินรายการเองเชื่อว่าญาติโยมที่ฟังอยู่ในยามค่ำคืนเนี่ยนะต้องมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษเพราะปกติคนเราเนี่ย 3-4 ทุ่มก็จะหลับแล้วยิ่งโยมพ่อโยมแม่ที่อายุมากนะก็หลับตื่นหัวค่ำแต่หลายท่านก็หลับตื่นหัวค่ำก็จริง 5 ทุ่มนี่ก็ตื่นมาฟังเทศฟังธรรมนะเป็นกำลังใจให้กับพระลูกหลานผู้ดำเนินรายการในส่วนนี้ก็เป็นขันติความอดทนนะในการสร้างสมคุณงามความดีในยามค่ำคืนอย่างนี้ก็เป็นขันติที่เยี่ยมเลยทีเดียวนะโยมนะเพราะเรามีขันติความอดทนนะจึงทำแต่สิ่งที่ดีงามเกิดความดีงามได้นะเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนเราก็ทำความดีได้การประกอบคุณงามความดีนั้นนะโยมญาติทั้งหลายเป็นสิ่งที่กระทำได้ยากอยู่เหมือนกันถ้าเราไม่เข้าใจบุคคลผู้กระทำความดีต้องมีขันติความอดทนต่อสู้กับกิเลสความชั่วที่อยู่ในตัวจึงสามารถเอาชนะความชั่วมาสร้างสมคุณงามความดีไว้ในตนได้ดังที่แสดงมาก็พอที่จะให้ญาติโยมนั้นได้เกิดความเข้าใจว่าขันติความอดทนนะเป็นอุดมมงคลเป็นมงคลที่สำคัญประการหนึ่งในพระพุทธศาสนานะโยมนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะนำพาบุคคล
ให้ประสบความเจริญรุ่งเรืองทั้งในทางโลกและก็ในทางธรรมขันติความอดทนมีในบุคคลใดบุคคลนั้นจัดว่าเป็นคนที่มีคุณภาพเช่นเดียวกันกับเครื่องใช้ไม่สอยหากมีความทนปนอยู่คุณภาพก็สูงขึ้นเป็นสินค้าที่ซื้อง่ายขายคล่องต้องใจคนบัณฑิตชนจึงยกย่องขันติความอดทนว่านำประโยชน์สุขมาให้และผู้มีขันติความอดทนเป็นเรือนใจได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเพราะฉะนั้นโยมญาติทั้งหลายสาธุชนผู้สนใจในประโยชน์และก็ความสุขจึงเพิ่มพูนขันติความอดทนมีความอดทนในทุกกรณีผู้มีขันติย่อมเป็นผู้ที่มีเมตตาปราณีนะมีรายได้มียศมีชื่อเสียงมีความสุขกายสุขใจเป็นที่รักเป็นที่พอใจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแต่ถ้าบุคคลไม่นำขันติความอดทนมาปฏิบัติในการประกอบกิจการงานต่างๆแล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จในกิจการต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงได้นำขันติความอดทนนะอันเป็นอุดมมงคลในพุทธศาสนาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเราก็จะประสบผลคือความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานทุกประการนะเราชาวพุทธเรามีแนวทางอยู่แล้วนะมีขันติมีความอดทนอยู่ในจิตใจก็เชื่อว่าชีวิตเราจะประสบความสำเร็จจริงๆนะโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนเราก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพัฒนากายพัฒนาสติปัญญาโดยเฉพาะในเรื่องของจิตใจนะเป็นสิ่งที่สำคัญในยามค่ำคืนยามที่โยมญาติทั้งหลายพักผ่อนยันใจหลับนอนอยู่ตรงเนี้ยก็อยากจะให้เน้นไปในเรื่องของจิตใจถ้าสวดมนต์ก่อนหลับก่อนนอนได้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะโยมนะจะเป็นเรื่องที่ดีทำให้จิตใจของเราสบายนะภาคกลางวันเราก็ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจเรียกว่าต้องมีสติในการดำรงชีวิตนะสติชื่อว่าเป็นผู้กำกับหรือเป็นหลักในการระมัดระวังนะในทางปฏิบัติท่านมุ่งให้เราเนี่ยระวัง3ทางนะโยมนะนี่ระวังกายระวังวาจาแล้วก็ระวังจิตใจระวังกายนี่ระวังอย่างไรในภาคกลางวันก็คือควบคุมอวัยวะเช่นตาหูจมูกลิ้นมือเท้าให้เป็นไปตามปกติธรรมชาติหากสามารถที่จะควบคุมอวัยวะเหล่านี้ได้ความเดือดร้อนก็จะไม่เกิดขึ้นหากควบคุมไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้ก็เชื่อว่าควบคุมระมัดระวังกายไม่ดีนะความเดือดร้อนความไม่สวัสดีก็จะตามมาต่อมาก็คือระวังวาจานะคือควบคุมปากควบคุมคำพูดให้เป็นคำพูดที่ไพเราะอ่อนหวานเป็นคำพูดที่สมานสามัคคีเป็นคำพูดที่ไม่มีประโยชน์นะเมื่อควบคุมได้ปากและคำพูดก็นำประโยชน์นำความสวัสดีมาให้หากควบคุมไม่ได้ปากก็จะพูดคำที่เป็นพิษเป็นภัยออกมาแล้วก็จะนำความเสียหายและความไม่สวัสดีมาให้ต่อมาก็คือระวังใจนะควบคุมใจไม่ให้รักไม่ให้โกรธไม่ให้หลงไม่ให้พลั้งเผลอในเมื่อประสบกับสิ่งหรืออารมณ์ที่จะทำให้รักให้โกรธให้หลงให้พลั้งเผลอเป็นต้นจนเกินไปนะก็คือถ้าจะรักก็ให้รักแต่พอดีพองามไม่ใช่รักจนหลงถ้าเราจะโกรธก็โกรธอย่างมีสติแล้วก็รีบบรรเทาให้สงบโดยเร็วนะแต่ถ้าหากว่าจะหลงก็หลงได้อย่างเหมาะสมสมเหตุสมผลแล้วก็ใช้ปัญญาเข้าช่วยนะให้เห็นความจริงอย่างท่องแท้ระวังใจได้เช่นนี้ความสุขความสวัสดีก็จะเกิดมีแก่ชีวิตอันนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราเนี่ยรู้จักใช้ขันติความอดทนคอยควบคุมกายวาจาของเราเนี่ยให้อยู่ในระบบอยู่ในระเบียบนะเพราะการอยู่ร่วมกันในสังคมมันก็ต้องมีหลากหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่จะต้องมากระทบกระทั่งกันบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะโยมญาติทั้งหลายถ้าหากว่าจะให้ดีนะเราจะต้องเพิ่มความเสียสละเข้าไปด้วยเนี่ยความเสียสละนี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะความเสียสละเป็นทางแห่งความสุขอย่างหนึ่งนะอันความเสียสละก็คืออาการที่จิตของเราเนี่ยมีเมตตากรุณาเกิดขึ้นแล้วก็แสดงออกมาด้วยการแบ่งซึ่งวัตถุสิ่งของของตนแก่บุคคลอื่นเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันตามความพอใจและก็ความเหมาะสมความเสียสละเนี่ยจะช่วยทำให้ความตนีความเสียดายในจิตใจนี้หมดไปนะโยมนะแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางแล้วก็ความเป็นผู้ที่มีใจเอื้ออารีนะรู้จักเสียสละแบ่งปันเป็นคนมีน้ำใจไม่ยึดติดในวัตถุอันเป็นของตนจนเกินไปจนทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่เห็นแก่ตัวฝืดเคืองอะไรต่างๆเหล่านี้นั้นเราจะต้อง
รู้จักคำว่าสละด้วยองค์เวสสันดรเนี่ยโยมญาติทั้งหลายสละสิ่งที่สำคัญอยู่5ประการนะสละทรัพย์มีช้างเป็นต้นนะสละปุตตทานเป็ดสละปุตตทานบารมีก็คือกัณหากชาลีสละมเหสีพระนางมัตสีอวัยวะร่างกายรวมไปถึงชีวิตใครขอองค์เวสสันดรเนี่ยทรงพระราชทานทรงสละส่วนเราพุทธศาสนิกชนก็สละกิเลสให้มันเบาบางได้บางก็จะดีเหมือนกันความโลภความโกรธความหลงให้มันบางๆหน่อยจะทำให้เราใช้ชีวิตแบบสบายๆไม่ต้องหนักจนเกินไปความเสียสละนี่จะช่วยกำจัดความตนีความเสียดายในจิตใจ

0: มีความรักมีความสามัคคีการเกิดขึ้นถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมซึ่งความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพลั้งย่อมมีทั่วทุกตัวคนนะสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้ผิดบรรพชิตยังรู้เผลอนั้นโยมญาติทั้งหลายความสละสิ่งที่ไม่ดีในจิตใจเช่นนี้ได้นะเป็นความเสียสละชั้นสูงนะโยมนะเพราะเป็นความปล่อยวางทางใจผลที่ได้รับนะย่อมสูงไปด้วยคือหากสละความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปผลที่เราได้รับก็คือพระนิพพานเนี่ยอันเป็นความสุขความสวัสดีอย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวหากสละความโลภโกรธหลงได้บ้างนะใจของเราก็จะสงบเย็นลงหากสละทิฏฐิมานะสละความดื้อดึงลงได้บ้างใจก็จะรู้สึกสบายหายอึดอัดแล้วก็เกิดความปลอดโปร่งเข้ามาแทนที่หากสละความเห็นแก่ตัวลงได้บ้างนะก็จะได้เพื่อนฝูงนะที่มีความจริงใจมากขึ้นหากสละความเป็นคนเจ้าอารมณ์เอาแต่ใจตนเองออกได้บ้างนะความวิตกกังวลแล้วก็ความทุกข์ร้อนทางใจก็จะบรรเทาเบาบางลงไปจนหมดผลที่ได้รับเนี้ยล้วนเป็นความสุขแก่ชีวิตทั้งสิ้นเลยทีเดียวเพราะไม่รู้จักสละสาธุชนทั้งหลายเพราะไม่รู้จักสละละวางสิ่งที่ไม่ดีออกจากจิตใจเสียบ้างสิ่งที่ไม่ดีจึงตกค้างอยู่ในใจเยอะนะเรียกว่าตกตะกอนอยู่ในจิตใจมากซึ่งเป็นเหตุให้คนเราเนี่ยมีจิตใจที่เน่าเสียมีอารมณ์บูดอารมณ์บึ้งอยู่บ่อยๆนะทำให้กายก็พลอยแสดงออกมาซึ่งอาการเน่าเสียเหมือนกันวาจาก็พลอยแสดงออกมาซึ่งคำพูดที่บูดเสียไม่น่าฟังอยู่ร่ำไปอันนี้ก็เป็นโทษของการที่เราไม่รู้จักสละอารมณ์ภายในนะคือจิตใจของเรายังมีความขุ่นมัวอยู่ตลอดเวลาอาการมันก็เน่าเสียวาจาอากัปกิริยาต่างๆมันก็พลอยบูดพลอยเน่าไปด้วยนะนั้นโยมญาติทั้งหลายเราทุกคนทุกท่านสังเกตดูกันแล้วกันอะไรที่เน่าบูดอะไรที่เสียถ้าเราเก็บไว้ไม่ยอมทิ้งนะไม่ยอมถ่ายเทไปไหนมันก็จะบูดมันก็จะเน่าเหมือนกับการที่เรานำซากสัตว์มาเก็บไว้ในบ้านในห้องนอนของเรากลิ่นเหม็นก็ย่อมที่จะโชยออกมาก่อความรำคาญเดือดร้อนแก่คนที่เข้าไปใกล้ตลอดเวลานะกล่าวคือประเภทเมื่อกล่าวถึงประเภทของการเสียสละนั้นโยมญาติทั้งหลายท่านแบ่งออกเป็น3อย่างนะสละเพื่อบูชาคุณเพราะปรารภความกตัญญูกตเวทีเป็นเหตุเช่นเสียสละแก่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สละเพื่อยึดเหนี่ยวน้ำใจกันเช่นเพื่อนบ้านขาดแคลนอะไรก็ให้การช่วยเหลือเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีรักษาสายใยสายสัมพันธ์ระหว่างกันไว้ได้นะจะได้พึ่งพาอาศัยกันในยามเจ็บไข้ได้ป่วยหรือในยามฉุกเฉินสละเพื่อเห็นแก่มนุษยธรรมนะเช่นให้เพื่อช่วยเหลือคนจนคนพิการคนทำมาหากินไม่ได้นะคนเจ็บไข้ได้ป่วยคนชราหรือคนประสบภัยพิบัติต่างๆอะไรที่พึ่งพาอาศัยกล่าวโดยสรุปก็คือว่าการเสียสละก็คือการรู้จักแบ่งปันนะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันนะโยมนะอันแสดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจที่กว้างขวางเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่คับแคบเห็นแก่ตัวไมตรีท่านไมตรีเราให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นเราเขามีเขาก็ให้เราเรามีเราก็ให้เขาเข้าทำนองที่ว่าให้ท่านจะให้ตอบสนองนบท่านจะปองนบไหว้รักท่านควรครองความรักเรานาสามสิ่งนี้เว้นไว้แต่ผู้ทรชนนั้นโยมญาติทั้งหลายสรุปง่ายๆการที่คนเราจะดำเนินชีวิตให้มีความสุขแล้วก็ยังสังคมให้มีความงดงามนะเราจะต้องเป็นบุคคลที่สร้างปัญญาแสวงหาปัญญาให้เกิดมีขึ้นในตนแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาจะต้องเป็นผู้มีความเพียรดำเนินชีวิตด้วยกิจกรรมต่างๆนะด้วยความเพียรพยายามไม่ท้อแท้สิ้นหวังจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังมีสติกำกับอยู่ตลอดเวลาไม่ประมาทพลั้งเผลอตัวแล้วก็จะต้องมีความเสียสละเป็นผู้มีน้ำจิตน้ำใจอบอ้อมอารีไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้จนเกินไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วย
1: มาถึงช่วงที่2ของรายการนำเสนอนิทานชาดกเรื่องคนระลึกชาติได้ในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดอัญชวันเมืองสาเกตทรงปรารภพราหมณ์ผู้หนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าเช้าตรู่วันหนึ่งพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่พระภิกษุสงฆ์ได้เข้า

ไปบิณฑบาตในเมืองสาเกตพบพราหมณ์ผู้หนึ่งเดินสวนไปนอกเมืองแล้วกรูเข้ามาหมอบกราบแทบเท้าจับข้อเท้าไว้แน่นแล้วก็กล่าวว่าลูกธรรมดาบุตรต้องปรนิบัติบรรดาบิดาในยามแก่ชราไม่ใช่หรือทำไมลูกจึงไม่มาเยี่ยมเราเลยไปพ่อจะพาไปพบแม่เจ้าแล้วก็นำไปเรือนของตนในทันทีเลยทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงประทับนั่งเหนืออาสนะพร้อมพระภิกษุสงฆ์นางพราหมณีมาหมอบแทบเท้าแล้วร่ำให้คร่ำครวญเช่นเดียวกันกับพราหมณ์แล้วก็แนะนำให้บุตรธิดาไหว้พี่วันนั้นครอบครัวของพราหมณ์นั้นน่ะโยมญาติทั้งหลายได้ถวายมหาทานแก่พระพุทธองค์แล้วก็พระภิกษุสงฆ์พระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสชราสูตรทำให้พราหมณ์ทั้งสองเป็นอนาคามีแล้วเสด็จกลับวัดเลยทีเดียวในตอนเย็นพวกพระภิกษุเกิดความสงสัยว่าทำไมพราหมณ์ทั้งสองคนเนี่ยจึงเรียกตนเองว่าเป็นพ่อเป็นแม่ของพระตถาคตพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เคยเป็นพ่อของเรา500ชาติเป็นอา500ชาติเป็นปู่500ชาตินางพราหมณีเคยเป็นมารดาของเรา500ชาติเป็นน้า500ชาติเป็นย่า500ชาติติดต่อกันไม่ขาดสายแล้วได้ตรัสพระคาถาว่าบุคคลมีจิตใจจดจ่อและเลื่อมใสอยู่ในผู้ใดบุคคลพึงคุ้นเคยสนิทสนมในผู้นั้นแม้ทั้งที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าคนจะเป็นญาติมิตรสหายกันเนี่ยเป็นเรื่องอดีตชาติแต่ปางก่อนฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยสมาชิกรายการธรรมะก่อนนอนที่ยังฟังอยู่ในยามค่ำคืนก็เคยเป็นอดีตชาติเคยเป็นญาติซึ่งกันและกันอยู่ตรงไหนเราก็เป็นญาติธรรมของกันและกันนะโยมนะเวลาของรายการธรรมะก่อนนอนในค่ำคืนนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดกลางเจ้าคณะตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์พระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมนอนหลับฝันดีมีความสุขด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์ที่2กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์พร้อมระบบออนไลน์ที่ radio.prd.go.th/buriram ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันบัดนี้ได้เวลายุติการส่งกระจายเสียงประจำวันลงแล้วท่านจะติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ค่ะ

คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่คณะและถ้าหมู่คณะนั้นมีความสามัคคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดที่จะทำให้นำมาสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งหายนะหรือเสียหายก็เว้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารห้องส่งถนนจิระตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันวันนี้วันที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช 2550

2569ตรงกับวันพุธขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียรายการกระจายเสียงในภาคเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วท่านผู้ฟังจะได้ติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันและต่อด้วยรายการโลกเปลี่ยนสีเวลา6นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งเวลา7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายงานพิเศษและต่อด้วยสารคดีเวลา8นาฬิกาเทียบเวลาเคารพธงชาติจบแล้วรับฟังรายการเหล่ากาชาติพบประชาชนเวลา9นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการอโรคยาวาไรตี้เวลา9นาฬิกา35นาทีรับฟังรายการเพลงรักพิทักษ์ประชาเวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการก้าวทันประกันสังคมเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจบแล้วรับฟังรายการจัดหางานสัมพันธ์และต่อด้วยรายการรอบรู้แรงงานเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา13นาฬิการับฟังรายการแว่วหวานตำนานเพลงเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากนั้นรับฟังการแจ้งรายการกระจายเสียงในภาคบ่ายต่อไปค่ะสำหรับภาคเช้าวันนี้พิมพกาอุ้ยดำทำหน้าที่ผู้ประกาศฤทธิชัยคดประโคนทำหน้าที่ช่างเทคนิควีรยุทธน้อยพรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ควบคุมสถานีจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการคติธรรมประจำวันค่ะ

ุชนทั้งหลายในเช้าของวันนี้รายการคติธรรมประจำวันได้กลับมาเจอกับบรรดาสาธุชนกันอีกเช่นเคยพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางพระรามหลวงเจ้าคณะตำบลบันยางพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์กลับมานำเสนอหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาให้กับบรรดาญาติโยมได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำในยามเช้าๆก่อนที่จะพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมแล้วก็สาระอื่นๆนั้นเนี่ยต้องขออนุโมทนากับผู้ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์รายการอนุโมทนากับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์คุณวีรยุทธน้อยพรมนะที่ได้ถวายเวลาเพื่องานประกาศศาสนาอนุโมทนากับเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคนะที่คอยอำนวยความสะดวกในการจัดทำรายการอนุโมทนากับสมาชิกรายการทุกคนทุกท่านที่ตื่นขึ้นมาในยามเช้าเปิดวิทยุรับฟังอยู่ทางบ้านแล้วก็รับฟังผ่านเฟซบุ๊กของสวทบุรีรัมย์อันนี้ในเช้าวันนี้ได้รับการอุปถัมภ์การจัดทำรายการจากลูกหลานของคุณพ่อสมจิตเจรัมตลอดทั้งญาติโยมบ้านร่อนทองตำบลร่อนทองอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะที่ได้นิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศอานิสงส์รวดเทศหน้าไฟหนึ่งกันนะโยมก็อุปถัมภ์การจัดทำรายการส่วนคณะสัทธาที่ประสานนิมนต์พระผู้ดำเนินรายการไปเทศไปชี้แจงแสดงธรรมนั้นโยมญาติทั้งหลายวันที่24กันยายนเนี่ยจะไปเทศในพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันละสังขารของหลวงพ่อพระครูสุวิมลปุญญากรหรือว่าหลวงพ่อบุญอดีตเจ้าวาดวัดตะเสาตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชแล้วก็ถือโอกาสเชิญเจริญพรญาติโยมศิษย์ยางศิษย์ไกลๆทราบข่าวก็ไปร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลโดยทั่วกันนิยมนะวันที่24กันยายนที่วัดตะเสาตำบลตะเสาอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ฟังแล้วมีความคิดเห็นประการใดบอกกล่าวกันไปหมายเลข0866531470 0866531470ก็ยินดีที่จะรับฟังคำติชมหรือฝากข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลก็ได้เช็คเช่นเดียวกันพอพูดถึงข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญงานกุศลโดยเฉพาะงานของคณะสงฆ์นั้นในโยมญาติทั้งหลายวันที่26กันยายนที่จะถึงนี้ที่วัดกลางพระรามหลวงบุรีรัมย์ก็จะมีกิจกรรมของคณะสงฆ์คณะสงฆ์อำเภอเมืองบุรีรัมย์จะมาร่วมลงอุโบสถสามัคคีนะในช่วงเวลาบ่ายโมงแต่ญาติโยมพุทธศาสนิกชนมีโอกาสมีเวลาก็ไปร่วมถวายน้ำปานะได้นะโยมนะโดยเฉพาะโยมพ่อโยมแม่พ่อขาวแม่ขาวนะจะมาร่วมฟังพระสวดมนต์นะก่อนลงโบสถปฏิโมกข์ก็ได้เช็คเช่นเดียวกันนะเป็นบุญกุศลสำหรับเราพุทธศาสนิกชนในช่วงเทศกาลพรรษาเอาละญาติโยมสาธุชนมาพูดถึงในเรื่องของหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาในเช้าวันนี้นำเสนอหลักธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวทีเอาเรื่องของความกตัญญูมาให้โยมญาติทั้งหลายได้ฟังกันทีหน่อยก็แล้วกันในช่วงนี้เพราะเราพุทธศาสนิกชนนั้นเนี่ยให้ความสำคัญในเรื่องของคำว่ากตัญญูกตเวทีกตัญญูรู้คุณกตเวทีก็ตอบแทนคุณนะในวันพระที่จะถึงนี้นะเป็นวันศาสน้อยไงเปรียดธมไงเบนตู้นะญาติโยมพุทธศาสนิกชนผู้มีใจบุญก็เตรียมที่จะทำบุญอุทิศให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปหรือเปตชนสัมภเวสีที่ยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะก็จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่เราได้ประกอบได้กระทําตามความเชื่อของเราพุทธศาสนิกชนนะครูบาอาจารย์ท่านได้บอกว่าเปตชนเนี่ยที่ตกทุกข์ได้ยากหรือที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดนะหรือสัตว์นรกทั้งหลายที่ทุกข์ทรมานนะพญายมนะท่านจะเปิดโอกาสให้มาคอยรับส่วนบุญจากญาติพี่น้องบองโอนที่ยังอยู่ในโลกนี้นะเข้าวัดปฏิบัติธรรมทำบุญสุนทรทานแผ่บุญไปให้นะเนื่องในการทำบุญวันศาสตร์น้อยไงเบนตูและดวงวิญญาณของผีเปรตทั้งหลายหรือสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือคนหรือดวงวิญญาณของหรือดวงวิญญาณของญาติของเราที่ไม่มีใครทำบุญแผ่บุญไปให้นะเขาก็จะมารอรับส่วนบุญนะเขาจะปล่อยมา15วันด้วยกันนะโยมนะวันศาสตร์น้อยไปจนถึงวันศาสตร์ใหญ่ไงดวงตา
ซึ่งเราพุทธศาสนิกชนก็ทำบุญในช่วงนี้เป็นกรณีพิเศษนะก็ถือโอกาสเชิญเจริญพรนิยมนะวันศาสตร์น้อยถึงวันศาสตร์ใหญ่ทำบุญอุทิศส่วนกลับปนาผลไปถึงเปตชนหรือบรรพชนของเราที่ล่วงลับไปแล้วนะสัมภเวสีผีเร่ร่อนทั้งหลายที่ยังไม่ไปผุดไปเกิดเราก็แผ่บุญไปให้เขาเหล่านั้นนะจะได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนั้นในระหว่างวันศาสตร์น้อยไปจนถึงวันศาสตร์ใหญ่เวลาทำบุญก็อย่าลืมแผ่บุญแผ่เมตตานะกรวดน้ำด้วยอิทังโนยตินังโหนตุสุกิตาโหนตุยัตโยนะก็แผ่บุญไปนั้นโยมญาติทั้งหลายเราเกิดมาในโลกใบนี้มันก็มีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันนะการที่เรามีความเกี่ยวข้องกันนี่แหละจึงต้องทำบุญอุทิศให้กับเปตชนหรือญาติของเราที่ล่วงลับไปดวงวิญญาณของผีเปรตหรือสัมภเวสีเหล่านั้นเมื่อได้รับอานิสงส์ผลบุญที่เราแผ่บุญไปเขาจะได้หมดเวรหมดกรรมก็ไปผุดไปเกิดในภพภูมิที่ดีตามกำลังบุญนั้นนั้นโยมญาติทั้งหลายความกตัญญูกตเวทีก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะทำให้เราระลึกนึกถึงผู้ที่มีพระคุณต่อเรานะพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือผู้ที่เคยร่วมการงานทั้งหลายอะไรต่างๆนี้พอล่มหายตายจากไปเราก็ระลึกนึกถึงท่านเหล่านั้นเราก็ทำบุญแผ่บุญไปคนเรามีความเกี่ยวข้องกัน5ประการด้วยกันตามหลักในกิโรกุตสูตรนั้นโยมญาติทั้งหลาย1ก็คือเคยให้2เคยกระทํา3เคยเป็นญาติ4เคยเป็นมิตรและ5เคยเป็นสหายเนี่ยนี่เรียกว่าเราพุทธศาสนิกอันนี้เรียกว่าเรามีความเกี่ยวข้องกันนะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั้นเราทําบุญแผ่บุญให้ท่านเหล่านั้นก็ไม่เสียหายแต่ประการใดยิ่งจะทําให้เรานั้นมีพลังแห่งบุญเพิ่มขึ้นและทำให้เราได้แสดงออกถึงความเป็นบุคคลที่มียี่ห้อของความเป็นคนดีให้ปรากฏแก่ชนทั่วไปนะเพราะเรานั้นในโยมญาติทั้งหลายมีความกตัญญูกตเวทีเราย่อมไม่ลืมที่จะแผ่บุญส่งบุญไปให้เปตชนเหล่านั้นความกตัญญูกตเวทีก็ชื่อว่ามีความสำคัญนะใครก็แล้วแต่โยมญาติทั้งหลายที่มีคุณธรรมเหล่านี้อยู่ในโลกใบนี้ก็ย่อมผ่านพบแต่ความสุขความเจริญเมื่อจากโลกใบนี้ไปเราก็เมื่อจากโลกใบนี้ไปคนที่มีความกตัญญูกตเวทีก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีนั้นการฟังธรรมะในเช้าของวันนี้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของความกตัญญูกตเวทีเพื่อบูชาคุณของบิดามารดาหรือผู้มีพระคุณต่อเรานะนั้นโยมญาติทั้งหลายการฟังเทศฟังธรรมเราพึงนำหลักสามตั้งมาใช้คือตั้งใจฟังตั้งใจจำแล้วก็ตั้งใจนำไปเป็นข้อปฏิบัติถ้าท่านผู้ใดทำได้เช่นนี้ก็จะเกิดสวัสดิมงคลตลอดไปที่ว่าตั้งใจฟังก็หมายความว่าส่งใจไปตามกระแสแห่งพระธรรมเทศนาจับใจความได้ที่ว่าตั้งใจจำก็หมายความว่าฟังแล้วจำได้ถ้าจำได้ไม่หมดก็ต้องจดไว้ดีกว่าจำที่ว่าตั้งใจนำไปปฏิบัติก็หมายความว่าเมื่อจำข้อธรรมได้แล้วก็อย่าสักแต่ว่าเก็บไว้ในสมองเหมือนเก็บของไว้ในห้องเก็บของโดยไม่นำออกไปใช้จะต้องนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพื่อพัฒนากายวาจาใจให้ดีขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนโหดร้ายให้กลายเป็นคนดีดังพระเจ้าโศกมหาราชเป็นตัวอย่างพระเจ้าโศกมหาราชนั้นญาติโยมทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิผู้เกรียงไกรอยู่ในชมพูทวีปปัจจุบันก็คือประเทศอินเดียพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักรบมีพระราชหฤทัยโหดเหี้ยมอำมหิตทรงสำเร็จโทษพี่น้องต่างมารดาหลายพระองค์เลยทีเดียวกว่าจะได้ขึ้นครองราชว่างั้นนะต่อมาพระองค์ได้สดับธรรมะจากสมณเณรนิโครธเพียงสั้นๆอันเกี่ยวกับความไม่ประมาทที่ว่าความไม่ประมาทเป็นทางไม่ตายความประมาทเป็นทางแห่งความตายคนผู้ไม่ประมาทแม้ตายแล้วก็ชื่อว่าไม่ตายส่วนคนผู้ประมาทไม่ต่างอะไรจากคนที่ตายแล้วพระเจ้าโศกมหาราชญาติโยมได้สดับพุทธกถาภาษิตสั้นๆนี้แล้วพระองค์ก็ทรงจำได้และเพราะพระองค์ทรงจำได้จึงทรงนำไปเป็นข้อปฏิบัติเพราะการปฏิบัติก็เกิดการพัฒนาทางกายวาจาใจทำให้พระองค์เนี่ยทรงยุติสงครามหันมาใช้ธรรมะเ
พื่อพัฒนาบ้านเมืองใช้ธรรมะพัฒนาประชาชนใช้ธรรมะพัฒนาสังคมพระองค์ทรงมั่นอยู่ในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทรงมุ่งหน้าเข้าหาพระศาสนามีศรัทธาในการบำเพ็ญกุศลทุกประการทรงสร้างวัดวารามถวายไว้ในพระพุทธศาสนามากถึง 84,000 แห่งอีกทั้งยังทรงให้พระโอรสและพระธิดาได้บวชในพระพุทธศาสนาด้วยที่สำคัญก็คือการที่พระองค์ทรงเป็นประธานในการถวายการอุปถัมภ์การทำสังฆทานครั้งที่3นั่นเองนี่คือสำคัญการทำสังฆทานครั้งที่3นั้นญาติโยมพระองค์ทรงส่งพระธรรมทูตไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึง9สายด้วยกันพระธรรมทูตสายที่8ก็คือพระสุนะและก็พระอุตระได้นำพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ที่สุวรรณภูมิหมายถึงอาณาเขตของประเทศไทยทุกวันนี้ประเทศไทยจึงเป็นดินแดนแห่งพระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ทั้งนี้ก็เนื่องจากพระเจ้าโศกมหาราชเนี่ยทรงฟังธรรมะเพียงเล็กน้อยแต่ทรงจำได้และก็ทรงมีพระราชศรัทธาปฏิบัติธรรมต่อมาสาธุชนทั้งหลายอันนี้คืออานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมสุดโสสังและปเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญานั้นอันธรรมะคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นเนี่ยลำพังเราฟังโดยไม่ปฏิบัตินะใจของเราไม่ปฏิบัติตามก็จะเกิดคุณงามความดีเกิดอานิสงส์น้อยอุปมาเหมือนกับเมล็ดถั่วถ้าเราอมไว้เฉยๆก็ไม่เกิดรสชาติถ้าต้องการลิ้มชิมรสชาติของเม็ดถั่วก็ต้องเคี้ยวเม็ดถั่วให้แตกจึงจะได้ชิมรสของเม็ดถั่วที่แท้จริงนะสาธุชนทั้งหลายเมื่อเรารู้เราเข้าใจถึงวิธีการฟังเทศฟังธรรมเช่นนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็เข้าถึงหลักธรรมในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีนี่แหละนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ว่าภิกษุทั้งหลายคุณธรรมข้อนี้คือความกตัญญูกตเวทีเป็นภูมิชั้นของคนดีดังนี้กตัญญูรู้คุณท่านสำคัญนักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกตัญญูความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นคุณธรรมที่สำคัญนะที่มีอยู่ประจำโลกคนดีทั้งหลายได้ปฏิบัติสืบๆกันมาโดยไม่ทอดทิ้งแม้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงยกย่องคุณธรรมข้อนี้ว่าเป็นภูมิชั้นของคนดีกตัญญูคือความสำคัญในบุญคุณของผู้อื่นที่เคยทำไว้แก่ตนกตเวทีการยอมรับบุญคุณของผู้อื่นแล้วทำการตอบแทนกตัญญูกตเวทีก็คือการรู้สำนึกในบุญคุณและก็ตอบแทนบุญคุณนั้นแท้จริงแล้วในญาติโยมความกตัญญูกตเวทีเนี่ยไม่ใช่มีความหมายเพียงสำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณผู้มีพระคุณเท่านั้นแต่ก็ยังหมายรวมไปถึงกตัญญูต่อสัตว์ต่อสถานที่ต่อสถาบันต่อวงตระกูลต่อสังขารร่างกายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและสิ่งอื่นๆที่มีพระคุณต่อเราด้วยคือตนเองอยู่สุขสบายตามสมควรในประเทศใดในถิ่นใดก็สำนึกบุญคุณและก็ตอบแทนโดยไม่ดูหมิ่นดูแคลนประเทศของตนไม่ดูถูกถิ่นที่อยู่หรือสังคมของตนไม่ก่อความวุ่นวายความเดือดร้อนไม่ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติบ้านเมืองของตนแก่ถิ่นฐานบ้านเกิดนะแก่สังคมหรือแก่สถาบันที่เราได้อาศัยอยู่ในขณะเดียวกันก็ใช้สติปัญญาดูแลแล้วก็รักษานะสร้างสรรค์ความเจริญงอกงามให้เกิดมีแก่ประเทศชาติบ้านเมืองหรือแก่ถิ่นแก่สถาบันของตนด้วยความเสียสละอย่างนี้เรียกว่ากตัญญูกตเวทีต่อสถานที่ต่อสถาบันอีกอย่างหนึ่งนั้นในญาติโยมตนเองเกิดในวงตระกูลใดมีความรับผิดชอบรักษาชื่อเสียงวงตระกูลนั้นเอาไว้ไม่ทำให้ตระกูลนั้นเสียหายไปหรือว่าด่างพร้อยไปเพราะความไม่ดีของตนอย่างนี้เรียกว่ากตัญญูกตเวทีต่อวงตระกูลแม้สังขารร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันเจ้าของร่างกายจะต้องแสดงความกตัญญูกตเวทีด้วยการให้สังขารร่างกายเนี่ยได้หยุดพักผ่อนบ้างตามโอกาสอันเหมาะไม่หักโหมใช้งานมากจนเกินไป
ไม่ให้ตรักตรำทำงานหนักจนเกินไปร่างกายทรุดโทรมก่อนเวลาอันควรดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมองดเว้นการใช้ร่างกายไปในทางที่ผิดไปเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถที่จะอยู่รับใช้ตนเองและคนอื่นได้นานเพราะหากร่างกายเจ็บป่วยหรือดับลงไปก่อนเวลาอันควรโอกาสที่จะทำความเจริญก้าวหน้าแก่ตนเองและช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อื่นก็จะหยุดชะงักหรือหมดไปในทันทีการสงวนรักษาร่างกายไว้ด้วยความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยทีเดียวอีกอย่างหนึ่งนะในญาติโยมแม้แต่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเช่นต้นไม้ป่าไม้ภูเขาแม่น้ำลำคลองตลอดจนอากาศล้วนเป็นสิ่งที่มีอุปการะแก่เราทั้งสิ้นเลยทีเดียวจึงต้องสำนึกในบุญคุณแล้วก็ตอบแทนบุญคุณสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยการไม่ทำลายให้เสียหายไปเช่นต้นไม้ป่าไม้ก็ต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุดโดยไม่ตัดโค่นทำลายให้หมดไปโดยเร็วเกินความจำเป็นและควรที่จะปลูกเพิ่มเมื่อถูกทำลายไปแล้วหรือแม่น้ำลำคลองก็ต้องดูแลรักษาให้สะอาดอยู่เสมอไม่ปล่อยให้แม่น้ำลำคลองสกปรกด้วยการทิ้งเศษสิ่งปฏิกูลลงไปเมื่อเห็นแม่น้ำลำคลองสกปรกหรือมีเศษขยะต่างๆทับถมลงไปก็ต้องช่วยกันกำจัดให้หมดไปอย่างนี้เขาเรียกว่ากตัญญูกตเวทีต่อธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์เราในญาติโยมนะเราอยู่แบบธรรมชาติแล้วก็มีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็สามารถที่จะทำให้เรานั้นเนี่ยมีความสุขได้ไม่ต้องทันสมัยเหมือนในเมืองหลวงหรือว่าในถิ่นที่มีปลูกสร้างมากมายเราอยู่ตามชุมชนที่มีต้นไม้มากมายหรือหัวไร่ปลายนาก็มีความสุขได้นะอันนี้ก็เราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาติก็จะดูแลรักษาเรานะคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่แออัดที่ไม่มีมลพิษหรืออยู่แบบธรรมชาติเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวก็ขอให้เราช่วยกันรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้มันดีอย่าไปทำลายเมื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษาอย่างนี้แล้วก็จะอำนวยประโยชน์และความสุขแก่คนเราไปตลอดตรงกันข้ามเมื่อคนเราได้อาศัยสัตว์สถานที่ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นอยู่แต่ไม่สำนึกในบุญคุณไม่ตอบแทนบุญคุณมีแต่จะทำลายมีแต่จะทำให้เสื่อมความเดือดร้อนก็จะเกิดมีแก่มนุษย์นั่นเองประการสำคัญต้องกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณแก่เราบุคคลผู้ที่มีพระคุณแก่เราคงไม่มีใครเกินกว่าพ่อแม่ของเราการตอบแทนพระคุณของพ่อแม่จึงถือว่าเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งสำหรับบุตรธิดาควรที่จะสำนึกในพระคุณอันสูงสุดและก็ตอบแทนพระคุณของท่านพ่อแม่นั้นเนี่ยเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดต่อเราโบราณท่านกล่าวไว้ว่าคุณพ่อเท่าภูเขากล้าคุณแม่เท่าฟ้ากับดินจะเอาโลกมาเป็นปากกาจะเอาท้องฟ้ามาเป็นแผ่นกระดาษจะเอาน้ำหมดมหาสมุทรมาเป็นหมึกวาดจดจารึกพระคุณท่านนั้นเป็นอันไม่พอพ่อแม่ท่านเป็นได้หลายสถานะด้วยกันนะโยมนะหนึ่งก็คือเป็นพรหมของบุตรธิดาเพราะทรงไว้ซึ่งพรหมวิหารธรรม4ประการคือพ่อแม่มีเมตตารักลูกดุจดวงตาดวงใจอยากให้ลูกได้ดีอยากให้ลูกมีความสุขความเจริญพ่อแม่มีกรุณาสงสารลูกเห็นใจลูกนะเอาใจช่วยอยู่เสมอไม่อยากให้ลูกของตนเองเนี่ยลำบากพ่อแม่จนก็อยากให้ลูกได้รวยพ่อแม่ไม่ฉลาดก็อยากให้ลูกได้ฉลาดเรียนจบในระดับที่สูงๆพ่อแม่ขี้โรคก็อยากให้ลูกแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพ่อแม่อดก็อยากให้ลูกได้อิ่มพ่อแม่ทุกข์ก็อยากให้ลูกนั้นเนี่ยมีความสุขพ่อแม่ไม่มีกินก็อยากให้ลูกหลานมีกินพ่อแม่อยากให้ลูกดีกว่าตนทุกอย่างพ่อแม่มีมุทิตาพลอยปลื้มปิติยินดีพ่อแม่ไม่เคยอิจฉาริษยาลูกเลยพ่อแม่ไม่เคยกลัวว่าลูกจะดีไปกว่าพ่อแม่ลูกมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขด้วยลูกรวยก็เหมือนกับพ่อแม่รวย
ลูกดีก็เหมือนกับพ่อแม่ดีพ่อแม่ดีใจกับลูกชื่นชมกับลูกปลื้มใจกับลูกในเมื่อลูกได้ดีมีความสุขพ่อแม่มีอุเบกขารู้จักวางใจเป็นกลางไม่เหยียบย่ำซ้ำเติมคราวผิดพลาดหาโอกาสประคองอันนี้คือพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรธิดาคอยปกปักรักษาให้รอดปลอดภัยมีเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาต่อบุตรธิดาพ่อแม่เป็นบุรพาจารย์ของบุตรธิดาก็คือเป็นครูคนแรกของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นครูที่ใกล้ชิดลูกศิษย์มากที่สุดเป็นผู้สอนลูกให้รู้จักพูดกินเดินนั่งนอนขับถ่ายเป็นต้นมีหน้าที่คือแนะกับนำแนะก็คือบอกให้ทำนำก็คือทำให้ดูด้วยการรักษาศีลให้ลูกดูคือสร้างตัวอย่างที่ดีแก่ลูกกตัญญูให้ลูกได้เห็นคือสำนึกในพระคุณแล้วก็สนองพระคุณต่อบุพการีให้ลูกได้ประจักษ์เป็นร่มโพร่มใสให้ลูกได้เย็นก็คือมีพระวิหารธรรมมีความรักมีความสงสารมีความยินดีแล้วก็มีความเที่ยงธรรมต่อมาก็คือพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของโลกก็คือพ่อแม่เนี่ยเป็นพระในบ้านที่ลูกทุกคนควรที่จะสักการะบูชาแล้วก็น้อมนำมาซึ่งสิ่งของต่างๆเพื่อเป็นการบูชาคุณความดีของท่านประการต่อมาพ่อแม่เป็นผู้ให้ทุกอย่างก็คือพ่อแม่เป็นผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรหวงแหนเอาไว้อย่าว่าแต่ทรัพย์สินเลยแม้ชีวิตก็ยังให้ได้เพื่อลูกของตนลูกเกิดมาได้เพราะพ่อแม่ให้กำเนิดให้เลือดให้เนื้อให้ชีวิตลูกเติบโตมาได้ก็เพราะพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูลูกได้มีวิชาความรู้ก็เพราะพ่อแม่ให้การจัดการได้การศึกษาเรียนลูกดีเพราะพ่อแม่ให้การอบรมสั่งสอนแม้เมื่อลูกมีคู่ครองก็พ่อแม่นี่แหละเป็นผู้จัดการให้ดังนั้นเนี่ยจึงมีนักปราชญ์ได้เปรียบพ่อแม่เอาไว้อย่างไพเราะว่าเปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองของชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์ให้ความรักให้ความรู้ชูชีวันลูกจงมันกตัญญูตอบแทนคุณพ่อแม่เป็นบุคคลผู้ที่มีความสำคัญต่อเรามากเพราะเรามีพ่อแม่เพราะเรามีพ่อได้เพียงคนเดียวมีแม่ได้เพียงคนเดียวไม่มีมากไปกว่านั้นถึงมีก็ไม่ใช่ผู้ให้กำเนิดชีวิตแก่เรามาพ่อแม่จึงเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เราในฐานะที่เป็นลูกจึงต้องตอบแทนพระคุณของท่านเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีต่อท่านสำนึกในพระคุณของท่านอยู่เป็นนิดตอบแทนพระคุณพ่อแม่ด้วยการทำตัวให้เป็นคนดีเมื่อปฏิบัติได้อย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่เป็นลูกแก้วลูกขวัญลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีจะไม่มีคำว่าตกต่ำอย่างแน่นอนดังนั้นเนี่ยลูกที่ดีมีความกตัญญูกตเวทีเป็นเรือนใจแล้วต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ก็คือว่าท่านเลี้ยงเรามาแล้วเราก็เลี้ยงท่านตอบไม่ปล่อยให้ท่านต้องอดอยากให้การเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ของท่านลูกบางคนเลี้ยงเพื่อนฝูงได้แม้จะหมดเงินหมดทองมากมายก็ไม่เสียดายแต่พอพ่อแม่จะขอกินบ้างเพียงเล็กน้อยอันนี้บางทีก็ให้ไม่ได้มันก็น่าช้ำใจเลี้ยงคนอื่นได้แต่เลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้อันนี้ก็มีบ้างแต่ก็ไม่มากส่วนมากลูกของเราก็ส่วนมากบุตรธิดาส่วนมากเราพุทธศาสนิกชนจะสอนส่วนมากลูกหลานที่ส่วนมากลูกหลานก็จะตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เพราะสำนึกในพระคุณที่ท่านให้เราได้เกิดมานะให้ตนได้มีทุกอย่างในโลกใบนี้ได้เพราะมีพ่อมีแม่ให้ชีวิตนั่นเองเมื่อพ่อแม่มีการมีงานให้ช่วยเหลือก็ไม่เพิกเฉยไม่ปล่อยให้พ่อแม่ต้องทําตามลําพังให้ช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ให้ท่านได้เบากายสบายใจเมื่อลูกยังเล็กๆทําอะไรด้วยตนเองไม่ได้พ่อแม่ต้องทําให้ทุกอย่างนะเช่นกินก็ต้องป้อนนอนก็ต้องกบกอดน้ำก็ต้องอาบให้นะต้องเช็ดล้างอุจจาระปัสสาวะให้โดยไม่มีคำว่ารังเกียจเวลาลูกป่วยพ่อแม่ก็ป่วยด้วยลูกไม่ได้นอนพ่อแม่ก็ไม่ได้นอนต้องคอยเฝ้าคอยพยาบาลด้วยความรักด้วยความสงสารบางทีพอลูกหายแต่พ่อแม่ต้องป่วยเพราะตรักตรำในการพยาบาลรักษาจะหาใครเล่าที่จะมารักและสงสารเราเท่ากับพ่อแม่
ประการต่อมาต้องรักษาชื่อเสียงวงตระกูลของพ่อแม่เอาไว้โดยการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยกายวาจาใจไม่ทำให้เสียหายไม่ทำให้เสียชื่อเสียงของพ่อแม่วงตระกูลถ้าได้รับทรัพย์มรดกอะไรจากพ่อจากแม่ก็พยายามรักษาไว้ยิ่งถ้าเป็นมรดกที่ถาวรมั่นคงก็ต้องพยายามรักษาไว้ไม่ทำให้สูญเสียไปแม้ว่ามรดกที่เป็นเงินเป็นทองก็พยายามใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพราะคิดถึงความทุกข์ความยากของพ่อแม่ที่ต้องหามรดกมาให้แก่ลูกกว่าจะได้มาแต่ละอย่างต้องเหน็ดเหนื่อยมากเลยทีเดียวและต้องเป็นลูกที่ใจบุญมีศีลธรรมไม่ใช่เป็นคนใจบาปไร้ศีลธรรมถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็เยียวยารักษาแต่ถ้าท่านล่วงลับไปก่อนเราก็ทำบุญอุทิศให้ตามประเพณีทางศาสนาแม้ว่าจะยากจนขัดสนทรัพย์ก็พยายามขนขวายบำเพ็ญกุศลอุทิศให้พ่อแม่เท่าที่พอที่จะทำได้ไม่เพิกเฉยเสียเพราะคิดว่าเป็นหน้าที่ของตนที่จะต้องตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ในวาระสุดท้ายนั้นยามท่านอยู่ก็อุปถากยามท่านจากก็อุปถัมภ์หรือยามท่านมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูเมื่อยามท่านไม่อยู่ก็เลี้ยงส่งอยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณนั้นฝากญาติฝากโยมว่าวันศาสน้อยวันพระวันที่26กันยาที่จะถึงเนี้ยเป็นวันที่เราพุทธศาสนิกชนจะพึงเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ทำบุญอุทิศให้กับเปตชนผู้ที่ล่วงลับไปเพื่อท่านเหล่านั้นได้รับอานิสงส์ผลบุญตามที่เราอุทิศไปฝากไว้เป็นข้อคิดแก่บรรดาญาติโยมด้วยเวลาของรายการคติธรรมประจำวันในเช้าของวันนี้หมดลงแล้วพระผู้ดำเนินรายการพระครูปริยัติธรรมนิเทศผู้ช่วยเจ้าวาดวัดกลางอารามหลวงบุรีรัมย์ขอลาไปจากญาติโยมกันไปก่อนขอญาติโยมมีความสุขสดชื่นสมหวังดังความปรารถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญขอเจริญพร

0: รที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสาร
1: กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.มีหน้าที่ดูแลเบิ่งแง่งคนไทยที่ใส่สิทธิบัตร30บาทหรือบัตรทองรับจบครบทุกปัญหาการใส่บัตรทองหรือต้องการสอบถามสิทธิการรักษาลองเลี่ยนลองทุกโทรสายด่วนสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ1330ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือผ่านทางเว็บไซต์ www.nhso.go.th แอปพลิเคชันสปสช.และ LINE OA สปสช.เพราะสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคือสิทธิเพื่อคนไทยตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิตให้มีคุณภาพ

มหากษัตริย์มีความสำคัญและผูกพันกับสังคมไทยและประชาชนชาวไทยมาตลอดประวัติศาสตร์ของประเทศเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนและเป็นบ่อเกิดของความรักความสามัคคีของคนในชาติอีกทั้งยังเป็นปัจจัยแห่งความมั่นคงที่นำพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นจากภัยคุกคามทุกรูปแบบขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยสร้างความรักความสามัคคีความสำนึกจงรักภักดีและความภาคภูมิใจในชาติให้เกิดกับประชาชนทุกหมู่เหล่าเพื่อปกป้องและเชิดชูสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์

0: พ่อครับ1บวก1เท่ากับเท่าไรครับ
1: เท่ากับ2สิลูก
0: บอกครับ2บวก2เท่ากับเท่าไร
1: 4ไงลูก
0: พ่อครับ1บวกครับเท่ากับเท่าไร
1: หืมอันนี้พ่อไม่รู้นะ
0: โอ้พ่อเชยจริงๆ1บวกครับเท่ากับสิครับครับถูกจับจำคุกกุมประพฤติไงล่ะพ
1: ่
0: อ
1: ไอ้ยะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM คำที่ 101.75 MHz จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีค่ะ
4: สวัสดีครับท่านครับสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีอาทิตย์นี้คุณวิกรมกรมดิษฐ์ขณะที่ท่องเที่ยวรอบโลกนี่วันๆผมจำไม่ได้แล้วนะว่าคุณวิกรมอยู่ที่ไหนเจอหน้ากันก็ต้องทักทายถามแต่ว่าการที่ได้เดินทางรอบโลกเนี่ยเป็นประโยชน์กับแฟนๆรายการโลกเปลี่ยนสีเพราะว่าจะได้ความรู้จะได้มุมมองที่มันทันกับเหตุการณ์และไปสัมผัสด้วยตัวเองคุณวิกรมนี่ไปสัมผัสไม่จะไปกินของอร่อยๆเขาเท่านั้นนะไม่ได้ไปจิบเหล้าจิบไวน์ของเขาเท่านั้นนะแต่ไปศึกษาถึงข้อมูลล่าสุดว่าแต่ละประเทศเนี่ยเขาทำอะไรที่ร่ำรวยที่ทันสมัยที่ถูกต้องที่ล้ำสมัยที่คนไทยควรเรียนรู้มีอะไรบ้างฉะนั้นวันนี้ครับคุณวิกรมกมดิษฐ์จะมาเล่าเรื่องที่ไปยุโรปเมื่อสัปดาห์ก่อนทำไมชาวสวิสถึงร่ำรวยที่สุดอ๋อเราเคยรู้นะว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเขาเป็นประเทศร่ำรวยแต่คุณวิกรมบอกยิ่งกว่านั้นมันมีอะไรลึกกว่านั้นที่น่าคิดฉะนั้นต้องให้คุณวิกรมมาเล่าให้เราฟังเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเฮยุนครับแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับ
4: ครับนี่เดินทางรอบโลกอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะจากยุโรปมาถึงตอนนี้อยู่เมืองจีนมั้งแต่ว่าต้องเล่าเรื่องของสวิตเซอร์แลนด์แต่เอาเป็นว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วลองเล่าซิว่าประสบการณ์ที่ผ่านมา 2-3 สัปดาห์ที่ลอยล่องพเนจรอยู่รอบโลกเนี่ยไปเจออะไรที่ไหนบ้างครับ
5: ก็ผมเดี๋ยวนี้ชีพจรลงเท้าจริงๆนะมีวันหนึ่งผมบิน3วันต่อเนื่องกันเลย
4: โอ้โห
5: ตลกมากเดี๋ยวนี้จะกลายเป็นสจวดไปแล้วมั้งเนี่ยเออเพราะว่าตอนนี้ก็ด้วยความที่มันสะดวกเลยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าการได้เห็นการได้เรียนรู้ก็ทำให้เรานี่มีความฉลาดขึ้นเพราะว่าเห็นเฮียยุนนี่โอ้โหเดี๋ยวนี้พูดอะไรนี่เป็นเรื่องเป็นราวเลยเนี่ยแต่ว่าเนี่ยได้เห็นได้รู้เยอะผมก็อยากจะไปฝึกวิทยายุทธบ้างแล้วจริงจริงจริงจริงก็นี่การที่เราเดินทางไปก็ไปทำงานไปพูดคุยแต่ช่วงสักสามอาทิตย์มานี่ก็ไปเขาเชิญไปพูดพอดีเขาให้ค่าตั๋วค่าโรงแรมมีรถไปรับไอ้เราก็เป็นคนใจอ่อนนะเราไม่ต้องเสียตังค์เพราะว่าชาวบ้านออกให้เราไป
4: ให้ความรู้ให้ประสบการณ์แล้วก็ผมก็คิดว่าเขาร่วมคุณวิกรมมาจากประเทศไทยมันก็ช่วยภาพลักษณ์ประเทศไทยมีอยู่ในโลกระหว่างประเทศเลยนะ
5: เขาชอบมาถามว่าตอนนี้อาเซียนเป็นยังไงประเทศไทยทำอะไรบ้างก็ไปคุยให้เขาฟังแหละก็เพราะว่าเราก็เนี่ยคุยในเรื่องโลกเปลี่ยนสีแล้วก็คุยในเรื่องที่เรารู้เรื่องอะไรบ้างก็ดีไปคุยแต่ผมนี่ต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องจะไปโม้ผิดถูกไม่ได้เสียสถาบันโลกเปลี่ยนสีหมดนะ
4: ใช่แล้วก็สนใจหัวข้ออะไรที่ไปพูด
5: ก็ไปพูดเขาไปพูดเรื่องของการลงทุน 3.0 อาเซียนเป็นยังไงอนาคต AI ดีไหมอะไรไงนี่ก็ไปเมาไปพูดอย่างนั้น
4: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีใช่ไหม
5: ก็ผมพอดีอาจจะตอบได้ดีเพราะว่าไปพูดเป็นภาษาจีนไงคนมันก็เข้าใจง่ายถ้าเกิดไปพูดเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมหรือไม่ก็ไปพูดเป็นภาษาไทยแล้วไปแปลเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยจะถูกต้องแล้วเดี๋ยวนี้วันนี้นี่เขาใช้ AI แปลตามที่เราพูดเลยนะ
4: เป๊ะเลยใช่ไหม
5: ผมเห็นแล้วใช้ได้เลยนะแล้วเขามีการคุยกับ AI เหมือนที่เฮียหยุ่นคุยอ่ะนะอาจารย์เออาจารย์เออะไรของเฮียหยุ่นนี่โอ้อะไร BBAA อะไรของเฮียหยุ่นของเขานี่เขาเอาเลยโอ้นี่เขาพูดกันเลยนะถามว่าตอนนี้อะไรยังไงล่ะไม่ตอบออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะ
4: เป็นใช่ไหม
5: ตอนนี้ไป AI นี่ของจีนนี่ไปไกลมาก
4: ไปไกลมากไปไกล
5: ก็ดีนะได้เห็นเขาได้รู้เขาไม่งั้นเราก็นั่งกบดานอยู่ที่บ้านเรานั่นแน
4: ่ถึงบอกประโยชน์คุณวิกรมเนี่ยเดินทางเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อแฟนๆโลกเปลี่ยนสีมากจะได้เล่าให้เราฟังลึกๆแล้วเนี่ยเราเป็นอะไรบ้างเอาละเรื่องสวิสทำไมคุณวิกรมถึงบอกว่าอยากจะคุยเรื่องคนสวิสรวยที่สุดมันรวยยังไงรวยด้วยเหตุผลอันใดและเราจะทำตามรวยแบบเขาได้ไหม
5: ประเทศไทยเนี่ยโหใหญ่กว่าสวิสต้องไม่รู้ต้องขีดสิบขีดร้อยเท่านะ
4: ฮะ
5: แต่ทำไมไอ้ GDP per headของคนสวิตเนี่ยทำไมสูงกว่าประเทศไทยตั้ง10กว่าเท่าเนี่ยตอนนี้สวิตเขาน่าจะต่อหัวนี่ประมาณสักแสนกับแสนหนึ่งอะนะหมื่นเหรียญเนี่ยประเทศไทยเรายังไม่ถึง 8,000 เลย
4: อ
5: ันนี้ก็จะเห็นได้ว่าโอ้เราเป็นประเทศที่ผลิตอาหารใช่ไหมเราชาวไร่ชาวนาเอ้าสวิตเขาบอกว่าบริษัทอาหารที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะชื่อ Nestle
4: Nestle ถูกต้อง
5: เป็นของสวิสยอดขายนี่น่าจะประมาณสักแสนล้านเหรียญแล้วมั้ง
4: โอ้
5: แล้วเรานี่ทำนาทั้งประเทศนะเกษตรของเราเนี่ยทั้งประเทศเนี่ย
4: เ
5: พิ่งมีประมาณสัก 9%ของ GDP ของเราก็ประมาณสัก 500,000 ยังไม่ถึงแสนล้านเหรียญเลยแล้วเราทำเกษตรตั้ง330ล้านไร่นะโอ้โหนี่ก็ไปตั้งครึ่งค่อนประเทศสวิตเนี่ยประเทศกระติ๊ดแล้วผมก็เลยไปผมถึงเอ๊ะทำไมคนสวิตเขารวยมาดูแล้วเพิ่งไปดูไปรู้เขาว่าคนสวิสเนี่ยทำอะไรเขาจริงจังมากคุณสุทธิชัยเขาทำอะไรด้วยตัวเองนี่จะไปหาแม่บ้านจะไปหาคนใช้อะไรในสวิสไม่มีนะเขาคือคนทำตัดสวนซ่อมบ้านผมนี่เจอคนสวิสคนหนึ่งซึ่งผมพอดีไปดูรถเขามาเนี่ยโอ้โหนี่เหลือเชื่อเลยรถของเขานี่อายุประมาณสัก70ปีแล้วปรากฏว่าเขาทำสะอาดมากทั้งที่นั่งทั้งเครื่องยนต์ทั้งอะไรโอ้โหนี่เหลือเชื่อจริงๆนี่ถามว่าโอ้เขาทำได้ยังไงแล้วผมไปถึงที่ห้องทำงานของเขานะเขาจัดเป็นระเบียบแล้วเขาต้องทำงานอยู่คนเดียวแล้วเขาก็มีโต๊ะให้มีถ้าเกิดมีแขกมาก็ไปนั่งอีกโต๊ะหนึ่งแต่หัวชนกันหน้าชนกันแล้วเขาทำทุกอย่างพิมพ์เองจัดไฟล์เองทำอะไรเองเช็ดพื้นเองไอของเรานี่โอ้โหถ้าไม่มีคนใช้นี่เราก็แย่ละโอ้ใช่ไห
4: ม
5: แม่เราใช้ชีวิตเป็นอาเซียเคยเดี๋ยวนี้นะหยิบอะไรก็ไม่เป็นทำอะไรก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยไอ้คนสวิตไม่คนสวิตอีทำทุกอย่างในประเทศของเขาคือคนของเขาก็คือแรงงานคนของเขาก็คือคนที่ดูแลทุกอย่างแล้วประเทศเขาดูสิเห็นไหมเราเห็นรูปที่เราไปเที่ยวสวิตอะไรต่ออะไรหรือต่างประเทศในยุโรปเนี่ยเขาปลูกดอกไม้ไว้ที่หน้าต่างก็ดีหรือที่นั่งก็ดีดอกเต็มไปเลยสี
4: สวยงามมาก
5: อันหนึ่งอันที่สองแล้วก็มาถามว่าเอ๊ะทำไมสวิตเขาเป็นได้อย่างนี้เพราะหนึ่งเนี่ยเขาเป็นกลางแล้วถามว่าเป็นกลางก็เพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยถูกล้อมด้วยภูเขาเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นไอ้รถถังเนี่ยนะจากประเทศอื่นเนี่ยจะปีนข้ามสวิสมาเนี่ยปีนไม่ได้นะ ก็ทำไมล่ะเขาก็เลยไม่ได้เรียกว่าลบกับใครแล้วการที่เขาเป็นกลางเขาก็เลยไม่ค่อยเป็นศัตรูกับใครการที่เขาไม่มีศัตรูเขาเป็นกลางแล้วคนสวิสก็เป็นคนที่ละเอียดเรื่องเงินทองนี่ทำไมโอ้คนนี่ก็ชอบเอาเงินไปฝากที่สวิสเพราะรู้ว่าประเทศเขาไม่มีปัญหานะแล้วทำให้คนสวิสซึ่งเป็นคนที่เรียกว่าจริงจังฉะนั้นผมก็เลยไปมานี่ก็เลยมีความรู้สึกว่าสวิสเขาทำอะไรจริงจังฮะผมว่าเมื่อกี้ใช่ไหมเขาร่ำรวยขึ้นมาเพราะเขาทำอะไรจริงจังแล้วทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวผมไม่เคยเห็นคุณชายเห็นไหมร้านอาหารไทยในต่างประเทศเอาคนไทยทั้งหมดไป26คน
4: อ
5: ะ
4: ไม่มียากมากเพราะว่าการเข้าประเทศก็ยากแล้วการที่ใช้ธุรกิจมาอยู่ยั่งยืนก็ยากแล้วก็การที่จะมีเจ้าของที่ทุ่มเทแล้วก็รักความเป็นไทยจริงๆก็ยากส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยไปตั้งร้านอาหารเองต้นเงินทุนก็จะไม่มากแล้วก็จำเป็นต้องประหยัดแล้วก็การจ้างคนก็แม่บ้านสักคนสองคนเป็นคุกอะนะ เป็นพ่อครัวแม่ครัวที่ทำอาหารไทยได้เท่านั้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยมากสามารถมีเสียงของตัวเอง
5: ผมก็เลยวันนี้ก็เลยหอบเอาเรื่องที่ไปเจอส่วนหนึ่งที่กลายเป็นสะท้อนเห็นว่าคนสวิสทำอะไรจริงจังนี่แหละคือเป็นเหตุให้เราเห็นได้ว่าโอ้คนสวิสนี่ร่ำรวยแล้ววันนี้สิ่งที่สะท้อนมาตรงมากกว่านั้นอีกก็คือเรื่องของความละเอียด
4: ใช่
5: มีประเทศไหนที่ทำนาฬิกาได้ดีเท่ากับสวิสไหมคุณวิ
4: ชาใช่พูดถึงสวิสต้องพูดถึงนาฬิกานะ
5: ผมเนี่ยพอดีนาฬิกาผมไอซีมาเมื่อคราวที่แล้วที่โชว์ให้คุณสุทธิชัยดูนั่นสวิสนะสวิสเมกนะ
4: ว้าว
5: ซีมานะไม่ใช่ซีมาโลชั่นนะเป็นซีมาผมวันนี้พอดีไม่ได้เอามาผมใส่นาฬิกานั้นมาเขาที่เอาโชว์ให้คุณทิชัยเห็นไปครั้งหนึ่งนั่นแหละ
4: ใช่ใช่สุดยอดแล้วไปคราวนี้ไปซื้อมาเปล่าล่ะไปหามาเปล่า
5: ไม่มีแล้ววันนี้มันสตังมันดอกเบี้ยต้องไปจ่ายดอกเบี้ยแบงก์เลยวันนี้นี่ตั้งแต่ได้พูดจริงๆนะเนี่ยอยากจะคุยให้แฟนรายการฟังด้วยว่าผมเนี่ยปีนี้ก็74แล้ว
4: 74เอง
5: ทำมาหากินตั้งแต่อายุประมาณ24เปิดบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวนะปรากฏว่าถึงยันวันนี้นะส่วนตัวนี่ยังติดหนี้อยู่เลย
4: เอ้ยก็จะเชื
5: ่อจริงๆ
4: เ
5: อ้ยแหมนี่ยายุนเราคุยกันเรื่องจริงๆผมเนี่ยตอนนี้ปีหนึ่งจำจ่ายดอกเบี้ยเยอะฉะนั้นตอนนี้ก็ต้องเข็มไว
4: ้
5: ซื้ออะไรเรื่อยๆไปคุณพี่ชาวนี้ตั้งแต่รู้จักกันมาเนี่ยคุณพี่ชายเห็นผมใส่แหวนใส่นาฬิกาอะไรเรื่องแพงๆไหมคราวที่แล้วให้เห็นซีมานั่นเรือนละ 8,000 บาทซื้อที่สีลมแล้วไม่ใช่อะไรจริงๆแล้วก็สวยแล้วก็เขาก็วิ่งได้ดีวิ่งได้ตรงเป๊ะเลยไม่เคยต้องไปปรับเลยสวิตนี่เขาเก่งมากเขาทำอะไรที่มันละเอียดทำอะไรที่มันเป็นของที่มีเทสฉะนั้นผมก็เลยวันนี้โอ้โหประทับใจสวิสมากผมก็มีลูกน้องเป็นสวิสชื่อคลาวเดียทำงานกับผมมาตั้ง20กว่าปีแล้วมั้งหรือ10กว่าปีเยอะเลยเขาก็เป็นคนแบบเรียบร้อยเห็นแล้วก็ยิ้มแบบขี้อายขี้อายไม่เหมือนสาวอเมริกันนะสาวอเมริกันเนี่ยคุณสุริชัยเห็นมีขี้อายไหมตอนที่คุณสุริชัยไปอเมริกา
4: ไม่อเมริกาสาวอเมริกันก็จะกล้าวแรงเนี่ยอะไรก็ผงผางออกมาแต่สาวสวิสนี่นิ่มแบบไทยๆเลยล่ะ
5: เขาหวานด้วยนะไม่ใช่นิ่มอย่างเดียว
4: หวานด้วยล่ะ
5: โอ้ผมเห็นคนสวิสเนี่ยยิ้มแล้วเราให้ความรู้สึกว่าดีอ่ะผมยังคิดไปแล้วผมยังอยากจะย้ายไปอยู่สวิสเลยนะเนี่ยเนี่ยอยากจะกลับเป็นหนุ่มอีกสัก30ปีนะ
4: จะไปทำอะไรที่สวิส
5: ผมก็อาจจะไปทำมาหากินตามที่ผมจะทำได้ไปถึงคือที่เนี่ยไปถึงผมก็ไปดูรถไงไปดูรถไปดูลาไปดูอะไรอาจจะทำเรื่องรถลาอะไรต่ออะไรผมไปดูรถมาหลายคันเหมือนกันเออสนุกมากเออแล้วก็โหผมไปดูรถที่เขาบอกมานะเขาบอกว่าโอ้สวิตเนี่ยไม่ได้โดนระเบิดเออ
4: จงสงคราม
5: เออสงครามเขาไม่ได้โดนระเบิดเลยผมก็เลยโอ้เขาบอกว่าถ้าเนี่ยเขาก็มีรถโบราณโบราณเดี๋ยวผมให้ดูเล่นๆสักคันหนึ่งไปดูกันผมก็ไปดูเขาอย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรนะ
4: ไปซื้อมาป่ะ
5: นิดๆหน่อยหน่อยเพราะว่าไปดูแล้วเราก็โอ้โหเกิดอารมณ์นะ
4: เกิดอารมณ
5: ์อารมณ์เนี่ยดูที่เป็นยังไง
4: เอาที่ออกเรือเก่าคลาสสิกเก่านี
5: ่เห็นไหม
4: วินเทจนะเนี่ยวินเทจนะโรลส์รอยซ
5: ์เห็นไหมอันนี้ดูแล้วเป็นไง
4: ซื้อกลับมาป่ะล่ะ
5: ยังไม่ได้อะไรเราก็ไปดูพอติดหนี้เยอะไง ไปงวดนี้ก็ไปเที่ยวไปดูแล้วเห็นไหมคุณทิชัยเห็นไหมว่าโอ้โหเขาดูแลรถโอ้โหสะอาดไหมเนี่ยดูสิล้อขนาดล้อนี่ยังทำซะนี่แหละคือความเป็นสวิสความเป็นสวิสของเขานี่มันทำให้ผมนี
4: ่
5: รู้สึกเลยบอกเอ๊ะทำไมคนไทยเราไม่เป็นแบบสวิสบ้างวะ
4: ผมไปขึ้นดูให้แผนที่ดูว่าเราพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์คนดูจะได้ดูออกว่าประเทศเพื่อนบ้านของสวิตเซอร์แลนด์มีประเทศอะไรใกล้ๆเขาพูดภาษาอะไรก่อนคุณวิกรม
5: มีเยอรมัน
4: เขามีภาษา
5: สวิส
4: มีไหม
5: ก็ภาษาสวิสมีภาษาสวิสแต่ด้วยความที่เขาเนี่ยไปติดกับชาวบ้านเขาหมดเลยไง
4: นั่นน่ะสิ
5: ติดชายแดนเยอรมันอีก็พูดเยอรมันไปติดแถวฝรั่งเศสอีก็ไปพูดฝรั่งเศส
4: ใช่มีอิตาลีฝรั่งเศสเยอรมันใช่ไหมแล้วออสเตรียด้วยใช่ไหมครับ
5: ออสเตรียเขาก็พูดภาษาเยอรมันใช่ไห
4: ม
5: ก็ที่สิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยที่มาคุยเรื่องสวิสเนี่ยจริงๆแล้วก็ประทับใจแล้วเราก็คิดว่าเออเขาเป็นตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีที่ผมเนี่ยต้องกลับมาแล้วต้องมาคิดปรับปรุงตัวนะต้องพูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนมากกว่านี้
4: อ
5: ีกผมเคยถามคุณวิชัยว่าเนี่ยยังกับไปสวิสเนี่ยโอ้ยความปลอดภัยเขาดีมากเอ้าคุณวิชัยนี่กล้าให้ลูกสาวขี่มอเตอร์ไซค์ไปข้างนอกกลางคืนดึกๆเดินๆไห
4: ม
5: ใช่ไหมสิงคโปร์คุณวิชัยกังวลไห
4: ม
5: ใช่ปะจะกลัว
4: ผมเดินในญี่ปุ่นกับเดินถึงสิงคโปร์เดินกี่โมงกี่ยามก็ได้ใช่ไหม
5: ญี่ปุ่นก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่เราควรจะต้องศึกษา
4: ไอ้ตอนหนุ่มๆผมไปญี่ปุ่นนะเดินกลางโตเกียวตีสองตีสามหน้าตาเฉยเลย
5: โอ้ไปทำอะไรมาดึกๆอย่างนั้นเน
4: ี่
5: ย
4: โอ้ยมีเพื่อนฝูงรุ่นตอนนั้นยังวัยรุ่นนี่แหมมันต้องกลางถนนไปกินส้มกินซ่าใช่ไหม
5: ไปซ่าแล้วกินซ่าเนี่ยไปเราซ่าก
4: ินซ่าเลยไปซ่าแถวกินซ่าเลย
5: โอ้นี่เลยเอ้าแล้วทำไมชาวบ้านเขาทำได้เป็นได้อย่างนั้นนะ
4: อืม
5: นะ
4: อืม
5: คุณชัยคิดว่าทำไมเราทำไม่ได้ในเมื่อเราก็มีต้นแบบเรามีตัวอย่างใกล้บ้านเราไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นไต้หวันหรือแม้กระทั่งวันนี้จีนไอ้เรื่องความปลอดภัยเรื่องความขยันเป็นระเบียบเนี่ยผมมองจีนตอนนี้เป็นระเบียบมากมากมากมากไม่เห็นเด็กแว้นนะไม่เห็นคนไอ้เด็กชอบเอาไอ้สีมาพ่นอ่ะตามกำแพงอ่ะ
4: ไม่มีไอ้ที่จะไปเที่ยวจะฉีดอะไรตามกำแพงเนี่ยนะ
5: เออแล้วชอบไปเอาไอ้อะไรท่อไอ้เสียมาปรับแล้วไปชอบไปยืนอยู่หน้าปากซอยไปอะไรไ ไปแซวสาวเออน้องสวยน้องมีแฟนหรือยัง
4: นั่นนั่น
5: เป็นอะไรพวกนี
4: ้วัยรุ่นเขาต้องมีนิดหน่อยมั้ย
5: พวกอย่างที่มันไม่ค่อยมีนะอยู่ในเมืองจีนไอ้พวกจิ๊กโก้หน้าปากซอยอ่ะผมถามว่าเขาก็คุยบอกว่าเออไอ้ที่เขาไม่มีเนี่ยเพราะเขาปราบอย่างเต็มที่แล้วบอกว่าไอ้พวกที่ปราบแล้วมันหนีมาเนี่ยนะมันก็หนีออกจากประเทศมันแล้วมาอยู่เมืองไทยนี่แหละโ
4: อ
5: ้ผมบอกไอ้ที่เรานี่เป็นที่หลบของพวกจิ๊กโก้เออเอ้าทำไมเราคุณนิชัยดูสิทำไมชาวบ้านก็ทำได้แต่เราทำไม่ได้มันเป็นเรื่องอะไรที่นะผมฟังแล้ววันนี้ก็เลยเอาเรื่องนี้มาฝากไงว่าโอ้มันน่าเสียดายจริงๆนะ
4: มีปมด้อยใช่ไหมเราหรือว่าเราขี้เกียจเราบอกมันยากว่ะมันต้องขยันมากว่ะแล้วมันต้องทำงานหนักว่ะถ้าเป็นอย่างสวิตเซอร์แลนด์มันทำงานหนักอ่ะพรุ่งนี้เครียดอ่ะเราไม่ต้องการเครียดเราต้องการสบายสบายแล้วมันยากเราไม่อยากทำอ่ะเราอยากทำอะไรที่ง่ายๆอ่ะมีไหม
5: ก็นี่ไงก็เป็นอย่างนี้คิดแบบนี้เป็นอย่างนี้ทำแบบนี้เนี่ยเราก็เลยกลายเป็นประเทศไทยเราวันนี้ปีนี้เดี๋ยวนี้ตอนนี้เฉลี่ยปีนี้คุณทิชัยคิดว่า GDP เราจะโตประมาณเท่าไหร
4: ่ปีนี้เหรอ 2%
5: เนี่ย 2% โอเค 2% ผมวันนี้เจอพวกไอ้มาเลเซียเขาบอกเขาโต 5% กว่าม
4: าเลเซีย 5%
5: เออ 5% กว่าแล้วผมว่าเวียดนามนี่เขากะจะ 10% ใช่ไหม
4: ใช่
5: น่าจะสัก9% โอ้แล้วเวียดนามโอ้เวียดนามนี่เขาก็กะเพิ่มไปเรื่อยโอ้โหแล้วถามว่าทำไมเขาทำได้เอ๊ะเราทำไมมันจะไปบอกว่าตัวเลขอันนี้มันไม่ได้สะท้อนอะไรยังไงไม่จริงอ่ะก็เราก็ทำไมดูที่ไอ้เวียดนามเขารายได้ต่อหัวจีนรายได้ต่อหัวโอ้โตมากมากแล้วทำไมเราไม่โตก็เพราะนี่ไงที่เราอะไรก็ไม่รู้มีแต่ข้ออ้าง

0: ว่าอย่างวิศวกรเนี่ยนะเลยไปพูดระหว่างใครไปพูดใช่ไหม
1: พูดคราวนี้ไปพูดนั้นผมก็ไปพูดบอกว่าเนี่ยผมบอกว่าพุทธศาสนานะ
0: อ
1: ีก 30-50 ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่าอาจจะไม่มีเหลือแล้วนะ
0: โอ้โหพูดกันเลยเหรอ
1: เออ
0: พูดกันเลยเหรอโอ้โหตกใจกันใหญ่พวกพระทั้งหลายแหละ
1: เออเขาเงียบเลย
0: เงียบเลย
1: ทำไมวันนี้คารวาสมาพูดดูถูกสถาบันของฉันได้ยังไง
0: เออ
1: ผมก็บอกกับเขาว่าทุกคนเนี่ยเชื่อไหมที่ผมพูดอย่างเนี้ยเพราะว่าผมคิดว่าถ้าวันนี้เนี่ยนะถ้าผมจะไปค้นกุฏิของพระทั้งหมดเลยนะในประเทศไทยทีเดียวพร้อมกันเลยเนี่ยโดยที่เจ้าของกุฏิไม่รู้ตัวเนี่ย
0: ไม่รู้ตัวมาก่อนเนี่ยนะ
1: ผมถามว่าเราจะเจออะไรในกุฏิของสงฆ์ผมเนี่ย
0: อันตรายเว้ยอันตรายเว้ยวิกรมทำอย่างนี้อันตรายเกินไป
1: ไม่ใช่อันตรายไอ้นี่ผมพูดมาต้องเป็น10ปีแล้วผมบอกว่าอีก 30-50 ปีแต่วันนี้สงสัยอาจจะไม่ถึงแล้วมั้งขนาดพระนะคุณดุลิชัยขนาดพระเนี่ยยังเป็นอย่างนี้เอาแล้วเราจะไปพึ่งอะไรได้ในประเทศไทยล่ะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นี่แหละก็เลยเอาเรื่องมาฝาก
0: สิงคโปร์เป็นสองประเทศเล็กๆที่สร้างเป็นตัวอย่างว่าคุณไม่ต้องใหญ่โตนะคุณก็ประชากรคุณอาจจะสวิตเซอร์แลนด์มี9ล้านสิงคโปร์มี5ล้านเนี่ยนะแต่เขาสร้างความยิ่งใหญ่ขึ้นมาด้วยความขยันขันแข็งและด้วยการมีวินัยใช่ไหมระเบียบวินัยด้วยนะ
1: ปกนี้นะเราเห็นมาเมื่อมันเป็นในแบบอย่างนี้ทั้งประเทศเนี่ยคุณนิชัยคิดว่าใช่ไหมว่าโอ้ยมันทุกอย่างดีสุดแล้วว่าเขาเป็นต้นแบบว่าเขาทำกันยังไงแล้วทำไมเราไม่ทำก็เพราะว่าเราหลอกตัวเองเราไม่มีความกล้าหาญไม่มีความมุ่งมั่นใช่ไห
0: ม
1: ถ้าเรามีความกล้าหาญนะเราต้องทำได้อย่างเขาแล้วไม่ต้องเป็นดีกว่าเขาหรอกเอาว่าทำได้อย่างเขาก็พอแล้วไหมนะคุณนิชัยนี่แหละก็เป็นเรื่องเอามาฝากกันเฉพาะที่ไปเที่ยวที่สวิสมาน
0: ี่แหละครับคุณวิกรมวันนี้อยู่ที่เมืองจีนแล้วก็ได้กลับมาจากยุโรปจะได้พูดคุยไล่เราฟังว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วประเทศไทยขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่สร้างสันติภาพของโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็คร
1: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีความสำคัญเพราะเป็นเวทีที่นานาประเทศจะได้ร่วมกันวางแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งและสันติภาพของโลก
5: นายศิริศักดิ์ ควงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าภารกิจของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN มีความมั่นคงเข้มแข็งและเกิดสันติภาพรวมถึงเกิดการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าจะสามารถสนับสนุนและมีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้ตลอดจนการอภิปรายนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนซึ่งคาดว่าอาจจะมีการพูดคุยถึงสถานการณ์ของไทยและกัมพูชาด้วยผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีมติเอกฉันท์ยกคำร้องกรณีผู้สมัครสว.กลุ่ม9กทม108คนถูกร้องเรียนเรื่องการลงคะแนนและการขาดคุณสมบัติหลังไต่สวนแล้วไม่พบหลักฐานการกระทำผิดสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ออกเอกสารข่าวเผยแพร่มติที่ประชุมกกต.ในการประชุมเมื่อวันที่21กันยายน2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ยกคำร้องในสำนวนการไต่สวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดกรุงเทพมหานครของกลุ่มที่9ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME จำนวน108คนโดยกรณีดังกล่าวเป็นการร้องเรียนใน2ประเด็นหลักคือประเด็นแรกขอให้ตรวจสอบกรณีผลการนับคะแนนพบผู้ได้ศูนย์คะแนนเป็นจำนวนมากซึ่งเข้าข่ายการลงคะแนนโดยไม่เลือกตนเองและอาจมีลักษณะอำพรางตนเข้ามาเป็นผู้สมัครและประเด็นที่2คือข้อสงสัยว่าผู้สมัครจำนวนมากอาจไม่ได้เป็นผู้ประกอบกิจการ SME จริงแต่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างซึ่งควรต้องสมัครในกลุ่มอาชีพอื่นจากการไต่สวนและพิจารณาข้อเท็จจริง กกต.เห็นว่ากรณีดังกล่าวยังไม่ปรากฏหลักฐานที่ฟังได้ว่าเป็นการกระทําอันฝ่าฝืนกฎหมายหรือเป็นเหตุให้การเลือกตั้งมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2561จึงมีมติให้ยกคำร้องดังกล่าวรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพร้อมสานต่อแนวทางแปรรูปปลาหมอคางดำเป็นปุ๋ยชีวภาพช่วยลดต้นทุนเกษตรกรและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
0: นายสันสนะสุริยะโยธินรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยธ.กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญว่าที่ผ่านมากยธ.ได้ใช้แนวทางโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ Cellular Economy โดยนำโปรตีนจากปลาหมอคางดำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยจุลินทรีย์เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่เกษตรกรชาวสวนยางโดยได้จัดสรรงบประมาณไว้ตั้งแต่ปี2567วงเงินประมาณ50ล้านบาทมาดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องและมีความพร้อมในการสนองนโยบายของภาครัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาได้มีการติดตามผลและรณรงค์ให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำในสวนยางมาอย่างใกล้ชิดซึ่งในปีงบประมาณ2570กยธ.ยังมีแนวทางที่จะนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพปุ๋ยชีวภาพจากปลาหมอคางดำซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้รับประโยชน์ทั้งในด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์และกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศชวนันท์มาลีรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ื่อสารสาระสร้างสรรค์สังคมบุรีรัมย์รื่นรมย์วิทยุกรมประชาสัมพันธ์สวทบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ
1: ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
2: บุรีรัมย์มีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เรียนจบแล้วมีโอกาสได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: ที่นี่สอนภาษาญี่ปุ่นสอนทักษะชีวิตและฝึกการใช้ชีวิตเพื่อสร้างคนทำงานคุณภาพมาตรฐานญี่ปุ่นให้ต่อยอดการทำงานได้ตลอดชีวิตใช้เวลาเรียนเพียง8เดือนก็ได้ไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น
3: wow.
2: พร้อมรับเงินเดือนสูงนายจ้างออกทุนให้ฟรีค่าตั๋วเครื่องบินดูแลเหมือนครอบครัวแล้วที่นี่คือสถาบันพัฒนาชีวิตสู่ความยั่งยืน AIU เปิดโอกาสให้ผู้ที่จบม.6ขึ้นไปหรือเทียบเท่าอายุ 18-30 ปีให้เปลี่ยนอนาคตตัวเองสถาบัน AIU เปิดรับสมัครแล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดโทร064-151-5383
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ชุมชนวัดตะเหล่งตำบลหนองปล่องอำเภอชำนีจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษประจำปี2569ภายใต้แนวคิดชุมชนตะเหล่งชาติพันธุ์ขแมลือบูชาบรรพบุรุษแซนโดนตาใบเบ่นใบบัตตบอสระหว่างวันที่10-11ตุลาคม2569วันเสาร์ที่10ตุลาคมภาคเช้า 6:09 นพิธีบวงสรวงเส้นไหว้บรรพบุรุษเบื้องหน้าพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณภาคบ่าย 13:09 นพิธียกธงใบเบนการแสดงรำถวายมือโดยลูกหลานในชุมชนและพิธีแห่กระจือโดนตาใบเบนใบบัตตบัตวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมภาคเช้า 7:00 นพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในประเพณีแซนโดนตาภาคบ่าย 13:00 นพิธีประกอบสังฆกรรมลงอุโบสถร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยสาขานางรองเลขที่บัญชี373-062-4407ชื่อบัญชีวัดตะเหล่งสอบถามรายละเอียดโทร081-074-4965แซนโดนตาใบเบนใบบัตตบัตสืบสานประเพณีขแมลือสร้างความกตัญญูและความสามัคคีในชุมชน
5: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์กระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 101.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะ
6: บอกกล่าวเล่าแจ้งพบกันหลังข่าว 6 โมงเช้าที่สวท.บุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์

ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งค่ะเช้าวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะและช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์เช้าวันนี้อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคที่อยู่กับเราในวันนี้ค่ะคุณวีรยุทธการบรรจงมาช่วยดูแลทางด้านเทคนิคให้รายการของเราดำเนินไปอย่างราบรื่นเช้านี้ขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราด้วยดีเสมอมาและที่สำคัญต้องขอบคุณไปยังผู้ดูแลหอกระจายข่าวทุกๆหมู่บ้านเจ้าของสถานีวิทยุทุกๆสถานีที่เสียสละตื่นแต่เช้ามารับสัญญาณรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่พี่น้องประชาชนบ้านเรานั่นเองค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียนะคะเช้าวันนี้มาดูในส่วนของสภาพอากาศภาคอีสานบ้านเรากันก่อนค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเรานะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะซึ่งในช่วงตั้งแต่วันนี้นะคะคุณผู้ฟัง23ถึง27กันยายนนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ70ถึง80ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักบางหนักมากบางพื้นที่เนี่ยในช่วงวันที่23ถึง25กันยายนนะคะหลังจากนั้นค่ะในช่วงวันที่28กันยายนเนี่ยจะมีฝนฟ้าคะนองลดลงอยู่ที่40ถึง60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะซึ่งก็ในส่วนของพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเราเนี่ยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้เนี่ยก็มีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ประมาณ 40-50% ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิสูงสุดวันนี้31องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะคะช่วงนี้ก็มีในส่วนของประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็เมื่อคืนนี้ถ้าใครได้ติดตามข่าวสารเนี่ยก็จะเห็นว่าหลายมีบางพื้นที่แถวๆทางชลบุรีทางอะไรเนี่ยเขาก็เริ่มมีน้ำท่วมกันแล้วนะคะซึ่งก็ถ้าหากว่าใครมีลูกหลานเนาะบ้านเราเนี่ยทำงานอยู่แถวชนแถวอะไรกันเยอะเนี่ยเมื่อคืนนี้เห็นเพื่อนเนี่ยก็โพสต์ก็น้ำท่วมเหมือนกันนะคะก็ฝากความห่วงใยเนาะหรือว่าได้ฟังข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนไปยังลูกหลานที่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพเองนี่ก็มีฝนตกแล้วเนี่ยเราก็ยังกังวลกันอยู่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวจัดรายการเช้าเสร็จก็จะไปกรุงเทพเหมือนกันหลายวันนะคะคุณผู้ฟังก็กังวลอยู่ในเรื่องของฝนเนาะแต่ในส่วนของบุรีรัมย์เราก็เจอฝนเช่นเดียวกันแต่ว่าในเรื่องของน้ำท่วมน้ำอะไรเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาเหมือนภาคอื่นๆเขานะคะคุณผู้ฟังนะเหมือนจังหวัดอื่นๆนอกบ้านเราเนี่ยก็อาจจะมีบ้างในส่วนของการระบายไม่ทันนะคะแต่ว่าคงไม่ถึงขั้นท่วมเหมือนที่อื่นๆเขานะคะฉะนั้นพี่น้องเราก็ติดตามข่าวสารก็ขอให้ระมัดระวังนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมแต่ว่าอย่าตื่นตระหนกตกใจมากจนเกินไปนะคะอันนี้ก็มีการประกาศออกมาจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันเนาะก็ฝากแจ้งเตือนไปถึงพี่น้องประชาชนบ้านเราด้วยนะคะวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี69หลังจากที่มีการประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาก็มีความคืบหน้าความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มาฝากกันด้วยนะคะเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามรับฟังกันนะคะในรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราในเช้าวันนี้นะคะก็สำหรับรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราวันช่วงวันจันทร์วันอังคารนะคะก็พบกับคุณเรวดีหงสากุลนะคะแล้วก็พุทธพฤหัสนะคะก็อยู่กับดิฉันพิมพกาอุ้ยรำนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเดี๋ยวทักทายทางเฟซบุ๊กไลฟ์กันก่อนที่จะไปพูดคุยถึงเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวทักทายพี่น้องเราก่อนเนาะเราฟังกันอยู่พื้นที่ไหนกันบ้างนะคะทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้ก็
ไม่ได้เจอกันเนาะ 2-3 วันที่ผ่านมานะคะก็เลยเดี๋ยวทักทายกันก่อนคุณผู้ฟังเช้าวันนี้ทักทายไปยังป้าลิมหานชนะนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ทุกวันเลยนะคะทักทายกันเข้ามาทุกวันขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ทักทายไปยังพี่วรรณากฎมัชชาค่ะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะกับข่าวสารดีๆนะคะเราฟังอยู่ที่ชอบประกาศนะคะทักทายพี่สุเถียนทองคำด้วยนะคะทักทายพี่เหมือนสุขล้อมค่ะสวัสดียามเช้าค่ะป้าคุณแม่อำนวยนาคินชาติด้วยนะคะกำนันณรงค์ผลเจริญค่ะสวัสดียามเช้าที่ตำบลเมืองไผ่อำเภอกระสังเนี่ยไม่มีฝนตกเลยนะคะอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะทักทายไปยังพี่ผู้ใหญ่ประคองประคองสุขนะคะเช้าวันนี้เปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องบ้านตะแบกตำบลสูงเนินได้รับฟังข่าวสารกันอีกเช่นเคยเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีนะคะทักทายไปยังพี่เหมือนจันปริธารัมค่ะทักทายไปยังคุณลุงบุญเหลือใจรำนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ทาง Facebook นะคะจากทางหมู่2ตำบลบัวทองเช้านี้ก็ท้องฟ้านะคะท้องฟ้าอากาศท้องฟ้าโปร่งนะคะทักทายไปยังพี่ก่อมิวันรามพี่สุนทรสมานทองด้วยนะคะทักทายพี่ทับนะคะสวัสดียามเช้านะครึ้มครึ้มนะที่บ้านโพทองตำบลพระครูนะคะหมู่12ไม่ได้ทักทายนานเลยนะคะ Facebook โดนแฮกนะคะว่าอย่างนั้นเนาะก็วันนี้ทักทายเข้ามาขอบพระคุณมากๆเลยทักทายพี่สยามชัยฉิมมารีด้วยนะคะทักทายพี่สยามชัยบอกว่าวันที่26มีเพลงสัญจรที่ตำบลโคกสนวนวัดทุกตำบลเนี่ยมาร่วมกันนะคะทำบุญเชิญชวนทุกท่านเลยมาร่วมทำบุญด้วยกันนะคะที่วัดโคกสนวนชำนินะคะทักทายพี่เพชรดาสุนทรค่ะผู้ใหญ่เพชรดาสุนทรหมู่6บ้านหนองกกตำบลพระครูสวัสดียามเช้านะคะทักทายพี่วัชระพงษ์ปรีรัมค่ะสวัสดียามเช้าเช่นเดียวกันนะคะรับฟังอยู่ที่ตำบลบ้านบัวค่ะทักทายป้าลำรวยอุตปานะคะติดตามรับฟังอยู่ทางเทศบาลหินเหล็กไฟคูเมืองนะคะทักทายคุณแม่บุญเรียนที่รักนะคะสวัสดียามเช้านะเช้านี้อากาศแจ่มใสดีแม่ก็กำลังจะไปวัดนะคะไปทำบุญที่วัดป่าชัยมงคลนะคะผู้ใหญ่ไก่กมลชนกเจนถูกใจค่ะเปิดหอกระจายข่าวเช่นเคยจากบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะคะสัญญาณชัดเจนดีนะคะเช้าวันนี้นะคะเปิดหอกระจายข่าวให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังกันทุกวันเลยนะคะผู้ใหญ่ไก่เนาะทักทายพี่ดิเรกสรวนสันค่ะทักทายพี่สากลเจียวรำพี่ส่งพาพันนะคะเช้านี้อากาศสบายดีนะคะฟังเป็นประจำเลยแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์งานเพลงสัญจรที่วัดสำโรงโนนเข่งนะคะในวันที่24กันยายนนะคะก็ขอเชิญชวนผู้ใจบุญไปร่วมทำบุญด้วยกันนะคะรายงานจากทางตำบลหนองตาดนะคะทักทายพี่อริยาบุญรอดรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะพี่สงกรานโสภานะคะสัญญาณชัดเจนดีเปิดหอกระจายข่าวทุกวันเลยยกเว้นมันพระนะคะจากผู้ใหญ่สงกรานโสภาอยู่ทางหมู่1ตำบลโคกสะอาดนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่ทักทายพี่สุวัจนีประรมรำนะคะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้อากาศเย็นสบายดีนะช่วงนี้อยากให้นำในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐเรื่องบัตรสวัสดิการโครงการไทยช่วยไทยเนาะที่ใช้มาแล้วว่าจะได้ใช้ต่อแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะพ่อแม่พี่น้องบางคนก็ยังสับสนอยู่เพื่อความเข้าใจตรงกันเนาะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีในเรื่องของการพูดถึงกันในเรื่องของการจะได้ใช้ต่ออีก2เดือนนะคะบางคนบอกว่าเขาจะให้ใช้ต่อนะแต่ว่าให้ใช้แค่เดือนละ500บาทอ่ะเดี๋ยววันนี้เรามีความคืบหน้าจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะคะทักทายพี่ประยงจันทนามค่ะจากทางแสลงพันเนาะทางลำปลายมาสนะคะได้ข่าวว่าฝนจะตกที่บุรีรัมย์ก็ดีใจนะรอฝนอยู่อยากจะให้มาตกที่หมู่บ้านของตัวเองเนาะพี่ประยงเนาะนะคะทักทายป้าวินทาวสำราญใจด้วยนะคะป้าวินทาวรับฟังอยู่ที่วัดอินทรวนารามเหมือนเดิมนะคะทักทายค
ุณแม่ชวนชมสารรำนะคะฟังอยู่ที่บางกรวยขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณแม่ที่ติดตามรับฟังนะคะทักทายพี่อภิรักษ์แสงหิรันด้วยนะคะติดตามรับฟังกันอยู่ที่ทางตำบลสะเดาอำเภอนางรองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทักทายไปยังพี่อีทสอนประโคนค่ะสวัสดียามเช้านะคะติดตามรับฟังกันอยู่นานๆทีจะได้ทักทายกันแต่ฟังทุกวันเลยนะผู้ใหญ่บ้านเปิดให้ฟังฟังตั้งแต่เป็นผู้ใหญ่บ้านเองเนาะจนไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังฟังอยู่ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะผู้ใหญ่บ้านคนต่อมาที่สานต่อนะคะขอบพระคุณมากๆเลยทักทายมีชัยมิวสิกนะคะสวัสดียามเช้านะคะที่หนองม่วงบ้านม่วงเหนืออ่ะขออภัยบ้านม่วงเหนือวันนี้เนี่ยขอเชิญพี่น้องในชุมชนออกไปเตรียมสถานที่เพื่อเตรียมงานปฏิโมกข์สามัคคีของสายธรรมยุทธจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพระสงฆ์จะเดินทางมาประมาณ500รูปขอเชิญพี่น้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพโรงทานทำบุญร่วมกันนะคะที่บ้านม่วงเหนือนะคะทักทายพี่บุญจันทร์ทองสุดจากทางตำบล2ห้องด้วยนะคะทักทายกันเข้ามานะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังกันอยู่แล้วก็ทักทายกันเข้ามาในเช้าวันนี้ทักทายกันไม่ครบไม่หมดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะมาดูเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้าวันนี้แล้วก็พี่น้องเราก็ถามถึงกันหลายคนเลยทีเดียวนะคะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ฟังล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะกับการประชุมครม.ไฟเขียวแล้วนะคะในเรื่องของการทบทวนเกณฑ์สวัสดิการแห่งรัฐปี69ลดในเรื่องของเงื่อนไขที่อาจจะทำให้คนเนี่ยเดือดร้อนหลุดสิทธิ์นะคะแล้วก็ประกาศผลในสิ้นเดือนนี้ค่ะวันที่30กันยายน2569อีกแค่มีกี่วันนี้เองนะคะคุณผู้ฟังคะซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากๆเลยพี่น้องเรารอกันอยู่ครม.เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสภาพความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนหลังพบว่าเกณฑ์เดิมบางประการอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเนี่ยไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติพร้อมทั้งปรับแนวทางการตรวจสอบเกณฑ์นะคะหนี้สินนะคะให้สะท้อนภาระหนี้ที่แท้จริงมากขึ้นขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์เนี่ยอยู่ที่51,678คนจะนำข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่งค่ะตามหลักเกณฑ์ที่ทบทวนใหม่แล้วก็จะประกาศผลการตรวจสอบในวันที่30กันยายนนี้สำหรับผู้ผ่านคุณสมบัติรายใหม่ก็อย่าลืมยืนยันตัวตนผ่านแอปเป่าตังหรือ5ธนาคารเริ่มใช้สิทธิ์วันที่1ตุลาคม2569นี้นะคะทีนี้เนี่ยทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะคุณผู้ฟังคะเขาก็ออกมาเผยข่าวดีด้วยนะคะที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ได้ไฟเขียวคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้กับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวะสกรแล้วนะคะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนายอัครนันท์กันกิตตินันท์ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะคุณผู้ฟังได้ออกมาเปิดเผยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือการประชุมครม.เมื่อวานนี้มีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อคืนสิทธิ์ให้แก่กลุ่มนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาและผู้เรียนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ค่ะซึ่งที่ได้รับผลกระทบนะคะจากหลักเกณฑ์เดิมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยได้กันมานะคะพอหลังจากที่มีการลงทะเบียนล่าสุดนี้เนี่ยกลุ่มนี้เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะซึ่งนายอัครนันท์ได้กล่าวว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามผลักดันนะคะเร่งผลักดันให้เกิดการพิจารณาปรับปรุงแล้วก็แก้ไขมาโดยตลอดเพื่อคืนความเป็นธรรมให้กับผู้เรียนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมีนักเรียนนักศึกษาบางส่วนที่ต้องเผชิญกับ
ทางเลือกที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นก็คือการตัดสินใจว่าจะเรียนต่อหรือรักษาสิทธิ์ด้านสวัสดิการของรัฐดีใจที่วันนี้เราสามารถนำข่าวดีเนี่ยมาบอกกับกลุ่มของนักเรียนผู้เรียนสกรได้ว่าครม.เห็นชอบแนวทางคืนสิทธิ์ให้กับพวกเขาแล้วนะคะเด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องเลือกระหว่างอนาคตทางการศึกษาของตัวเองกับสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตค่ะเราอยากให้เด็กทุกคนเนี่ยได้เรียนต่อได้มีโอกาสสร้างอนาคตของตัวเองโดยไม่ต้องกังวลว่าจะเรียนแล้วสิทธิ์ที่ครอบครัวพึ่งพาอยู่จะหายไปเพราะหน้าที่ของรัฐคือการสร้างโอกาสไม่ใช่ทำให้เด็กเนี่ยต้องเลือกว่าจะเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งสำหรับนักเรียนและนักศึกษาที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเปราะบางนะคะเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความหมายกับพวกเขามากค่ะเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและช่วยให้เด็กสามารถเดินหน้าศึกษาต่อได้เราไม่อยากเห็นเด็กคนหนึ่งต้องบอกว่าผมขอหยุดเรียนเพราะถ้าเรียนแล้วจะเสียสิทธิ์วันนี้เราพยายามแก้ตรงนี้นะคะอยากบอกกับเด็กๆว่าขอเดินหน้าต่ออย่าทิ้งการศึกษาอย่าทิ้งอนาคตของตัวเองนะคะนี่คือคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ยังได้กล่าวต่อด้วยนะคะว่าการคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้ยังถือเป็นส่วนสำคัญในการเปิดโอกาสให้เด็กที่หลุดจากระบบการศึกษาสามารถกลับเข้ามาเข้าสู่ระบบได้อีกครั้งโดยเฉพาะเด็กที่ต้องหยุดเรียนจากข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจและภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องลดอุปสรรคดังกล่าวเพื่อให้เด็กมีโอกาสกลับมาเรียนต่อแล้วก็เดินหน้าสร้างโอกาสของตัวเองได้เราไม่อยากให้มีเด็กคนไหนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะครอบครัวมีภาระหรือว่ากังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ะวันนี้เนี่ยเมื่อมีแนวทางที่จะช่วยลดภาระได้ก็อยากจะให้เด็กที่หลุดออกจากระบบไปแล้วกลับมาเรียนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าโอกาสทางการศึกษาไม่ควรหมดไปเพียงเพราะว่าข้อจำกัดทางเศรษฐกิจนะคะทั้งนี้เนี่ยการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการทบทวนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้การพิจารณาคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงแล้วก็ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ผู้เรียนที่มีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นข่าวดีเลยสำหรับกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะแล้วก็ผู้เรียนสกรนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปนะคะก็ตอนนี้ได้สิทธิ์กลับมาคืนแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวรอในเรื่องของการพิจารณากันในวันที่30กันยายนนี้นะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการเตรียมแสดงบทบาทในเวที UNGA 81นะคะในเรื่องของประเด็นสันติภาพสิทธิมนุษยชนพร้อมกับจับตาหารือปมกัมพูชาด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องนี้นะคะนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ค่ะคุณผู้ฟังที่จะเกิดขึ้นที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจะมีเรื่องไหนที่ไทยนำไปพูดคุยในเวทีดังกล่าวเป็นพิเศษหรือไม่นะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพิ่งเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็จะเข้าร่วมพิธีเปิดโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ซึ่งจะเกี่ยวกับว่าจะทำอย่างไรให้ UN เนี่ยมีความเข้มแข็งแล้วก็เกิดสันติภาพรวมไปถึงการพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งถือเป็นเสาหลักสำคัญของ UN นอกจากนี้ค่ะประเทศไทยจะต้องดูบทบาทว่าเราจะสามารถสนับสนุนแล้วก็มีมุมมองอย่างไรกับสิ่งเหล่านี้รวมไปถึงการพูดถึงประเทศไทยกับภูมิภาคต่างๆในโลกโดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนที่มีประเทศเพื่อนบ้านที่เรายังต้องดูในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็คาดว่าอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของกัมพูชาด้วยแต่ตอนนี้ข้อมูลยังไม่นิ่งนะคะส่วนประเด็นเรื่องชุดไทยที่กองประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ได้นำภาพถ่ายประวัติศาสตร์สตรีไทยสมัยรัชกาลที่5ไปใช้บนเวทีและอ้างว่าเป็นราชสำนักเขมรโบราณที่เมื่อวานนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการแถลงข่าวแล้วนั้นนะคะนายศิหศักดิ์กล่าวว่าส
จริงๆแล้วเราก็ไม่เคยไปยุ่งกับเขาเลยนะคะไม่เคยไปยุ่งกับของเขาซึ่งของประเทศไทยก็มีรากฐานของเรามีประวัติมายาวนานมีเอกลักษณ์ของเราจึงมองว่าการที่กัมพูชาเอาภาพของไทยไปใช้บนเวที Miss Universeการกระทำเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมค่ะเขาก็มีของเขาก็ไม่น่าจะมายุ่งกับของเราทางนี้นะคะกระทรวงวัฒนธรรมก็พยายามที่จะไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางความสัมพันธ์ด้านการทูตนายศิริศักดิ์ก็ได้กล่าวว่าเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วแต่ปัญหาคือทำไมต้องมาสร้างปัญหาเหล่านี้ซึ่งบางเรื่องก็ไม่ควรที่จะต้องมีปัญหากันส่วนหลังจากนี้นะคะทหารกัมพูชายังไม่มีการแสดงท่าทีที่จะชี้แจงหรือออกมาขอโทษจะดำเนินการอย่างไรนะคะนายศิริศักดิ์กล่าวว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมจะได้ชี้แจงก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในการเอารูปของเราไปใช้ซึ่งหลังจากนี้จะต้องให้ทางกระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการไปก่อนหากมีอะไรที่กระทรวงการต่างประเทศช่วยได้ก็พร้อมที่จะช่วยนะคะคุณผู้ฟังในเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เลยแหละที่ก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการเผยแพร่ออกมานะคะกองประกวด Miss Universe กัมพูชาก็เอาในส่วนของภาพถ่ายประวัติศาสตร์ชาติไทยของเราตั้งแต่สมัยโบราณไปแอบอ้างว่าเป็นสมัยของตัวเองนะเป็นสมัยเก่าก่อนของตัวเองนะคะซึ่งก็มีคนออกมาวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะว่ากระทรวงมหาดไทยทำไมถึงไม่เห็นมีการออกมาพูดหรือว่าโต้แย้งใดๆในเรื่องนี้นะคะพอเกิดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ที่ออกมาค่อนข้างเยอะเลยทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะโดยท่านสบิดาไทยเศรษฐ์เนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงในเรื่องนี้นะคะแล้วก็พูดถึงนะคะว่าทางกัมพูชาเนี่ยจะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้างนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่มีการดำเนินการที่ไทยเราพูดไปเนี่ยก็อาจจะต้องดำเนินการนะคะขั้นเด็ดขาดนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็จริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกเขมรเคลมเนาะที่ผ่านมาเนี่ยหลายท่านก็คงจะได้ยินกันเคลมทุกเรื่องเคลมทุกอย่างเป็นของตัวเองไปซะหมดนะไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายประเพณีวัฒนธรรมแม้แต่ละครต่างๆนะคะที่ไทยแสดงก็เอาไปเคลมเป็นของตัวเองภาคภาษาเขมรกันไปคุณผู้ฟังฉะนั้นเนี่ยปัญหาบางทีเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดนะคะอย่างเขาก็มีประวัติศาสตร์ของเขาเราก็มีประวัติศาสตร์ของเราแต่ทำไมถึงยังเอาของเราไปเป็นของตัวเองอยู่อันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมานะคะอ่ะนี่ก็เดี๋ยวเราดูกันต่อไปเนาะว่าจะเป็นอย่างไรกันต่ออ่ะมาดูเรื่องของการเตรียมเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นค่ะคุณผู้ฟังคะหลายคนรอกันอยู่นะรอที่จะเรียกบรรจุกันอยู่ใครที่มีรายชื่อขึ้นไงล่ะเขาเรียกว่าเป็นรายชื่อที่รอเรียกอยู่นะคะคุณผู้ฟังของผู้ที่สอบราชการท้องถิ่นไว้จะมีการเรียกบรรจุนะคะเพื่อทดแทนยอดเพิกถอนทุจริตนะคะในวันที่19ตุลาคมนี้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาแจ้งให้ได้ทราบกันนะคะพร้อมพิจารณาการออกเกณฑ์สอบใหม่เทียบมาตรฐานกพ.เลยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะคะการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นในปี2568ที่ผ่านมาโดยระบุนะคะว่าภายในวันที่9ตุลาคมนี้จะดำเนินการโอนย้ายผู้ที่ได้รับการบรรจุในรอบ 1-3 ให้แล้วเสร็จก่อนจะเรียกผู้สอบผ่านมารายงานตัวเพื่อบรรจุทดแทนในส่วนที่ถูกถอดถอนแล้วก็ขอใช้บัญชีใหม่ทั่วประเทศในวันที่19ตุลาคมเพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ที่สอบผ่านที่ถูกลัดคิวแล้วก็ผู้ที่รอการบรรจุในรอบที่4นะคะขณะเดียวกันค่ะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำลังเร่งพิจารณามาตรการลงโทษผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาดอาทิการขึ้นบัญชีดำหรือว่าให้ออกจากราชการควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายใหม่ที่เพิ่งผ่านการพิจารณาของวุฒิสภาเพื่อยกระดับหลักเกณฑ์การสอบท้องถิ่นในอนาคตให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ากับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ซึ่งรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยยืนยันนะคะว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานการฟ้องกลับการฟ้องร้องกลับจากกลุ่มผู้ที่ถูกเพิกสิทธิ์
นะเพิกถอนสิทธิ์กว่า 4,000 คนเลยนะคะเนื่องจากกระบวนการของภาครัฐได้ดำเนินการอย่างรัดกุมโดยมีการแนบพยานหลักฐานและข้อมูลชี้แจงความผิดปกติของคะแนนให้แก่ผู้ที่ถูกเพิกถอนได้รับทราบกันอย่างชัดเจนแล้วนะคะซึ่งก็ใครที่มีรายชื่อที่เขาเรียกว่าขึ้นลำดับรออยู่นะคะก็เดี๋ยวรอเรียกนะคะรอโดนเรียกไปเลยนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีเนาะหลังจากที่เพิกถอนผู้ที่ทำการทุจริตกันไปนะคะผู้ที่สอบได้จริงๆก็มีโอกาสที่จะได้เข้ามาทำงานนะคะเรียกบรรจุนั่นเองนะคะทีนี้มาดูข่าวสารอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราก่อนที่จะไปเข้าสู่ในส่วนของข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรานะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มีท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดนะคะสวทบุรีรัมย์ของเราก็มีท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บุคลากรของสวทบุรีรัมย์เราบางส่วนนะคะแล้วก็พี่น้องกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะเมื่อวานนี้ก็ได้ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์ค่ะรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งหลายท่านก็คงจะได้เห็นข่าวการเสียชีวิตของท่านเนี่ยมาตั้งแต่วันที่11กันยายนที่ผ่านมาแล้วนะคะซึ่งท่านรองอธิบดีท่านนี้เนี่ยท่านก็มาจากท่านผู้อำนวยการเขตนะคะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่2ของเขตเราดูแล9จังหวัดของเราก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ฟังท่านก็มีโอกาสได้มาในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเราค่อนข้างที่จะหลายครั้งเลยทีเดียวก่อนที่ท่านจะขึ้นจำได้ว่าท่านมาที่บุรีรัมย์เรามาเยี่ยมรายการเล่าเรื่องเมืองแปะเราเนี่ยผ่านไปประมาณ 3-4 วันท่านก็ขึ้นรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเมื่อวานนี้ก็นำข่าวนี้มาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้วันที่22กันยายนนะคะช่วงเวลา14นาฬิกานะคะก็ในส่วนกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ได้จัดพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะท่านรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ที่วัดเมที่เมนวัดมณีวนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีค่ะคุณผู้ฟังซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็เป็นเจ้าภาพหลักนะคะในพิธีพระราชทานเพลิงศพนะคะนายชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งถึงแก่อนิจจกรรมเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมาโดยเมื่อวานนี้ค่ะก็มีท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะแล้วก็ในการนี้ค่ะนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือดร.ภัทรชรินทร์ สัมสิริพงษ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายประทีปกิรติเรขาอดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ข้าราชการบุคลากรและเจ้าหน้าที่ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานราชการอดีตผู้บริหารและก็ภาคีเครือข่ายนะเมื่อวานนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพด้วยนะเพื่อที่จะแสดงความอาลัยแล้วก็น้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์นะคะซึ่งท่านชัยวัฒน์บุญชาวฤทธิ์เนี่ยก็ท่านก็อุทิศตนนะคะให้กับงานประชาสัมพันธ์ของประเทศของเราอย่างต่อเนื่องนะคะปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคตำแหน่งสำคัญนะคะก็จะมีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหารนะคะผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์เลขานุการกรมนะคะประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีมหาสารคามแล้วก็ยโสธรรวมไปถึงผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต2จังหวัดอุบลราชธานีก่อนจะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปี2568นะคะท่านมีส่วนร่วมในภารกิจสำคัญระดับประเทศทั้งงานประชาสัมพันธ์แล้วก็พระราชพิธีสำคัญการพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์แล้วก็ภารกิจด้านการสื่อสารเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนโดยได้รับการยกย่องเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นสำนักนายกรัฐมนตรีประจำปี2564ตลอดการทำงานค่ะ
ท่านก็ยึดแนวคิดการพัฒนางานพัฒนาคนพัฒนาสื่อให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้องทันเวลาและเข้าถึงประชาชนพร้อมส่งเสริมให้บุคลากรได้คิดได้แสดงศักยภาพแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับองค์กรด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทนะคะแล้วก็อุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อกรมประชาสัมพันธ์และก็วงการประชาสัมพันธ์ของประเทศผลงานและคุณงามความดีของท่านก็จะยังคงอยู่นะครับเป็นที่จดจำของผู้บังคับบัญชาแล้วก็เพื่อนร่วมงานผู้ใต้บังคับบัญชาแล้วก็ผู้ที่เคยร่วมงานด้วยนะคะเมื่อวานนี้ก็ผู้ไปร่วมงานค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ฟังคะบรรยากาศในพิธีก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมเกียรติแล้วก็เต็มไปด้วยความอาลัยนะท่ามกลางผู้บริหารข้าราชการบุคลากรเจ้าหน้าที่ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายญาตินะคะผู้ร่วมพิธีพร้อมใจกันร่วมส่งนะท่านชัยพัฒน์บุญชลฤทธิ์เป็นครั้งสุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะซึ่งก็ท่านสิริอายุ55ปีนะคะ6เดือน4วันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็นำไปแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันนะคะกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็สูญเสียนะคะเจ้านายนะคะผู้มากความสามารถของเรานะคะคุณผู้ฟังอ่ะมาดูข่าวสารในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในเรื่องของการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะท่านสิทธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดบุรีรัมย์ปีงบประมาณ2569โดยมีนางรัชนีสารวิถีพัฒนาการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบุรีรัมย์ชุมชนเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบปี2568ถึงปี2569ค่ะโดยการติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้สามารถกับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ประชุมก็ได้รายงานผลการดำเนินงานประจำปีผลประกอบการและงบการเงินณสิ้นปีบัญชีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองประจำปี2568นะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลรายงานผลิตการดำเนินงานผ่านระบบบันทึกข้อมูลออนไลน์เว็บไซต์ของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติซึ่งก็พบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีการบันทึกข้อมูลในระบบครบถ้วนจำนวน 1,304 กองทุนจากจำนวน 2,587 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 50.41 นะคะแล้วก็รายงานความก้าวหน้าการรายงานงบการเงินในรอบ6เดือนปี2569ณวันที่30มิถุนายน2569มีการบันทึกข้อมูลในระบบครบถ้วนจำนวน 1,569 กองทุนคิดเป็นร้อยละ 60.65 สำหรับการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณ2569จากการประเมินของสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์มีกองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองที่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูจำนวน235กองทุนนะคะประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้านที่ต้องฟื้นฟูเร่งด่วนจำนวน112กองทุนและที่ต้องการได้รับการสนับสนุนและติดตามจำนวน123กองทุนนอกจากนี้ยังพบว่าคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านได้อนุมัติแผนและงบประมาณโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งและเห็นชอบการดำเนินงานโครงการในการเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อเพิ่มสภาพคล่องของกองทุนหมุนเวียนในกองทุนไปพร้อมกับการลดภาระค่าใช้จ่ายในการให้กู้ยืมในการกู้ยืมเงินนะคะบัญชีที่1ให้กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจฐานรากและก็ลดปัญหาหนี้นอกระบบในหมู่บ้านและชุมชนซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีกองทุนที่ได้รับการอนุมัติแล้วจำนวน2กองทุนรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่ากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองถือว่ามีความสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของครอบครัวในหมู่บ้านและก็ชุมชนหากมีการวางแผนการดำเนินงานที่มีความสุจริตโปร่งใสสดตรวจสอบได้แล้วก็คณะกรรมการกองทุนแต่ละหมู่บ้านสามารถบริหารงานอย่างเข้มแข็งจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในหมู่บ้านและชุมชนได้อย่างยั่งยืนนะคะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องเราที่เป็นสมาชิกได้กู้ยืมกองทุนอะไรไปก็ขอให้ได้มีการส่งคืนอย่างถูกในส่วนของกำหนดต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้กองทุนสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนั่นเองนะคะ
ทีนี้มาดูการขับเคลื่อนพัฒนาทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริผ่านความร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะนายเกรียงศักดิ์สมจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะได้เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานโครงการพัฒนาของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริประจำจังหวัดบุรีรัมย์ครั้งที่2/2569ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชั้น2ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้มีนายมรกตสิงหสุริยะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการผู้แทนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานด้านทรัพยากรน้ำในพื้นที่โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมโครงการซ่อมแซมและเสริมศักยภาพแหล่งน้ำขนาดเล็กประจำปีงบประมาณ2570รวมไปถึงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำระดับตำบลประจำปี2569นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังได้หารือถึงการดำเนินโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการสำรวจแล้วก็คัดเลือกพื้นที่เป้าหมายสำหรับโครงการซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็กในปีงบประมาณ2570เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนทั้งนี้นะคะจังหวัดบุรีรัมย์ของเราก็มุ่งขับเคลื่อนทุกโครงการให้สามารถเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ให้มีความมั่นคงและก็ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริต่อไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นการเดินหน้าในการขับเคลื่อนพัฒนาทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริค่ะทีนี้มาดูในส่วนของการพอดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำไปแล้วมาดูในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบกันบ้างผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพดินเพิ่มศักยภาพการผลิตภาคเกษตรกรรมแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะนายคำเคลื่อนพนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งท่านก็ได้ไปเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่1/2569ที่ห้องประชุมนารายณ์ปฐมสินชั้น4ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์นะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในการประชุมเนี่ยก็มีนางสาวพิมพ์ลักษณ์เพชรศรีนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการผู้แทนเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการจากส่วนราชการและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามภารกิจด้านการพัฒนาที่ดินและร่วมกันพิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาศักยภาพทรัพยากรดินในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ประชุมได้เน้นย้ำความสำคัญของการบริหารจัดการดินให้มีความอุดมสมบูรณ์และก็เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลดข้อจำกัดด้านทรัพยากรดินแล้วก็สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของของเกษตรกรในพื้นที่ทั้งนี้นะคะจังหวัดบุรีรัมย์จึงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับการทำเกษตรกรรมที่มีคุณภาพสร้างความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่ได้รับประโยชน์สูงสุดอันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนการบริหารจัดการที่ดินนะคะการพัฒนาที่ดินของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะช่วงนี้6:52 นพาไปดูเหล่ากาชาดกันสักหน่อยอ่ะพาไปดูเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมมอบบ้านและสิ่งของช่วยเหลือตามโครงการบ้านกาชาดสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านค่ะซึ่งเมื่อวานนี้ช่วงเวลา9:00 นเป็นต้นไปที่พื้นที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์เภสัชกรหนิง
เภสัชกรหญิงนรดาปิจนำนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์มอบหมายให้นางชุติมาสุธีรกูลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ลงพื้นที่มอบบ้านและสิ่งของช่วยเหลือภายใต้โครงการบ้านกาชาดสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ประจำปีงบประมาณ2569ที่บ้านในอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสภานายิกาสภากาชาดไทยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสที่มีอยู่ที่มีให้มีที่อยู่อาศัยนะคะที่มั่นคงแข็งแรงให้แก่ผู้ยากไร้ในพื้นที่23อำเภอซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของเหล่ากาชาดจังหวัดในการให้การสังคมสงเคราะห์นะคะแก่ราษฎรผู้ได้โอกาสแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพอนามัยแล้วก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในห้องภูมิภาคในการนี้นะคะเหล่ากาชาดจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมสร้างบ้านให้แก่อำเภอบ้านด่านอีกจำนวน 120,000 บาทแล้วก็สนับสนุนถุงยังชีพผ้าห่มและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ครัวเรือนที่ได้รับการพิจารณาซ่อมสร้างบ้านอีกด้วยนะคะโดยมีนายเสกสรรจันทวงศ์สานายอำเภอบ้านด่านพร้อมด้วยนางรัชนีจันทวงศ์สาผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานอาสาสมัครและสภากาชาดประจำอำเภอบ้านด่านหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็คณะกรรมการสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านด่านกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็เป็นการมอบบ้านนะคะช่วยเหลือนะคะพี่น้องในพื้นที่ของอำเภอบ้านด่านนะคะเป็นการช่วยเหลือของหลายๆหน่วยงานนะคะไม่ได้มีเพียงแค่กาชาดนะคะก็มีหลายๆหน่วยงานเลยนะคะที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะมอบสิ่งของพระ

0: ต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟแรงสูงบริเวณชุมชนหลังโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพมั่นคงความมั่นคงในการกระจายกระแสไฟฟ้าในบริเวณดังกล่าวทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องขอดับกระแสไฟฟ้านะคะซึ่งก็จะดับกันในวันที่23กันยายนก็คือวันนี้ค่ะ9นาฬิกาถึง12นาฬิกา20นาทีนะคะคุณผู้ฟัง9นาฬิกาถึง12นาฬิกา20นาทีหากการปฏิบัติครั้งนี้สำหรับการปฏิบัติงานก่อหากการปฏิบัติงานก่อสร้างครั้งนี้เนี่ยปรับปรุงระบบจำหน่ายดังกล่าวเนี่ยดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วก่อนเวลาที่กำหนดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็จะเร่งดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ทันทีและถ้าหากว่ามีความประสงค์จะดำเนินการในเรื่องของการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อกิจการของท่านในช่วงเวลาที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระแสไฟฟ้ามีการดับไปนะคะก็ขอให้แจ้งไปที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรีรัมย์ให้ทราบด้วยเพื่อการป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนกลับเข้าไปสู่การจำหน่ายของไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็คือถ้าหากว่าท่านในช่วงที่มีการหยุดปิดไฟดับกระแสไฟเนี่ยท่านมีเรื่องจะต้องใช้เครื่องเขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องปั่นไฟเนาะก็สามารถที่จะไปแจ้งที่เจ้าหน้าที่ได้จะได้มีการเตรียมแล้วก็ทราบนะคะว่าดำเนินการอะไรอยู่นะคะจะได้ปลอดภัยนั่นเองนะคะฉะนั้นเนี่ยก็พี่น้องที่อยู่ชุมชนหลังโรงพยาบาลบุรีรัมย์นะคะวันพรุ่งนี้นะคะเที่ยงคืนไปจนถึงเที่ยงครึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยได้เตรียมความพร้อมนะคะว่าจะมีการหยุดดับกระแสไฟฟ้านะคะหกนาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปทักทายทาง Facebook Live ช่วงท้ายรายการท่านใดติดตามรับฟังกันอยู่พื้นที่ไหนนะคะมีข่าวสารอะไรอยากให้เราช่วยประชาสัมพันธ์เนาะส่งกันเข้ามาได้นะคะทักทายพี่สำเริงเอะรำค่ะอาจารย์กิติศักดิ์วงคำจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์นะคะทักทายพี่พนัทเจียวรำค่ะสวัสดียามเช้าค่ะวันนี้มาช้าแต่ก็มานะคะขอบพระคุณมากเลยทักทายพี่พุทธาสว่างศรีด้วยนะคะพี่จิรารัตน์ศรีมาแก้วค่ะสวัสดีวันพุธเช้านี้อากาศเย็นสบายหรือว่าฝนจะหมดไปแล้วนะคะขอให้ฝนเนี่ยมาตกอีกทีเถอะเดี๋ยวจะตกอยู่เนาะเดี๋ยวจะตกอยู่เดี๋ยวรอหน่อยแล้วกันนะคะพี่จักรพงษ์เจนถูกใจค่ะติดตามรับฟังจากหอกระจายข่าวบ้านชุมทองหมู่17ตำบลชุมเห็ดนะเสียงดังชัดเจนดีเช้านี้อากาศก็เย็นสบายดีนะคะทักทายพี่สนานช่วยรำค่ะสวัสดีอามเช้านะที่อำเภอกระสังเนี่ยท้องฟ้าครึ้มๆอากาศเย็นนะคะอากาศเย็นฝนไม่ตกนะคะตอนนี้ยังไม่ตกเนาะเดี๋ยวรอดูช่วงสักประมาณวันนี้เป็นต้นไปนะคะว่าจะมีฝนตกพื้นที่ไหนบ้างนะคะคุณผู้ฟังก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยช่วงที่มีฝนมีอะไรแบบนี้โดยเฉพาะช่วงที่มีแบบว่าฝนแบบละลืมเนาะบ้านเราเนาะจะเรียกอย่างนี้เนาะฝนละลืมนะคะครึ้มนะคะครึ้มแต่ว่าทั้งวันนะคะคุณผู้ฟังไม่มีแดดมีอะไรเลยอันนี้เนี่ยอาจจะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะคะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องเราแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งสำคัญมากๆเลยช่วงที่จะมีฝนตกแบบนี้เนี่ยอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยถ้าใครมีอุปกรณ์ในการกักเก็บน้ำนะคะสามารถเตรียมไว้ได้นะคุณผู้ฟังเพราะว่าช่วงที่ฝนตกเยอะๆเนี่ยเราก็สามารถรองน้ำไว้ใช้ได้เพื่อที่จะแบ่งเบาในเรื่องของการใช้น้ำประปาต่างๆด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้เนาะกักเก็บน้ำไว้ใช้กันด้วยกันแล้วกันก่อนที่จะไม่มีฝนนะคะวันนี้มองดูเวลาของรายการบอกกล่าวแล้วแจ้งของเราเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการและวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังกันในทุกๆพื้นที่เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมีเรื่องราวข่าวสารดีๆอะไรมาฝากกันอีกบ้างเดี๋ยวรอติดตามรับชมรับฟังกันได้ผ่านทางสวทบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz แล้วก็ช่องทาง Facebook Fanpage สวทบุรีรัมย์กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ที่ฉันพิมพ์ประกาศอุ่ยรำพร้อมทีมงานสวทบุรีรัมย์ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: 7 นาฬิกา

จายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 วงเงิน